0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: จังหวัดไหนครับจัง
3: หวัดการเงินการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
5: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
4: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1.50 เมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
4: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
7: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
4: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์

0: เมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergency รองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผู้ชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป 3-2 เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 น. สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.
4: 1 นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่า7คัมภีร์หมายถึงพระธรรม7คัมภีร์ได้แก่1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมาร

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสุดสายใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหตั้งแต่เช้ามายันถึงตอนนี้นะคะอาจารย์คะโรคที่เป็นกันบ่อยมากที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือภาวะเบาหวานปัสสาวะบ่อยๆนะคะ
1: โรคปัสสาวะบ่อยแล้วกันนะพอบอกเบาหวานคนบอกฉันไม่ได้เป็นหรอก
0: ใช่ไปตรวจแล้วหมอก็จะบอกว่าไม่ได้เป็นแต่ว่าปัสสาวะทั้งคืนบางคน5ครั้ง6ครั้งบางคน3ครั้ง4ครั้งแทบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียว
1: นี่แหละคือต้นเหตุของคนที่พอเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นหนักที่ว่าเป็นหนักเพราะตอนเป็นเบาๆไม่เข้าใจไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะมารู้ว่าตอนที่หลังแล้วตอนที่ไตเริ่มทำงานไม่ค่อยได้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ไตทำงานหนักแล้วเนี่ยนะครับไตล้าแล้วจนไตจะฟอกเลือดไม่ไหวแล้วก็เลยเกิดการบวมความดันขึ้นนะพอความดันขึ้น200ขึ้นไปนั้นแสดงว่าไตฟอกไม่ไหวแล้วนะครับ
0: เบาหวานมันไม่ใช่แค่ว่าน้ำตาลสูงนะคะอาจารย์อาการที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะเมื่อเป็นภาวะเบาหวานเนี่ยแทรกเบาหวานมันจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นที่ไตนะคะเกิดขึ้นที่ไตจะเกิดอาการก็คือปัสสาวะเป็นฟองตัวบวมอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะตัวซีดนะบางกรณีถึงขั้นรุนแรงนะคะถึงขั้นไตวายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภาวะของคนที่เป็นเบาหวานปล่อยไม่ได
1: ้
0: นอกจากไต
1: ก็เบาหวานนั่งนะครับ
0: ค่ะ
1: นอกเชื้อโรคเต็มร่างกายหมดครับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับดีที่ไตยังดีอยู่ถ้าไตไม่ดีเมื่อไหร่แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับร่างกายทรุดหนักทันทีนะครับ
0: นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมักจะคิดว่ามันเป็นสาเหตุที่มาจากการกินอาหารที่มีรสหวานหรืออาหารที่มีรสจัดมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ว่าเบาหวานมันจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอ้วน
1: ครับ
0: น้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายนะคะเป็นคนที่มีไขมันสูงนะคะหรือคนที่ไม่ออกกำลังกายอย่างที่อาจารย์พูดนะคะหรือว่ากินอาหารกลางคืนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานนะคะมัน
1: ครับนะคือเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะว่าตับอ่อนนะทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินเนี่ยไปย่อยน้ำตาลให้กลายเป็นน้ำตาลก้อนเล็กให้ร่างกายได้กินถ้าน้ำตาลก้อนใหญ่ร่างกายกินไม่ได้นะพอน้ำตาลก้อนใหญ่ก็เลยทำให้ในเลือดมีน้ำตาลสูงนะสมองก็เลยต้องสั่งให้ไตเนี่ยฟอกเลือดทิ้งคือฟอกน้ำตาลทิ้งแต่ตับอ่อนยังทำอีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือผลิตน้ำย่อยอีกตัวไปย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงให้เนื้อเหนียวถ้าตับอ่อนไม่สามารถผลิตน้ำย่อยตัวนี้ได้นะครับก็จะทำให้โปรตีนโมเลกุลคู่เนี่ยหรือโปรตีนก้อนใหญ่ในเลือดสูงสมองก็ต้องสั่งให้ไตฟอกทิ้งที่ออกมาเป็นฟองนั่นไงนะครับงั้นถ้าออกมาทั้งน้ำตาลถ้าออกมาทั้งเป็นฟองคุณเป็นตับอ่อนแย่แล้วนะครับตับอ่อนทั้งสองแผนกทำงานไม่ได้เลยร่างกายก็เลยอ่อนเพลียกล้ามเนื้อก็เหลวเนื้อก็ไม่เหนียวเพราะขาดโปรตีนร่างกายอ่อนเพลียเพราะขาดน้ำตาลนะครับคือยังไงร่างกายก็ต้องกินน้ำตาลนะถ้าทำงานหนักกินน้ำตาลเยอะถ้าทำงานเบากินน้ำตาลน้อยแต่ต้องกินขาดน้ำตาลไปกินไม่ได้เซลล์นะครับบางคนที่ไม่ทำงานหนักไม่ยกของหนักไม่แบกหามเนี่ยท่านกินข้าวแค่ทัพพีเดียวพอแต่ถ้าทำงานหนักก็กิน2ทัพพี3ทัพพีก็แล้วแต่ท่านนะแต่ข้อดีของน้ำตาลก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีกำลังวังชานะแต่ข้อเสียของน้ำตาลถ้ามันมีมากเกินไปนะไตทำงานหนักไตเสื่อมเร็วไตต้องฟอกทิ้งเมื่อน้ำตาลไม่ได้ใช้นะครับก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็ว
0: ค่ะนะภาวะแทรกซ้อนที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้ที่แทรกซ้อนที่ไตที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีปัสสาวะเป็นฟองตัวบวมนะคะอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะตัวซีดหรือว่าบางคนถึงขั้นไตวายอีกภาวะหนึ่งนะอาจารย์คะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่หัวใจนะเบาหวานถ้าเกิดเป็นระยะเวลานานมีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะผู้ป่วยบางคนอาจจะเกิดอาการเจ็บที่หน้าอกเหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมนะอันนี้คือเลือดหนืดใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ
1: เลือดไหลช้าท่อเลือดก็รีบเลือดก็ไหลช้าด้วย
0: ค่ะก็จะมีอาการเจ็บๆหน้าอกนะคะนอกจากไตแล้วนอกจากหัวใจแล้วก็คือภาวะแทรกซ้อนอีกภาวะหนึ่งก็คือ ที่ตาค่ะนะคะเขาเรียกว่าโรคแทรกซ้อนของมวลเบาหวานนะคะแบ่งออกเป็นหลายอย่างเป็นระยะเบาหวานขึ้นตาระยะแรกอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอตรวจพบไปจะเป็นเขาเรียกว่าตรวจไปอีกเรื่อยๆนะจอประสาทตาจะตรวจพบที่จอประสาทตาถ้าเป็นขั้นรุนแรงสามารถทำให้ตาเราเนี่ยสูญเสียการมองเห็นได้คือตาบอดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีแทรกซ้อนที่เท้าด้วยอาจารย์นะคะภาวะแผลที่เท้าที่พบบ่อยในโรคเบาหวานเนี่ยผู้ป่วยบางคนเป็นแผลเรื้อรังนะคะแผลก็หายยากบางคนก็อาจจะเป็นแผลลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะถ้ารุนแรงมากถึงขั้นต้องตัดเล็บตัดนิ้วตัดข้อเท้าตัดขานะคะตัดเลยเข่านะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นได้ส่วนเรื่องที่ภาวะที่แทรกซ้อนอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คะก็คือเส้นประสาทนะคะเพราะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นระยะที่เป็นนานมากนะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม
1: เสื่อมหมด
0: ค่ะจะมีอาการชาไปมือไปเท้า
1: หยิบไม่เจ็บใส่รองเท้าแล้วหลุด
0: ค่ะบางคนก็อาจจะปวดแสบปวดร้อนนะคะเจ็บปวดคล้ายกับแบบ
1: มีเข็มทิ่ม
0: ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าหลายคนก็เริ่มมองว่าตัวเองเริ่มเป็นแล้วเหมือนมีหนามอยู่ในนะคะเหมือนมีเข็มทิ่มอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นนี่คือภาวะแทรกซ้อนอีกภาวะแทรกซ้อนหนึ่งนะอาจารย์ก็คือแทรกซ้อนมันจะมาที่สมองเส้นเลือดสมองก็จะพบว่ามันจะมีการตีบได้บ่อยๆในคนที่เป็นโรคเบาหวานควบคุมไม่ค่อยได้นะคะบางทีก็ทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้เช่นเดียวกันนี่ขนาดเป็นแค่เบาหวานนะอาจารย
1: ์
0: นะคะเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานในตอนนี้ต้องมาดูแลตัวเองให้หนักดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่าปล่อยไว้ถ้ามันไม่เสียชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นปัญหานะแต่ถ้ามันยังเป็นอยู่แล้วมาทรมานตัดขาตัดแขนตาบอดนะคะเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้เส้นจอประสาทตา
1: เสื่อมอวัยวะเสื่อมหมด
0: หลายอย่าง
1: พอเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่อินซูลินอย่างเดียวหลายคนไปเล็งที่อินซูลินไม่ใช่อินซูลินอย่างเดียวนะครับมันผลิตน้ำย่อยอีกตัวหนึ่งนะไปส่งให้ที่ลำไส้เล็กตอนบนทำงานร่วมกับตับอีกทีหนึ่งนะครับมันเวลาเสื่อมมันเสื่อมหมดทั้งระบบมันอาหารที่เรากินเข้าไปก็เลยเข้าสู่ร่างกายไม่ได้เพราะมันไม่ยอมย่อยนั่นเองก็ส่งผลให้ไตต้องฟอกทิ้งนะไตก็เลยพังไตก็เลยหนักนั่นเองนะไหนต้องฟอกยูริกยูเรียฟอกเกลือยังมาต้องฟอกน้ำตาลต้องฟอกโปรตีนทิ้งอีกนะครับนั่นคือเหตุที่ทำให้ไตต้องพังไตต้องวายต้องฟอกเลือดนะครับ
0: ค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือปัญหาของคนที่เป็นภาวะเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยไว้นะคะถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นอาการต่างๆที่บอกมาบางทีมันทรมานนะคะใครที่มีภาวะปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะอันนี้ก็เมื่อเช้านี้เกิดเยอะมากเลยสำหรับคนที่เป็นภาวะเบาหวานนอกจากคนที่โทรเข้ามานะคะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาหรือลูกค้าที่โทรเข้ามาอีกเคสหนึ่งที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของการท้องผูกค่ะอาจารย
1: ์
0: เรื่องของการท้องผูกวันนี้ประมาณเกือบ10ท่านนะที่สั่งผลิตภัณฑ์ตัวล้างตับจากเราไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกกันเยอะนะคะท้องก็ถ่ายอยู่นะแต่ถ่ายนิดเดียวถ่ายหน่อยเดียว
1: นะครับน้ำย่อยตัวสำคัญสุดในตับเนี่ยครับที่จะมาย่อยไขมันเนี่ยก็มาจากตับนะถ้าเราท้องผูกก็แสดงน้ำย่อยที่มาจากตับซึ่งมาย่อยไขมันโดยตรงเนี่ยย่อยไม่ได้นะครับตับโปรตันนะครับตับโปรตันเนี่ยนะเท่าที่เราเก็บข้อมูลตอนนี้ก็คือมี2เรื่องนั่นก็คือการกินเหล้าจัด2กินน้ำมันพืชสมัยใหม่จัดเกินไปชอบกินเหล้าชอบกินของทอดกลางคืนนี่คือจุดอันตรายที่สุดที่ทำให้ตับเราเสื่อมตับเราตันตับเราผลิตน้ำย่อยสีเหลืองไม่ได้นะครับอยากเป็นกับคนที่เป็นนักดนตรีเป็นคนที่ทำงานกลางคืนน
0: ะสายบันเทิง
1: สายบันเทิงทั้งหลายนะครับกลุ่มนี้เลยเป็นมะเร็งเยอะสุดบรรดาอาชีพทั้งหมดนะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ทำตอนกลางคืน4ทุ่ม5ทุ่มเลยยังทำงานอยู่แล้วยังไปกินอาหารตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามอาชีพพวกนี้เสี่ยงต่อ การเป็นมะเร็งสูงที่สุดบรรดาอาชีพทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะใครที่รู้ตัวเองตอนนี้มีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายไม่ค่อยได้นะคะจุกๆที่ลำคอนะคะกลืนก็ไม่ค่อยได้เจ็บบริเวณหน้าชายโครงด้านขวานะคะอันนี้คือมีปัญหาเรื่องตับแล้ว
1: ครับอุจจาระไม่เป็นสีเหลืองนะอุจจาระเป็นสีดำเป็นสีน้ำตาลเป็นสีอมเขียวๆก็แล้วแต่ละแล้วแต่สีแต่ไม่เหลืองแน่นอนนะครับ
0: ถ้าถึงซีดแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงอุจจาระซีดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ่ายออกมาเป็นสีซีดๆไม่เป็นเหลืองไม่เป็นอะไรนะคะอันนี้มีความเสี่ยง
1: อุจจาระแห้งๆนะครับออกมาแห้งคือโยนใส่มือยังไม่ติดมือเหมือนหญ้าแห้งนั่นเองนั่นนี่คือลักษณะคนที่พร้อมที่จะเป็นมะเร็งแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งน่ากลัวนะครับซึ่งเท่าที่เราเก็บข้อมูลมาโหแต่ละคนเนี่ยนะเล่าอาการให้ฟังแล้วก็เราก็พูดออกอากาศไปตลอดบอกว่าเหมือนกับที่เราพูดออกไปเลยรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่เราคลุกคลีกับผู้ป่วยมาเยอะผมไม่จำเป็นต้องไปหาท่านที่บ้านนะแค่ผมสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับเราก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านนะครับนะครับแล้วเราก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับท่านจะได้มีความเข้าใจเรื่องกายวิภาคนะเราต้องรู้นะคุณแดงถ้าเราไม่รู้เรื่องกายวิภาคเลยเนี่ยเราอันตรายเราไม่รู้ว่าเราจะรักษายังไงนะ
0: มีแดงดูในโซเชียลเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์คะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขามีปัญหาเราเลยไปตรวจพบปรากฏว่าไปตรวจพบโรคมะเร็ง
1: ครับมะเร็งที่ไหน
0: เห็นบอกว่าเป็นมะเร็งแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งที่ไหนนะคะปรากฏว่าอย่างนี้อาจารย์คนเนี้ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ทำใจแล้วบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโอกาสเสียชีวิต
1: มีสูง
0: มาก
1: ครับ
0: นะคะแต่ท่านก็ทำคุณงามความดีตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ในเสียชีวิตไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เพิ่งเสียนะคะพอตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านก็บอกว่าท่านจะทำคุณงามความดีในแต่ละวันแต่ละเดือนท่านจะซื้อพัดลม
1: ครับ
0: วันนี้อยากได้พัดล
1: ม
0: ซื้อพัดลมมาวันนี้อยากจะได้เครื่องไฟฟ้าหม้อหุงข้าวโน่นนี่นั่นซื้อเฉพาะพัดลมอาจารย์เกือบ300เครื่อง
1: ซื้อไป
0: ซื้อเก็บไว้นะคะเพื่อมีพัดลมมีหม้อหุงข้าวมีถ้วยชามมีช้อนมีอะไรต่างๆเยอะมากเก็บไว้แบบในบ้านเยอะมากนะคะรอ
1: วันที่
0: ตัวเองเสียชีวิต
1: จะได้มอบ
0: อันเนี้ยมาให้กับแขกที่เขามาม
1: างาน
0: แล้วก็อาจจะไปมอบให้กับคนยากจน
1: สถานที่
0: หรือว่าคนยากจนนะคะอันเนี้ยคนไปเห็นแบบพัดลมอะไรในงานศพเยอะมาก
1: ครับนั่น
0: ประมาณ300เครื่อง
1: เสียดายที่แกไม่ได้ฟังรายการของเรานะถ้าแกฟังรายการของเราแกก็คงจัดเงินส่วนหนึ่งมาคลีนร่างกายนะครับการที่เราเป็นมะเร็งเราต้องคลีนตับนะคลีนตับอ่อนสร้างท่อเลือดใหม่ทำท่อเลือดใหม่ฟื้นฟูไขกระดูกนะครับต้องทำหมดเลยนะครับนะมันถึงจะฟื้นได้นะครับแต่ถ้าเราอะไรยังไงฉันตายแน่นั่นถือว่าเรายอมแพ้เราไม่สู้แล้วนะครับแต่ถ้าฟังรายการของเราท่านจะได้ลุกสู้ต่อไปว่ามะเร็งมันเกิดกับคนหนึ่งกินอาหารไม่เคี้ยวน้ำไหลแทบไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ออกเลยก็ฝึกกินอาหารเคี้ยวให้นานขึ้นมะเร็งเกิดจากคนที่ไม่กินผักดิบหรือกินผักดิบแล้วไม่เคี้ยวก็ต่อไปนี่เคี้ยวผักดิบให้เยอะขึ้นมะเร็งเกิดจากการที่ไม่ค่อยกินเมล็ดพืชไม่กินถั่วกินงากินจมูกข้าวก็หันไปกินพวกกระกูดเมล็ดพืชนะครับมะเร็งเกิดจากการที่ไม่กินสมุนไพรสมุนไพรก็พวกเปลือกต้นไม้รากไม้เปลือกผลไม้เปลือกมังคุดอย่างนี้เปลือกส้มโออย่างนี้นะซึ่งไม่มีใครเคยบอกเราว่าของเหล่านี้มันเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้ตับอ่อนทำงานดีนะครับก็ถ้าสมมติว่าท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงหากินที่ไหนยังไงเพราะการกินมันต้องสกัดด้วยนะคุณแดงถ้าไม่สกัดคุณต้องกินเป็นจานๆเลยแต่ถ้าสกัดนี่เหลือแค่ 3-4 เม็ดนะก็โทรมาในรายการของเรา
0: ค่ะสามารถโทรมาพูดคุยกับเราได้นะคะใครที่ป้องกันไว้นะคะสำหรับคนที่ท้องผูกแล้วเนี่ยนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกโอกาสความเสี่ยงสูงมากนะคะโทรมาปรึกษาเราล้างตับก่อนก็ดี นะคะชุดเล็กก็สัก2กระปุกนะคะเดือนหน้าก็สักอีกสัก2กระปุกหรือจะล้างเดือนหนึ่ง4กระปุกเลยนะคะถ้ากำลังของคุณผู้ฟังมีเพียงพอนะคะเราก็นะใครเป็นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่4กระปุกเนี่ยนะคะเป็น7กระปุกถึง8กระปุกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเราจะต้องดูแลกันทั้งระบบไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะถ้าเป็นแล้วมันต้องดูแลทั้งระบบนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะ
1: ครับก็ถ้าเข้าใจเรื่องร่างกายบ้างนะครับอย่างไตเนี่ยเขาจะทำหน้าที่คอยฟอกเลือดให้เป็นด่างอยู่ตลอดเวลาในเลือดเราจะต้องมีค่าของเลือดที่ 7.4 pH อยู่ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าเลือดต่ำกว่านี้เช่นเป็น5เป็น3เป็น2นี่คือเลือดเป็นกรดแสดงว่าไตมันไม่ยอมฟอกแล้วนะครับพอเลือดเป็นกรดเชื้อโรคก็เข้าไปถล่มก่อนท่านจะเป็นโรคอักเสบง่ายติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรง่ายหมดครับนี่คือไตฟอกเลือดน้อยไปนะครับ2ก็คือเราทำให้ตับกับตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถย่อยน้ำตาลย่อยโปรตีนย่อยไขมันได้นะครับก็เลยส่งผลให้ทั้งโปรตีนทั้งไขมันทั้งน้ำตาลเนี่ยเต็มร่างกายแต่ร่างกายกินไม่ได้ก็เป็นภาระให้ไตต้องฟอกอีกเพราะไตใหญ่เขาทำงานหนักมากนะครับถ้าเขาทำงานหนักมากเนี่ยเกินหน้าที่ของเขาที่เป็นหน้าที่จำเป็นเขาคือฟอกเกลือทิ้งนะปัสสาวะตรงเข็มฟอกยูริกยูเรียทิ้งฟอกผงกระดูกที่มันหมดอายุทิ้งนะครับถ้ามันทำมากกว่านี้ไปฟอกน้ำตาลอีกนะไปฟอกโปรตีนทิ้งอีกนั่นแหละครับที่เหตุที่ไตเราพังไตทำงานไม่ได้นะครับเลยทำให้ไม่ฟอกเพราะไม่ฟอกเลือดเน่าในร่างกายเราเยอะเลือดดำนะเยอะบวมครับอักเสบครับติดเชื้อง่ายครับนะตามมาเป็นแถบเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงขั้นเป็นโรคไตถ้าถึงขั้นเป็นโรคไตมันเป็นด่านสุดท้ายเลยนะครับที่เรากู้ยากมากเพราะว่าตัวสุดท้ายไม่ช่วยเราแล้วนะครับเราไปกู้ด่านหน้าไปแต่ตัวสุดท้ายไม่ทำงานเพราะคนที่เป็นโรคไตบางทีรักษายากกว่าเป็นมะเร็งด้วยซ้ำไปนะครับก็โทรมาปรึกษามาพูดคุยกัน
0: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะจากตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากนะคะนครราชสีมาบอกว่าเนี่ยกินผลิตภัณฑ์ของเรานะกินแทบทุกตัวค่ะอาจารย์นะคะแต่ว่าประมาณสัก6เดือนแล้วยังไม่ได้ล้างตับวันนี้โทรมาล้างตับอีก1โดสก็คือสั่ง4กระปุกนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ตำบลแหลมทองนะคะคุณมะลินะคะขอบคุณมากสำหรับได้ผลิตทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วรู้สึกว่าดีแล้วนี่มีการบอกต่อเพื่อนๆญาติพี่น้องด้วยนะคะที่หนองบุญมากก็โทรเข้ามาหลายสายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ยังมีค่ะติวานนท์38นะคะก็สั่งชุดล้างตับมาอีก4กระปุก1โดสนะคะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราเป็นประจำนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ยังมีรัชดาซอย3นะคะหรือว่าชานเมือง6เนี่ยนะคะก็สั่งชุดพรีเมียมนิทานของเราแทบทุกเดือนเลยค่ะอาจารย์คะ
1: นี่ก็ทำเกี่ยวสวยงามด้วยนะ
0: ใช่ค่ะเปิดร้านเสริมสวยนะคะ
1: แต่ก็ใช้เครื่องสำอางอย่างเดียวเธอบอกว่าไม่พอนะต้องคลีนข้างในด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือให้ดีทั้งภายในภายนอกนะภายนอกก็คือใช้เครื่องสำอางภายในผิวพรรณอวัยวะต่างๆก็ให้ผลิตภัณฑ์ของทางรายการของเราดูแล
0: ได้ดูแลนะคะนี่แหละค่ะก็คือดูแลกันทั้งภายนอกนะภายนอกคือทำร้านเสริมสวยภายในก็ต้องให้เราดูแลนะคะตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะทั้งความสวยความงามทั้งดูแลเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของวัยทองนะเราก็ดูแลได้สำหรับคนที่เป็นวัยทองนะเริ่มมีริ้วรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นนะหนาวเราร้อนนอนไม่หลับงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมก็โทรมาปรึกษาเราได้นะคะ
1: นะโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์087 06 07 054 087 06 07 054
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะหลายคนต้องกินยาความดันเป็นประจำนะคะทำไมถึงต้องกินยาความดันอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างนะอาจารย์ที่ทำให้คนเราก่อนอื่นเราจะ ต้องไปวัดก่อนถูกไหมอาจารย
1: ์หนึ่งวัดความดัน
0: วัดความดันก่อน
1: สองต้องเช็คว่าความดันเกิดจากอะไรอีกนะครับไม่ใช่จ่ายมั่วนะครับถ้าความดันที่เกิดจากไขมันสังเกตผิวคุณจะแห้งก็ต้องจัดยาละลายไขมันนะครับเพื่อลดความดันสองถ้าความดันเกิดจากเบาหวานนะก็ต้องให้สมุนไพรหรือให้ยาที่เกี่ยวกับเบาหวานไม่งั้นก็ลดความดันไม่ได้
0: ะ
1: นะครับสามความดันนะที่เกิดจากลิ่มเลือดไอ้นี้จะต้องใช้ยาละลายลิ่มเลือดเท่าทันครับนะกินเข้าไปส่วนใหญ่ยาความดันเป็นการเพิ่มแรงดันเลือดโดยการเพิ่ม pH เลือดขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วก็กินคู่กับอาการของโรคนั้นๆนะถ้าไม่ตรงตัวก็ไม่ได้ผลอีกเหมือนกันครับ
0: ค่ะหลายคนไปวัดความดันอย่างสมมติว่าเราไปวัดความดัน140/90อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะคะคำว่า140เนี่ย
1: ก็คือความดันสูงสุด
0: ความดันขณะที่หัวใจมันบีบตัวเต็มที่นะคะอันนั้นคือ140แต่พอ90คือทับด้วย90ถูกไหมอาจารย
1: ์
0: ข้างล่างเนี่ยทับ90เนี่ยก็คือเป็นแรงดันของโลหิตขณะที
1: ่คลายตัว
0: หัวใจมันคลายตัวเต็มที่นั่นคือ90อันนี้คือแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของความดันปกติคือ140/90ถ้าใครที่มากกว่านั้นอะถือว่าอย่างเราไปอย่างแดงอะที่แดงไปเคยเล่าให้ฟังว่าแดงไปบริจาคเลือดแดงก็กลัวไม่ทันแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นลิฟต์นะคะไปชั้น12นะคะเราก็ขึ้นไปเราก็เดินรีบไปหันรีบไปบริจาคปรากฏว่าพอวัดความดันอาจารย์มันก็ได้ประมาณ150กว่านะคะหมอเขาบอกว่าบริจาคไม่ยังไม่ได้เพราะว่าความดันสูงนะคะนั่นมันเป็นความดันที่เราเหนื่อยเกิดจากอาการที่เราเหนื่อยไงนะคะแต่ทีนี้แดงก็บอกว่าไม่ได้เราต้องบริจาคให้ได้นะเพราะว่าคนป่วยก็รอเลือดอยู่แดงก็นั่งพักครึ่งชั่วโมง นั่งทำนั่งพักเปิดเพลงฟังเย็นๆสบายสบายพอไปวัดความดันถึงได้ปกติอาจารย
1: ์มันเป็นความดันชั่วขณะนะครับก
0: ิน
1: เค็มจัดก็ความดันขึ้นกินหวานจัดความดันขึ้นนี่แต่เป็นความดันความดันขึ้นชั่วขณะหรือไปกินผงชูรสมาร้านอาหารที่มีแต่ผงชูรสนะความดันก็ขึ้นนะครับแต่เป็นขึ้นชั่วขณะพอมันสั่งให้ไตฟอกเลือดหมดเลือดกลับมาสู่ภาวะปกตินะไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มมากเกินไปความดันก็จะลดลงเองครับ
0: ค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีทำให้ความดันวัดการวัดความดันที่บ้านเราก็สามารถทำง่ายๆนะเราก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ต้องออกกำลังกายหนักเกินไปนะคะมันจะทำให้เลือดสูบฉีดแบบแรงนะคะเราก็เขาเรียกว่าต้องมีการหนึ่งแหละก่อนไปวัดเนี่ยไม่ต้องออกกำลังกายสองนะอย่างแดงวิ่งวิ่งวิ่งเห็นไหมมันเหมือนการออกกำลังกายแล้วก็ไปวัดเนี่ยอันเนี้ยนะคะไม่ดื่มชาหรือกาแฟแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วย
1: ข้าวก็ไม่ต้องกินนะไปวัดความดันไปเช็คเบาหวานตอนเช้าเนี่ยหมอก็จะบอกอย่าเพิ่งกินมา
0: ทั้งน้ำทั้งข้าวแล้วค่ะหมอไม่ให้กินราคาถ้าไปเช็คเบาหวานนะคะมันต้องเขาให้กลับบ้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าในเรื่องของความดันอันนี้ใครที่เป็นความดันสูงเขาก็จะมียาให้นะคะบางคนก็กินทุกวันวันละเม็ดวันละเม็ดก็โทรมาบอกเราว่าเนี่ยป้ากินยาความดันอยู่ป้าเป็นเบาหวานปกติแล้วแต่ว่าหมอเขายังให้กินความดันนะแต่ว่าไม่อยากป้าไม่อยากกินยาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันกินมานานนะ
1: มันจะมีผลข้างเคียง
0: แน่นอนเรื่องไตก็จะมานะคะยาเบาหวานหรือยาความดันเนี่ยกินเข้าไปแล้วไตมันจะมีปัญหาเรื่องไตค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นยาปฏิชีวนะ
1: ครับแล้วก็ต้องลดลงนะครับแล้วมาแก้ที่เหตุดีกว่านะครับอย่างยาละลายริบเลือดเนี่ยถามจริงว่าถ้าคุณเป็นแผลขึ้นมาทำไงขณะที่คุณกินยาละลายริบเลือดเลือดออกไม่หยุดนะครับแล้วผู้หญิงต้องมีประจำเดือนทีนี้ประจำเดือนไม่หยุดนะครับถ้าเรากินยาละลายริบเลือดแปรงฟันให้เลือดออกยังไม่ได้เลยครับบางคนถึงขั้นต้องใช้นิ้วแปรงเลยไม่กล้าแปรงลงนะเพราะว่าเลือดออกแล้วออกไม่หยุดออกอยู่นั้นนะครับไหลบ้วนปากไหลอยู่นั้นนั่นคือคนที่กินยาละลายริบเลือดนะครับทำให้เกล็ดเลือดไม่สามารถที่จะล็อกเลือดให้อยู่ได้นั่นก็คือการแก้ที่ปลายเหตุนะครับดังนั้นเรามาแก้ที่ต้นเหตุจริงๆคือทำให้เลือดใหญ่มันแตก ที่มันเกิดลิ่มเลือดเนี่ยก็เพราะเม็ดเลือดแดงมันแตกทำให้เกล็ดเลือดเนี่ยเข้าใจว่ามีอากาศโดยตรงเข้ามาได้ยังไงในเลือดมันก็เลยล็อกให้เลือดเป็นลิ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าธรรมชาติออกแบบเกล็ดเลือดว่าถ้าเจออากาศโดยตรงเมื่อไรให้ล็อกทันทีนะก็คือตอนที่เราเป็นแผลนะโดนแผลพอเลือดออกมาโดนอากาศโดยตรงในเกล็ดเลือดมันเห็นปุ๊บมันสั่งตัวที่กำลังจะมุดกลับมาใหม่บอกอุดเลือดเดี๋ยวนี้อุดเลือดเดี๋ยวนี้ก็คือปิดรูเลือดนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะเอาละค่ะดูเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาหลังรายการได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวปภ.จังหวัดอยุธยาใช้พนังกั้นน้ำชนิดพับป้องกันน้ำท่วม3วัดสำคัญนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยขณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดน้ำท่วมในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอบางบานอำเภอผักไข่อำเภอบางไทรอำเภอบางปะอิน69ตำบล351หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,474 ครัวเรือนโดยได้กำชับให้สำนักงานปภ.จังหวัดเร่งประสานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับผนังป้องกันน้ำท่วมชนิดพับเก็บได้ที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารและวัดธรรมารามที่ได้ยกขึ้นนั้นนางปวีณาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ามีระดับความสูง 1.8 เมตรสามารถรองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาได้ถึง 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตราการระบายน้ำในปัจจุบันอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินอีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สอบสวนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคาตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามินซีคอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการอยู่ลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน
1: ะ
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลทรายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับ
1: okay.
0: เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับ okay. คุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆ ก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปโน่นไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจริญตั้งแต่เขาเจริญมาเนี่ยไม่ค่อยได้ไป
1: โอ้โหรถติดแน่นมาก
0: ที่เขารื้อรีสอร์ทรีอะไรกันเนี่ยยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปถึงนี่โอ้โหอากาศแบบหนาวเย็นจริงๆนะครับบางช่วงเนี่ยที่เป็นฤดูร้อนก็ยังอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไปบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อคุณติ่งหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริงๆ
0: สูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งคุณติ่งไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถคุณติ่งขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลยรายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ

0: มันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสูตรดมประกาศไปดูศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมหรือจะไปดูแปลงเกษตรปลอดสารพิษนะครับในเขาขอเพชรบูรณ์หรือจะไปซื้อมะขามหวานก็
1: มะขามหวานยังขึ้นชื่ออยู่
0: ยังขึ้นชื่อครับตอนนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนหนึ่ง
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยเนี่ยสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยค่ะถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ย
0: ครับ
1: แบบมันๆฟินๆอะไรแบบเนี้ยมีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนติ่งก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็ยังไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะเป็นหนึ่งที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างคุณติ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันทุกวันกับคาตามินนะครับยินดีรับสายท่านตอนนี้สายกำลังแน่นนะครับขอให้ท่านรีบโทรเข้ามานะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำเราจะทำให้หน่วยส่งเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี้ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: ว่าจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได้
4: ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: ครับ
4: เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับ
4: ว่าเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ค่อยแอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: ครับเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อย
3: เลย
4: ตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะตรงนี
3: ้ก็พรุ่งนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
4: อ๋อเที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะครับเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี่ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้จะซื้อหุ้นกัน จะซื้อรวมกันหลายๆคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดการนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับ
2: ค
1: ่ะไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: นอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติงครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตนะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเนี่ยแหละนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบ slow life นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับเป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางลมสักภูเรือนะครับซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณเต่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มียากอยู่อย่างเดียวถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดจะคล้ายๆกัน
2: ค
1: ือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคุณเต่งแถวเงาลำปางอะไรพวกนี
2: ้
1: ค
2: ือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับก
2: ็
1: จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค
1: ือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็
2: อ
1: ตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะก็จ๋านะ
1: เป็นดอกไม้เมืองหนาว
2: ค่ะ
1: ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ย คนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยามนะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศ
1: แม่กะนิ้งเลยเป็นแม่กะนิ้งเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่ง
1: หนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วันสองวันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: สามวัน
1: สี่วัน
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทยนะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยวว
1: างโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับต
2: ั้
1: งจากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: จน์อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขาบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมาก
2: ๆค่ะ
1: สังขบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะคนเด่นคนจะนิยมไปนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทอยไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจนะคะก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: ครับองค์กองครับ
3: คุณที่บางเกลือนะครับ
5: ครับ
3: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
5: บางปะกง
3: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
5: ้ขอถามพ่อ
3: ครับปวดท
5: ้องก็ควรชั่วเดินกันลงกันนี่หน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
5: ครับหมู่ห้า
3: หมู่ห้านะครับครับครับครับครับเรียบร้อยครับผม
5: สองวันนี
3: ้ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
5: มันจะหมดอ่ะ
3: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับ
5: อยู่สอง
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจบลึกสู่ภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณฟังชื่นชอบแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติกรก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับ
1: นะ
0: อ่ะเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละนะคะ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้โหขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลิดเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: อ๋อใกล้ๆนะคะ
0: สถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาดนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคนเด่นจ
1: ัง
0: หวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่า
1: ๆ
0: เป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับก็ไปไหว้พระไปทานอาหารนะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งคนจะนิยมมากในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปกลับได้ท่านจะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปผ้าป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยนะ
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับคุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
1: อ
0: าหารที่ไม่ควรกินก่อนนอน
1: โอ้โห
0: สักเรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะนะ ลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆนะแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนะคะซึ่งหากว่าคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับแต่ว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนโปรดปรานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอด
1: ซึ่
0: งต
1: อ
0: นนี้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถวเยอะนะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ด
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนะก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่อง เค็
0: ม
1: จาน
0: เรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดและถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทวายไลท์จะเป็นกล่องสีเหลือง ว
1: ี
0: ต้าพลัสจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทวายไลท์เด้ง
1: ค่ะทวายไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาพอตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับรีบโทรเข้ามานะครับคาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะ
0: คาตามิน
2: อะไรกระดูกอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอาตาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะแล้วเอาสามขวดเนี่ยแล้วเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้ไหมคะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะคะที
0: ่
2: ว่าสามขวดแล้วให้ขวดหนึ่ง
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
2: ปลาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่
2: แล้วทีนี้เราขออีกขวดหนึ่ง
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้ไหมคะ
0: ได้เอาอย่างละสี่แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: ล้ว
3: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ได้เทียนทะเล23นะ
2: ฮะเทียนทะเล23
3: เก่าๆเจ้าเดิมได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
3: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
3: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให้
2: ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหมคะ
3: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วตาก็ให้มา3กล่อง
3: ครับครับครับ
2: แหมให้4กล่องไม่ได
3: ้3กล่องพอจ้ะนะ
2: ค่ะค่ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะคร
2: ับ แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนาเตรียมส่งให้ท่านนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราเตรียมส่งกันอย่างมากมายนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับ เราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ คือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได
0: ้เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับ
1: okay.
0: เป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับ
1: okay.
0: สำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถมส
1: ่
0: วนท
1: ่
0: านเอาทดลอง
1: เอ
0: าทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตัวนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับ
1: ค
0: ุณเต่ง
1: ต่อครับเรื่องของอาหาร
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะจับเครื่องดื่มเบาๆนะอย่างไวน์แดงสักแก้วนึงก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณนั้นหลับได้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าเมื่อหูของคุณเนี่ยถึงหมอนนะคะตับของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยค่ะทางนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้นะว่างดได้ก็งดนะคะ
0: กับจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการจอลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีจริง
1: เ
0: พราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะไวน์เนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อยนะครับเมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนๆรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้องบางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับต่อไปครับ
1: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี้ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
1: ค่ะ
0: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอ้สายเราเยอะนะครับในแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
1: หลับยากอีก
0: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
1: จริง
0: อ่ะต่อไปครับ
1: ค่ะน้ำเปล่า
0: โอ้น้ำดื่ม
1: ไม่น่าเชื่อเนี่ย
0: น้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันนะไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
0: กับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื
1: ่ม
0: ไม่ดื่มเยอะเพียงครั้งเดียวนะครับคือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อม ขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือภาวะเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับ หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้าพวกผักผลไม้นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัวมาปลูกไว้นะครับ
1: แล้วก็
0: ท่านก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับรดน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับให้ท่านได้มีความสุขนะครับเ พราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับแล้วกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอนมีบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มั่นระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: มัทนาขอหมอเล็กแต่ที่แขนสักนิดนะมัทนาน
2: ี่ทำไมใช้กลางถนนมันคงร้องไห้มาดังๆละหมอเล็กค่อยๆเอื้อมมือสั่นระเริงมาแตะแขนมัทแตะนิดเดียวเท่านั้นเองสายตาจับจ้องอยู่ที่หน้ามัทมีหยาน้ำตาคลออยู่เต็มนี่มันอะไรกันทำไมเราถึงต้องมาพบกันข้างถนนอย่างนี
1: ้สุดที่รักเราพบกันอีกยังไม่คาดฝัน
2: ทำไมหมอเล็กถึงอยู่ในสภาพนี้คะ
1: หมอเล็กตามหาเธอตั้งเกือบเดือนมัทนาตั้งเกือบเดือนที่เดินไปทั่วทุกคนทุกแห่งเมื่อรู้ว่าเธอจะแต่งงานขอให้เราอยู่กันตาลำพังสักพักหนึ่งได้ไหมมัทได้ไหม
2: ค่ะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: แท็กซี่
1: มาสิจ้ะมัท

0: ตลอดทางเราเกือบไม่ได้พูดอะไรกันเลยเขาบีบมือเราไว้แน่นบางครั้งถอนใจบางครั้งทำท่ามันจะพูดอะไรแล้วไม่พูดทำไมเราถึงพบกันบังเอิญอย่างนี้ตอนนั้นอยากวิ่งหนีเขาด้วยซ้ำไปแต่แข้งขามันไม่มีเรี่ยวแรงสำหรับหนีเขาอีกเลย
1: บัทนา
0: ค่ะ
1: เราพบกันเหมือนฝันเหมือนฝันจริงๆไม่คิดเลยว่าความพยายามของหมอแล็กจะสำเร็จลงได้โดยตัวเองไม่คิดฝันอย่างนี้รู้ไหมโรงเรียนสอนตัดเสื้อกี่แห่งกี่แห่งในกรุงเทพหมอเล็กไปถามหาเขาหมดถามจนทั่วหมดทุกแห่งแต่ไม่มีชื่อพัฒนาเลย
0: มันไม่ได้ใช้ชื่อนี้หรอกค่ะ
1: อ้าวแล้วมันใช้ชื่ออะไร
0: สมพิษค่ะ
1: พัฒนา

0: ทำไมมาต้องเปลี่ยนชื่อ
1: เพราะมัดรู้นี่ค่ะว่าหมอเล็กจะต้องกลับไปบ้านแล้วต้องรู้ว่ามัดมาเรียนตัดเสื้อแล้วหมอเล็กก็คงตามหามัดจนกว่าจะพบ
0: ใช่ชื่อสมพิษหรอกเหรอ
1: ค่ะ
0: สมพิษสมพิษนะ
1: ทำไมคะ
0: อ๋อไม่มีอะไรหรอกมัด
1: หมอเล็กหมอเล็กจะพามัดไปไหนคะ
0: ไปที่ที่เราจะอยู่กันตามลำพังโดยไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวหมอเล็กสัญญาว่าจะไม่ทำให้มัดกลับไปหาคนที่มัดจะแต่งงานโดยมนทินเลยหมอเล็กสัญญา

0: ก็ลงไปกับเธอมัด
1: เขาพาเรามาที่นี่พอรถจอดแล้วรถก็กลับไปมีคนมารูดม่านจนเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่ตามลำพังสองคนที่หน้าประตูห้องหนึ่ง
0: ก็ไปข้างในเธอมัด

0: หน้าลงบนเตียงนี่สิจ้าวัฒนาเธอกำลังจะหนีหมอเล็กไปใช่ไหม
1: อย่าค่ะอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะ
0: ทำไมละมัดก็ให้หมอเล็กโอบเอวเธอไว้อย่างเงี้ยศพหน้าอยู่ที่ตักของเธอสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะอย่าห้ามหมอเล็กเลยมัดมัดจะแต่งงานเหรอจ๊ะ
1: ค่ะ
0: ไม่รักหมอเล็กแล้วเหรอ

0: มันไม่รักหมอเล็กแล้วเหรอ
1: รักสิคะทำไมจะไม่รัก
0: แล้วทำไมถึงคิดจะแต่งงานกับคนอื่นล่ะ
1: เพื่อหมอเล็กจะได้ไม่พะวงกับมาจนเกินไปเพราะถึงยังไงหมอเล็กก็แต่งงานกับคนอื่นไปแล้วชีวิตของหมอเล็กมีแต่จะสูงขึ้นเมื่อแต่งงานไปแล้วก็ลืมมาซะนะคะลืมมาซะนะคะ
0: หมอเล็กลืมเธอไม่ได้หรอกมัดลืมไม่ได้หรอก
1: และจะคิดถึงมัดเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาอีกคะ
0: อย่างน้อยที่สุดหมอเล็กก็รักมัดได้ยินไหมจ๊ะหมอเล็กรักเธอทั้งรักทั้งบูชาไม่เพราะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้หรอกล่ะหมอเล็กที่มีโอกาสได้เรียนแพทย์ต่อไม่เพราะมัดหรอกล่ะ
1: มัดบอกแล้วนี่คะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนรักกันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้าง
0: มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกมัทนามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเธอรู้ไหมมัทว่าเมื่อหมอเล็กอ่านจดหมายของมัทแล้ว

0: ็เหมือนกันโมเลสถึงกลับมากรุงเทพแล้วออกตามหามาทุกคนทุกแห่งโดยไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยก็ถึงได้พบหมอเล็กในสภาพจริงที่เห็นนี่แหละ
1: หมอเล็กโทษ
0: หมอเล็กไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่ง
1: แล้วดื่มเหล้าด้วยใช่ไหมคะ
0: จ้ะมันกลุ้มจนบอกไม่ถูก
1: อย่าทำลายอนาคตตัวเองสิคะ
0: อนาคตตัวเองอนาคตอะไรอีกล่ะ
1: อนาคตของหมอเล็กไงคะอนาคตซึ่งคุณพ่อของหมอเล็กเคยวางเอาไว
0: ้หมอเล็กไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วในชีวิตไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วจริง
1: ๆหมอเล็กต้องคิดถึงคุณวานี้ให้มากๆสิคะถึงยังไงเธอก็เป็นภรรยาของหมอเล็กแล้ว
0: เปล่าเธอไม่ใช่ภรรยาของหมอเล็กหรอก
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: เธอเป็นภรรยาในนามของหมอเล็กเท่านั้น
1: หมอเล็ก
0: หมอเล็กบอกเธอว่าหมอเล็กแต่งงานกับเธอเพราะอะไรถึงรักก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ร่วมเกินอะไรกันเลยเธอเองก็เตือนให้หมอเล็กตระลึกถึงมันอยู่เสมอให้หมอเล็กปฏิบัติตามสัญญาเธอเป็นคนดีจริงๆตัวเวลาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นสำหรับเรามันไม่น่าเป็นอย่างนี้ไปได้เลยไม่น่าเลยจริง
1: ๆหมอเล็กกับคุณวานียังไม่ได้เป็นอะไรกันมันจะเป็นไปได้เหรอหมอเล็กคงไม่โกหกเราเธอเตือนให้หมอเล็กระลึกถึงสัญญาไม่ล่วงเกินเธอทั้งๆที่เธอเองก็รักเขาอย่างนี้ละเราจะคิดช่วงชิงเอาหมอเล็กมาจากคนที่ดีแสนดีอย่างคุณวานีอีกอย่างนั้นเหรอเมื่อเขาแต่งงานกันไปแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะเราเองก็ตัดสินใจจะแต่งงานแล้วเราตัดสินใจที่จะแยกทางกันแล้วอย่าให้อะไรมาทำลายความตั้งใจของเราอีกเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่บริสุทธิ์สำหรับหมอแรกอีกแล้ว
0: มาจ๋าจะแต่งงานกับเขาเลยได้ยินไหมจะแต่งงานกับเขาเลยหมอเล็กรักเธอเรารักกันไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะเรารักกัน
0: แล้วทำไมเราต้องจากกันทำไมล่ะทำไม

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลา

ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

0: อย่าถามเลยค่ะว่าทำไมมัดบอกหมอเล็กไม่ได้แล้วค่ะว่าเมื่อหมอเล็กไปบอกว่าแต่งงานแล้วแล้วอะไรเกิดขึ้นกับมัดขอให้เห็นใจมัดเถอะค่ะว่าในเวลานั้นมัดเหมือนคนสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆจนเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเหลือไว้ให้หมอเล็กอีกแล้วถ้าเราแต่งงานกันไปหมอเล็กนั่นแหละค่ะมีแต่ทางเสียถ้าคนเขารู้ว่าภรรยาของนายแพทย์กวีเคยเป็นของใครมาก่อนเขาจะพูดกันยังไง
1: ก็ไม่พูดอะไรละมัดร้องไห้อย่างเดียวทำไม
0: มัดรักหมอเล็กค่ะ
1: หมอเล็กรู้ว่าเธอรักมากแต่ทำไมละมัดเมื่อเรารักกันอย่างนี้แล้วเราจะแยกทางกันทำไม
0: มันจำเป็นค่ะ
1: จำเป็นยังไงฮะ
0: อย่างน้อยมัดก็รับปากกับคุณบรรพตแล้วว่ามันจะแต่งงานกับเขา
1: เพียงแค่นี้เหรอ
0: ค่ะ
1: มีมัดเห็นคนอื่นสำคัญกว่าหมอเล็กแล้วเหรอ
0: มันมีเหตุผลมากกว่านั้นอีกค่ะ
1: เหตุผลอะไรฮะมัด
0: มัดบอกหมอเล็กไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมล่ะทำไมถึงบอกไม่ได้หรือพ่อมัดเห็นว่าคุณบรรพตสำคัญกว่าหมอเล็กแล้วใช่ไหมใช่ไหมพูดมันสิมัดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันบอกว่ารักหมอเล็กแต่กลับไปเห็นคนอื่นสำคัญกว่าหมอเล็กไม่เข้าใจเธอเลยเธอจะยังไงก็ตามแต่หมอเล็กรักเธอหมอเล็กรักเธออ
0: ย่าค่ะ
1: ไม่จะจูบที่มือก็หัวหมอเล็กเหรอมัดห่วงแม้แต่คนที่เธอรักอย่างนั้นเหรอ
0: หมอเล็กอย่าค่ะ
1: หมอเล็กรักเธอได้ยินไหมหมอเล็กรักเธอ
0: โอ้ยอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มกอดเราแน่นขึ้นเริ่มลวนลามเราทั้งที่เขาไม่เคยทำกับเราอย่างนี้มาก่อนเลยอย่านะมัดอย่าใจอ่อนกับเขานะ
1: มัดจ๋าหมอเล็กรักเธอมากเหลือเกินนะทั้งรักทั้งบูชาแม่พระคนนี้มากเหลือเกิน
0: โอ้ยเขาเริ่มลวนลามเรามากขึ้นทุกทีโทษหมอเล็กค่ะในสัญญากับมัดว่าจะไม่ทำอย่างนี้

0: อย่าอย่าขโมยเล็กปล่อยมาเถอะค่ะ
1: ไม่โมเล็กรักโมเล็กรักเธอมากี่ปีแล้วไม่เคยล่วงเกินเธอถึงขนาดนี้เลยตึกเราจะเป็นของคนอื่นไม่คิดบ้างเหรอว่าโมเล็กจะรู้สึกยังไง
0: โธ่ปล่อยมาเถอะค่ะเรามาพูดกันก่อน
1: ไม่มัดนี่มัดผลักออกโมเล็กมัดรังเกียจคนที่เธอบอกว่ารักเหรอ
0: เปล่าค่ะแต่มัดจะยอมให้หมอเล็กทำอะไรมัดอย่างนั้นไม่ได
1: ้ทำไมล่ะทำไมก็เรารักกันทำไมเราจะเป็นของกันและกันไม่ได
0: ้หมอเล็ก
1: เธอจะเป็นของใครก็ตามเถอะจะแต่งงานกับใครก็ตามใจแต่มัดจะต้องเป็นของหมอเล็กต้องเป็นของหมอเล็กได้ยินไหมอ
0: ย่าค่ะปล่อยหมอเล็กนี่เป็นยังไงนะ
1: โธ่ปากบอกว่ารักเตี๋ยแต่งงานกับคนอื่นนี่แหละความรักชนิดไหนกันล่ะ
0: บอกให้ปล่อย
1: เอาสิคิดว่าจะพ้นมือไปได้ก็ดิ้นไป
0: อย่าค่ะ
1: สายร่างบอกว่ารักหมอเล็กนี่แหละรักที่จะแต่งงานกับคนอื่นอย่างนี้เหรอ
0: หมอเล็กนี่ปล่อยนะ
1: ไม
0: ่ปล่อยสิอย่านะหมอปล่อยสิใส่นะ
1: เราต้องเป็นของหมอเล็กก่อนคนอื่นสิต้องเป็นของหมอเล็ก
0: ไม่ค่ะสัญญาต้องเป็นสัญญาสิคะ
1: รักกันมา10 กว่าปีแล้วแล้วทำไมเรายังเป็นของกันและกันไม่ได
0: ้บอกให้ปล่อย
1: ไม่อย่างนี้นะเธอจะให้หมอเล็กเชื่อหรือยังว่ารักอยู่ฮะจะให้เชื่อเหรอ

0: รรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราส
1: อีกกี่นาทีจะถึงเมืองไทยจ้าหนู
2: น่าจะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ขอบใจมากจ้ะหนูอีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านนะ
3: ไปมากับทุโลกแล้วนะจะไม่เคยเห็นคุณออกอาการตื่นเต้นดีใจถึงขนาดนี้
1: จะไม่ให้ดีใจได้ยังไงคะเกือบ2 ปีที่ไม่ได้กลับมาคุณไม่เคยได้ยินเพลงที่เขาร้องหรอกนะคะว่าบ้านเราแสนสุขใจแม้จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจถ้าบ้านเราเป็นยังไงคะ
3: ผมฟังคุณร้องแล้วนะคิดถึงบ้านขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคุณ
1: แหมคุณนี่เดี๋ยวเถอะไม่รู้ว่าป่านเนี้ยทัดเทพเป็นไงบ้างคิดถึงเรด้วยอ
3: ่
1: ะ
3: แต่ผมก็เห็นคุณโทรมาคุยกับป้ากิ่งแก้วอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะแต่พูดใครก็พูดได้ถึงมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นป้ากิ่งแก้วก็คงไม่บอกค่ะเพราะ
3: เพราะว่าป้ากิ่งแก้วกลัวว่าคุณคิดมากอะสิ
1: แต่ยังไงฉันก็อดห่วงไม่ได้หรอกค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับเข้าบ้านแล้วกันนะส่วนผมจะพักอยู่ที่โรงแรมหน่อย
1: อ่ะทำไมล่ะคะ
3: ผมไม่อยากจะทำให้ใครบางคนต้องลำบากใจ
1: ถ้าอย่างนั้นฉันก็ยังไม่เข้าบ้านแล้วกันค่ะ
3: อ้าวทำไมอ่ะ
1: เรากลับมาโดยไม่ได้บอกป้ากิ่งแก้วไว้ล่วงหน้าป้าแกเองอาจจะไม่ให้ให้ใครทำความสะอาดบ้านไว้ให้เราอีกสักวัน2 วันเราค่อยเข้าบ้านก็แล้วกันค่ะ
3: ถ้างั้นก็ตามใจคุณก็แล้วกันนะ
1: ไม่รู้ว่าทัพเทพจะยังโกรธเราไปถึงเมื่อไหร่กันนะ

0: เรื่องที่ให้ไปจัดการเรียบร้อยไหม
1: เรียบร้อยเพื่อนไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ทัดเทพเดี๋ยวมันจะมาหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: ดี
2: ว่าแต่เธอใช้วิธีอะไรถึงทำให้ยายครีมกลับมาอยู่กับเธอได
0: ้ฉันก็ต้องมีวิธีของฉันสิแล้วเธอจะรู้ไปทำไมคราวที่แล้วที่ไอ้ทัดมันรอดไปได้ฉันยังสงสัยอยู่เลยว่าพวกมันรู้ยังไงว่าพวกเราจะไปดักเล่นงานไอ้ทัดเทพมัน
1: เฮ้ยนี่นี่นายคงไม่สงสัยฉันกับเจหรอกนะ
0: ฉันจะไปสงสัยนายทำไมวะฮะก็ทั้งที่ตลอดเวลานายก็อยู่กับฉันนี่นะ
2: นี่หมายความว่านายสงสัยฉันอย่างนั้นหรอ
0: เปล่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยเธอจะเดือดร้อนไปทำไมเจนหรือว่าเธอเป็นคน
2: นี่อย่าใส่ร้ายหรือว่าพูดพล่อยๆนะ ถ้าฉันจะพูดแล้วก็ฉันไม่พูดแค่นั้นแน่ๆ
1: เฮ้ยนี่เจนนี่เธอจะบ้าไปแล้วเหรอฮะที่อยู่ดีๆก็มาทะเลาะกันเองอะ
2: โก้นี่เธอเป็นแฟนฉันนะแทนที่จะเข้าข้างฉันกลับมาตวาดฉันแทนอะ
1: ก็เคนยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยอะเจนก็ร้อนตัวขึ้นมาแล้วแบบนี้จะไม่สงสัยได้ยังไงวะ
2: นี
0: ่งอนนี่ฉันว่านายน่าจะรู้จักสั่งสอนแฟนบ้างเนี่ยไม่งั้นเธออาจจะทำให้เราต้องลำบากในภายหลังก็ได
1: ้ไอ้เรื่องนั้นฉันรู้ดีนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันมีวิธีปิดปากเจนไม่ให้เรื่องอะไรก็ตามที่เป็นความลับต้องถูกเปิดเผย
0: ก็ดีนายทำให้ได้อย่างที่พูดกันแล้วไม่งั้นนายคงนึกออกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: นี่เราคิดถูกหรือคิดผิดกันนะที่ร่วมมือกับสองคนนั้นน่ะแต่ถ้าไม่ใช่เพราะโก้เราก็คงไม่เข้าไปยุ่งหรอกทั้งที่ยายครีมก็เป็นเพื่อนรักเรา
1: ว่าแล้วเชียวต้องหลบเข้ามาอยู่ในห้องนี
2: ้ตามมาทำไมไม่อยู่กับเพื่อนรักของเธอช่วยกันคิดแผนชั่วที่จะเล่นงานคนอื่นล่ะ
1: อี๋จะพูดดังมาทำไมเล่าเดี๋ยวครีมกับฟ้าที่อยู่ห้องข้างๆได้ยินล็อก
2: ทำไมกลัวด้วยเหรอ
1: แล้วเธอไม่กลัวฮะถ้าครีมรู้ว่าเพื่อนส่วนรู้เห็นในการกระทำที่ทำในทัดเทพนั่น
2: นี่ไม่ต้องมาขู่อย่านึกนะว่าเจนจะกลัวต่อให้เป็นเคนก็ตาม
1: จ้าก็รู้ว่าเจนน่ะเก่งอยู่แล้วไม่กลัวใครแต่ทัดเทพม้วนนี
2: ่ก็หยิบม้วนเทปวิดีโอออกมาจากกระเป๋าม้วนเทปม้วนนั้นมันมีอะไรกันนะม้วนเทปอะไรน่ะโก
1: ้ก็แค่วิดีโอบันทึกรักระหว่างเราสองคนเท่านั้นเองถ้ามันหลุดออกไปโก้โก้ว่ามันต้องขายดีแน่ๆ
2: นี่โก้แอบบันทึกภาพตอนที่เรากับโก้นั้นมีนี่เราพลาดไปได้ยังไงกันเนี่ย
1: ก็ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกจ้ะเจน
2: แต่ว่าเจนเป็นแฟนโก้นะแล้วก็ยังจะทำกับเจนได้ลงคอซะเหรอ
1: เรื่องนั้นก็รู้ขอเพียงเจนรับปากว่าจะไม่ทำอะไรโง่ๆลงไปแค่นั้นเองจ้ะ
2: เจนไม่นึกเลยนะว่าโก้จะหันกลับมาเล่นงานเจนด้วยการแบล็กเมย์กันแบบนี้นี่โก้เห็นเคนดีกว่าเจนเสียแรงนะที่เจนรักแล้วก็เชื่อใจโก้
1: เจนจะโวยวายไปทำไมแล้วโก้จะไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยอะเจนโก้เองก็แคร์เจนนะจะบอกให
2: ้คนที่เขาแคร์กันเขาทำกันแบบนี้เหรอ
1: เคนมันก็เพื่อนเจนก็แฟนโก้ไม่ให้โก้แคร์เจนน่าจะไปแคร์ใครจ๊ะ
2: โก้เดินมาใกล้เราแล้วยื่นมือทั้งสองมาจับที่แขนของเราและพยายามดึงเราเข้าไปกอดแต่เราก็ฝืนความรู้สึกขยะแขยงและสกปรกในการกระทำของโก้จนไม่อยากให้โก้มาสัมผัสถูกตัวเราหยับโก้อย่าเจนอารมณ์ไม่ดีอ่ะปล่อยแขนเจนเถอะ
1: ก็เดี๋ยวโก้ช่วยให้อารมณ์ดีเอาไหม
2: เจนบอกว่าให้ปล่อยไง
1: ทำไมเดี๋ยวนี้จับนี่จับหน่อยไปได้เหรอฮะ
2: โอ้ยโก้นี่เจนเจ็บนะมือก็บีบแขนเจนซะแน่นเลย
1: จะได้รู้ไว้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรที่นอกลู่นอกทางแล้วก็เจนจะเจ็บยิ่งกว่านี้อีกจำไว้

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ
4: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
5: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
4: ฟังเพลินทุกที
5: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: เจนเป็นอะไรหรือเปล่านะเจนเปิดประตูหน่อย
3: นั่นเสียงครีมกับฟ้านี่ปล่อยเจนนะไม่อย่างนั้นน่ะจะร้องให้ครีมกับฟ้าได้ยินแล้วถ้าเจนเผลอพูดอะไรออกไปแล้วก็
4: โชคดีนะที่เราขังมาช่วยไว้พอดีหวังว่าที่โก้พูดไปทั้งหมดเนี่ยเจนคงเข้าใจนะจ๊ะที่รักและอีกอย่างอย่านึกนะว่าโก้จะกลัวคำขู่ของเจนสวัสดีครับครีมฟ้า
2: อ้าวก็อยู่กับเจนด้วยเหรอ
5: มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยครีมได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเหมือนกับคนทะเลาะกันเน
4: ี่
5: ย
4: เปล่าๆไม่มีอะไรแค่มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยก็ขอตัวก่อนนะ
5: แปลกเข้าไปดูเจนกันเถอะฟ้า
2: จ้ะ
5: มีอะไรกันเหรอเจน
2: นั่นสิเสียงดังไปถึงห้องฉันเลย
3: เปล่าไม่มีอะไรนะแค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อย
5: แต่ดูจากสีหน้าของเธอแล้วมันเหมือนไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะ
3: บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิเซาซีอยู่ได้
2: ที่พวกเราถามอ่ะเพราะความเป็นห่วงเธอนะ
3: นี่ฉันน่ะโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆเธอสองคนออกไปได้แล้วฉันอยากอยู่คนเดียว
5: เดี๋ยวก่อนสิเจน
2: ทำไมถึงต้องผลักต้องดันอย่างนี้ด้วยนะฮะยายเจน
3: ก็บอกแล้วไงว่าฉันอยากอยู่คนเดียว
2: ยายเจนนี่ถ้าจะบ้าไปแล้วแน่ๆ
5: ฉันว่าเจนคงมีเรื่องที่ไม่สบายใจแน่ๆเลยและดูท่าทางว่าคงจะเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยยายเจนเนี่ยคงจะไม่ปิดบังเราหรอก
2: มีอะไรก็น่าจะบอกกันบ้างจะเก็บไว้ทำไมเพื่อนกันแท้ๆ
5: เอาหน้าเดี๋ยวเจนพร้อมก็คงจะบอกพวกเราเองแหละถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะ
2: หวังว่าคงไม่คิดฆ่าตัวตายนะ
5: จะบ้าเหรอฟ้าคิดอะไรอย่างนั้นน่ะยายเจนคงไม่สิ้นคิดขนาดนั้นหรอก
2: ฉันก็แค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเองแหละเพราะตราบใดที่ยังมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าใหม่ๆออกมาให้ยายเจนช้อปปิ้งเรื่อยๆแล้วก็ยายเจนน่ะไม่ยอมตายง่ายๆหรอก
5: จริงสิพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งวันนั้นเสื้อที่ฉันซื้อนี่มันใส่ไม่ได้กะว่ากลับถึงกรุงเทพเนี่ยจะไปเปลี่ยนสักหน่อยโอ้ฉันว่านะฉันจะชวนเธอไปด้วยสักหน่อยอ่ะ
2: ได้จ้าได้อยู่แล้วเรื่องเธอกับทัศเทพล่ะจะทำยังไงกันต่อไปจะเลิกหรือจะคบกันต่อแน่คืนปล่อยให้เรื่องราวมันคาราคาซังกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวมันก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นมาแน่ๆฉันระกุ้มใจแทนเธอจริงๆเลยยายครีม

0: ทำไมติดต่อไม่ได้นะ
1: นี่นายตั้งแต่ขับรถมาจนจะมาถึงรีสอร์ทอยู่แล้วฉันเห็นนายโทรศัพท์หาใครนักหนาโทรอยู่ได้
0: อยากรู้จริงอ่ะ
1: เรื่องของนายจะบอกไม่บอกก็ตามใจแต่ถึงไม่บอกฉันก็พอจะรู้ว่านายโทรหาใคร
0: แล้วฉันโทรหาใครล่ะ
1: ฟ้าใช่ไหมล่ะมีเรื่องอะไรสำคัญนักหนาทำไมถึงต้องโทรหาเขาด้วย
0: ฉันก็แค่อยากรู้ว่าฟ้ากับครีมมาอยู่ไหนกันแน่ทำไมถึงติดต่อไม่ได้เลยฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะถามแค่นั้นเอง
1: เรื่องอะไรล่ะทำไมถึงต้องเป็นความลับด้วย
0: ก็มันไม่ได้เป็นความลับอะไรที่บอกไม่ได้หรอกเพียงแต่ฉันน่ะไม่แน่ใจว่าจะถามดีหรือเปล่าก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยเธอไม่ต้องใส่ใจมันก็ได
1: ้ฉันคงจะไม่ใส่ใจถ้าทัดเทพไม่ใช่เพื่อนฉันและเธอไม่ใช่คนที่ฉันดังนั้นฉันก็เลยทนอยู่เฉยไม่ได้ถ้านายยังไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อไหร่ก็ค่อยพูดกันแล้วกัน

0: ารมณ์ไหนของเธอละเนี่ยอ้าวแล้วจะเดินไปไหนอ่ะเมื่อกี้เธอจะพูดอะไรก็พูดให้จบสิมีอะไรก็ชอบเอาแต่เดินหนีคำพูดที่หายไปของอายตั้งใจจะพูดอะไรกันแน่นะ
1: เราเองก็ไม่ได้เกลียดหรือว่ามีความรู้สึกไม่ชอบอะไรในตัวของฟ้าแต่ทุกครั้งที่เราได้ยินพันเอ่ยชื่อฟ้าขึ้นมาทีไรเราจะรู้สึกอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีทันใดนี่เรารักเขามากขนาดนี้เลยไม่ได้เราต้องไม่อ่อนแอเพราะตัวเรานั้นเองที่จะเจ็บที่รักเขาแต่เขากลับไปรักคนอื่น
0: นี่อายเมื่อกี้เธอยังพูดไม่จบเลยนะอยู่ดีๆก็เดินหนีมารู้ไหมว่ามันเสียมารยาทแค่ไหน
1: ไม่รู้ฉันลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรเอาไว้นึกออกแล้วจะบอกแล้วกัน
0: เออเว้ยมีอย่างนี้ด้วยเว้ยอ่ะก็ตามใจเธอแล้วกันอายแล้วนี่ยังจะมาเดินหนีอีก
1: ฉันเดินกลับเองได้รีสอร์ทอยู่ใกล้ๆเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว
0: ก็ตามใจแล้วกันอยากอดเก่งนักก็เชิญ
1: อีบ้าเอ้ยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยเดินไปเองก็ได้ไม่ง้อหรอก

0: นายพันนะนายพันทำกับฉันได้เห็นอยู่แค่ใกล้ๆแต่ทำไมเวลาเดินแล้วมันถึงไกลอย่างนี้นะเดินจนขาจะลากแล้วถึงสักที
1: สวัสดีค่ะเพื่อนคุณพันทิพย์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: คุณพันทิพย์บอกว่าถ้าคุณมาถึงแล้วให้เชิญไปที่ห้องอาหารได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณไปค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปเองได้ค่ะเพราะเคยมาที่นี่แล้วพี่ทำงานต่อเถอะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะยังไงถ้าหาไม่เจอถามพนักงานคนอื่นๆดูหรือดูตามป้ายบอกทางก็ได้นะคะ
0: ขอบคุณพี่มากค่ะแทนที่จะเป็นห่วงเราสักนิดก็ไม่มีคอยดูเถอะเจอเมื่อไหร่ชุดใหญ่แน่ในพันทิพย์

0: เหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับญาติตรีไปเลย
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจันทพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดให้บริการตามปกติแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางท่าอากาศยานดอนเมืองยืนยันเปิดให้บริการเที่ยวบินขาเข้าและขาออกและเส้นทางสัญจรภายในท่าอากาศยานตามปกติเนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โดยรอบอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรเส้นทางของท่าอากาศยานดอนเมืองขอแนะนำแนวทางการเดินทางดังนี้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองโชเวเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้โดยตรงรถโดยสารขอสมกสาย A1 ถึง A4 เปิดให้บริการตามปกติแต่อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยโดยปรับจุดรับส่งมายังอาคารบริการผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีรังสิตทั้งนี้ให้ดูการประกาศการให้บริการที่ Facebook Red Line SRTET และขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า3ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและ2ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555 อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: you

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับผมกิติกรกาญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุขภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเด่งว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนนึงในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนึง
1: นะจริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: เป็นหลัก
0: พูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือน่ะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นนะยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์น่ะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างนะก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้อนเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี
1: ้
0: เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณเด้งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค
0: ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการจอลึกสู่ภาพก็ มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สอบสวนรายการผลิตภัณฑ
1: ์คาตามิน
0: คาตามินนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้น
3: อ๋อ
4: แล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจ

0: ก็
1: คร
0: เช
1: ับ
0: ิญเลขนะคะ
1: ครับครับเลขประมาณไหนดีเอาเลขสุดก็สองกระปุกหรือจะเอาชุดเลขที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
0: ก็เก่งงานได้ไหม
1: ได้ได้
0: ได้เหรอ
1: ครับ
0: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี่
0: อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี่
1: ชุดเล็กสองกระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื้ออ
0: ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อ่ะค่ะ
1: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
2: ครับบ้านเลขที่237
1: สองสามเจ็ด
2: ครับหมู่สิบ
1: หมู่สิบตำบล
2: พญาเย็น
1: พญาเย็นอำเภออ
2: ำเภอปากช่อง
1: ปากช่องนครราชสีมา
2: ครับผม
1: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
2: ครับ
1: ครับครับ
2: พี่อาจารย์พี่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
1: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
2: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
1: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
2: ครับ
1: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให
2: ้ผม
1: กลับถึงพรุ่งนี้นะครับ
2: ครับผมไม่เป็นไรครับ
1: ครับขอบคุณมากครับผม
2: ไปสนีผมลืมไม่รู้ว
1: ่
2: า
1: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับครับขอบคุณครับครับครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ
3: ค่ะ
1: เรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
3: ค่ะ
1: อ่ะเรามาพูดคุยกันต่อดิง
3: ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัดคุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคนติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด คือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา คือเป็นสโลแกน
3: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
1: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซสอินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหาร อาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห
3: ์
1: นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
3: ๆจริงค่ะ
1: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
3: ่
1: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
3: หลากหลายเมนู
1: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
3: ์
1: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
3: ส้มผักใบเขียว
1: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
3: ด้วย
1: ต้องออกกำลังกายด้วย
3: ค่ะ
1: นะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
3: เวียงแขนก็ได
1: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันนึง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
3: มีผลต่อสุขภาพของเราม
1: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้อยไขมันก่อตับ นะครับ

0: เรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ค่อยๆปรับ
0: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหาร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วจะทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
1: เช้ามาก็ชากาแฟละ
0: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
1: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
0: ก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค
0: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับสิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการชั้นที่หนึ่งคนติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับโปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมมาฝากนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
1: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
0: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ
1: ์
0: การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
1: ดูแล
0: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
1: มันปวดเนาะ
0: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อย ก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับ2การบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
1: มีส่วนหมดเลย
0: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็0843856644นะครับกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับเพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงในทุกๆวัน
1: ได้เลยเนี่ย
0: ก็ได้เลยนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสุขภาพออกอากาศนะครับ
1: ค
0: ือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำพร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมาทำอาหารนะครับ
1: ปลูกเองก็มี
0: ปลูกเองก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพดีนะไม่มีขายแหละอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะเราดูแลตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นอาหารหลักข้าวหมูเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของเราอาหารที่เรากินนะคะอาหารที่ไม่มีวันหมดอายุนะคะคืออะไรนะคะก็มาดูเรื่องของอาหารการกินของเรานะคะหลายคนอาจจะรู้ว่าผักนะผักหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยที่มีนะคือเป็นอาหารที่ไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันหมดอายุถ้าเราเก็บแบบถูกวิธีนานกี่ปีก็ยังกินได้ก็ยังมีนะคะบางอย่างไม่รู้มาก่อนเลยนะคนทุกฟังนะคะอาจจะต้องมาดูกันสักนิดนึงเรื่องของหลายคนอาจจะเคยสงสัยแหละว่าเอ๊ะเป็นอาหารชนิดไหนมีด้วยเหรอในโลกนี้นะบางคนสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าไม่เสียก็มีนะคะเรื่องของอาหารที่เขาบอกว่ามีวัตถุดิบในครัวบางชนิดที่คุณสมบัติพิเศษทางเคมีตามวิถีธรรมชาติทำให้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะส่งผลทำให้อาหารเหล่านี้แทบจะไม่มีวันหมดอายุถ้าหากเก็บไว้ดีเขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งแท้อย่างเงี้ยค่ะคุณฟังน้ำผึ้งแท้นะต้องเป็นน้ำผึ้งแท้เท่านั้นนะน้ำผึ้งแท้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าน้ำผึ้งเป็นอาหารที่ไม่มีวันหมดอายุเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำเนี่ยมันต่ำมากมีความเป็นกรดสูงนะคะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ในเรื่องของแบคทีเรียไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้มีนักโบราณคดีนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขาเคยพ้นพบว่าโถใส่น้ำผึ้งในสุสานอียิปต์ในโบราณเนี่ยมันจะมีอายุหลายพันปีนะแล้วก็ยังพบอีกว่าสามารถที่จะรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือเกลือนะเกลือก็คือแร่ธาตุนี่แหละคุณฟังเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติที่เรานำมาใช้แบบถนอมอาหารเก็บไว้ให้ดีนะเก็บไว้ให้นานๆว่าเป็นนับศตวรรษเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเกลือเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการดูดเอาความชื้นออกจากอาหารเลยก็เลยทำให้เชื้อราแบคทีเรียไม่สามารถที่เจริญเติบโตได้แล้วก็ถ้าหากเราเก็บไว้ในที่ที่มันแห้งและปราศจากพวกความชื้นเกลือก็จะสามารถอยู่ในสภาพเดิมหรือว่าการใช้งานได้ตลอดไปโดยไม่มีวันเสื่อมนะคะอีกอย่างก็คือน้ำตาลคุณฟังน้ำตาลนะคะเกลือกับน้ำตาลเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องการดูดซึมดูดซับความชื้นไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลที่เป็นไอซิ่งนะคะถ้าหากเก็บไว้ในภาชนะที่เราปิดสนิทนะไม่ให้เพื่อป้องกันความชื้นไม่ให้มแมลงลงน้ำตาลก็จะไม่มีวันหมดอายุแล้วเมื่อมีวันเน่าเสียนะแต่ว่าและอีกอย่างนึงคือข้าวนะข้าวขาวเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังข้าวขาวเนี่ยก็ผลการทดสอบจากมหาลัยของต่างประเทศนะคะมาเบิร์กแฮมยังก็บอกว่าข้าวขาวเนี่ยหรือว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยก็เป็นข้าวบาสมานะแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้25-30ปีโดยที่มันไม่ยังคงความเขาเรียกว่าคุณค่าทางโภชนาการรสชาติไว้ได้เป็นอย่างดีนะก็ภายใต้การเก็บรักษาที่ดีและก็ถูกต้องด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็มีเรื่องของการเขาก็ต้องมีวิธีการจัดเก็บละคุณผู้ฟังนะคะก็คือปิดเขาเรียกว่าปิดผนึกแบบไร้ออกซิเจนนะเหมือนที่เขาทำขายเป็นโลเงี้ยค่ะคุณวังเคยเป็นกิโลนะคะกิโลสั่งเดี๋ยวนี้เขามีสั่งออนไลน์นะข้าวเราไม่ต้องเป็นต้องไปซื้อตามตลาดหรืออะไรเงี้ยแต่แดงชอบซื้อตามตลาดมาให้กับคน
พ่อค้าแม่ค้าได้ค้าขายกันได้ตามระบบอะอยากได้วันนี้ซื้อวันนี้นะแต่ถ้าเราสั่งตามนะเดี๋ยวนี้เขามีขายในออนไลน์เงี้ยนะก็ต้องสั่งตั้ง 2-3 วัน 4 วัน 5 วันแล้วแต่กว่าจะถึงแต่เราอยากได้วันนี้เราก็ซื้อวันนี้ที่ตลาดอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการต้องมีวิธีการจัดเก็บเนาะแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่5ก็คือน้ำส้มสายชูกลั่นขาวนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ได้นานมากนะคะถ้าเราเก็บไว้แบบถูกต้องถูกวิธีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะนะต้องเก็บรักษาตามโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นน้ำส้มสายชูนะก็เขาบอกว่าเป็นสายชูแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสามารถเขายืนยันว่าเป็นน้ำส้มสายชูชนิดที่มีอายุการเก็บรักษาได้แบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเก็บด้วยนะถ้าเราเก็บไม่ดีนะหรือแม้แต่บางทีเนี่ยเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราก็จะมีช้อนที่สำหรับสมมติเราจะตักน้ำตาลบางคนก็จะเอาช้อนที่เราแบบใช้กินกันอยู่ตักตรงนี้ต้องมาเอามาใส่มาตักเลยไม่ได้มันต้องมีช้อนกลางอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะในภาชนะที่เราเก็บถ้าเราจะใช้มันจะได้ไม่เปียกไม่ชื้นนะหรือแม้แต่พริกนะพริกแห้งพริกป่นอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมีช้อนกลางที่ไว้สำหรับตักอยู่ข้างในถ้าสมมติเราใส่กล่องอยู่แล้วหรือว่าเราใส่กระปุกอยู่แล้วนะคะก็ต้องอย่าให้งาโดนน้ำอย่าให้แบบช้อนที่มันเปียกเข้าไปหรือว่าอย่าให้ช้อนที่มันเปียกมันชื้นเนี่ยเข้าไปนะมันไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาได้เหมือนเดิมนะคะก็ดูที่วิธีการเก็บวิธีการใช้นะส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เก็บกันเยอะน้ำตาลเราก็เก็บไว้เราซื้อมาก็เฉพาะทำกินนานที่ในหมู่ในบ้านเท่านั้นไม่มีใครกักตุนไว้เยอะแยะมากมายนะแต่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันนะคะเรื่องของวิธีการจับกัดเก็บวิธีการของการเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียเร็วนะคะหรือว่ามันอาจจะมีความชื้นเข้าไปอาจจะทำให้พวกแบคทีเรียนะเชื้อราเชื้ออะไรเข้าไปมันก็เป็นมาได้เพราะว่าในครัวเราเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งเยอะไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งก็ตามนะแม้กระทั่งพริกป่นพริกแห้งเนี่ยนะก็เป็นถ้ามันเกิดเชื้อรามีเชื้อราหรือว่าต้นหอมแดงกระเทียมนะพวกเนี้ยนะอยู่ในครัวเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีเชื้อราได้นะเพื่อเชื้อราเนี่ยมันก็เป็นบ่อเกิดของมะเร็งนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งพวกเขาเรียกว่ามันจะมีสารชนิดนึงคืออัลฟาท็อกซินนะคะเป็นสารที่ก่อมะเร็งอยู่แล้วนะก็เลยทำให้หลายๆคนถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยมันเชื้อรามันขึ้นมาที่ต้นที่หอมแดงแล้วนี่ทิ้งเถอะค่ะคุณผู้ฟังนะหอมแดงเอ่ยแล้วว่ากระเทียมนะคะหอมใหญ่อย่างเงี้ยนะก็พยายามพวกนี้ไม่ต้องเอาไปใส่ในตู้เย็นนะไปใส่ในตู้เย็นเดี๋ยวมันงอกออกมาปลูกได้เลยนะเราดีไม่ดีก็จะเกิดคือที่จัดเก็บเราต้องปลอดโปร่งนะเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อมากักตุนไว้เยอะๆค่ะคุณผู้ฟังนะก็ไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อสารอัลฟาท็อกซินยิ่งในถั่วที่เขาบางทีเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเงี้ยบางทีมันมีความชื้นเนาะนะคนจะบางคนก็เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวอาจจะเอาช้อนของตัวเองไปตักในเครื่องปรุงนะบางคนก็อาจจะไปหลงลืมไปตักนะจริงๆเขาก็มีช้อนกลางให้เราอยู่แล้วในการปรุงนะบางคนก็อาจจะเผลอนะก็เลยทำให้เกิดแบบเชื้อราเกิดแบบสารนะคือมันก่อมะเร็งเกิดขึ้นมาได้ทำให้เราเนี่ยกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเอาละค่ะที่ใครจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บยังไงก็สามารถโทรเข้ามานะพูดคุยกับสอบถามกันได้นะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะนะเรื่องของโรคภัยนะไข้เจ็บมันก็นะเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนมันก็ดีนะเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นอาการนะคะเป็นเขาเรียกว่าอายุ80กว่าแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะมีการปัสสาวะบ่อยๆปัสสาวะทั้งคืนนะแล้วก็เป็นความดัน
เป็นความดันแล้วก็กินยาความดันมา10กว่าปีตอนนี้เป็นไตระยะ4อ่ะตอนนี้เป็นโรคไตระยะ4ก็เลยถามว่าจะกินอะไรได้บ้างนะคะโอ้โหไตระยะ4นี่มันคือระยะกินอะไรได้บ้างนะก็มีคําว่าไตระยะ4นี่มันก็เนี่ยมันต้องจำกัดหลายๆอย่างคุณผู้ฟังไม่ว่าจะต้องจำกัดพวกโปรตีนโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะต้องจำกัดพวกนี้อย่างเข้มงวดเลยนะนะนั่นเน้นกินไข่ขาวเน้นกินเนื้อปลาขาวนะวุ้นเส้นได้นะแป้งที่ปลอดโปรตีนอะนะแป้งที่ปลอดโปรตีนหรือแม้กระทั่งข้าวขาวนะผักนะผักที่มีโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมต่ำคือผักอะไรบ้างผักกาดขาวก็ได้นะคะบวบมะระนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปนะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์พวกนมเนื้อสัตว์พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเนื้อสัตว์มันย่อยยากเนาะกินหลีกเลี่ยงอาหารแปรสัตว์อาหารแปรรูปพวกนมพวกเนื้อถั่วผลไม้ที่มีรสจัดนะผลไม้ที่มีรสจัดแล้วก็ถั่วแดงด้วยนะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าพวกนี้มันจะมีโปรตีนสูงแล้วก็เพื่อจะได้ชะลอในการเสริมของท้องไตนะเพราะตอนนี้คุณป้าเขาเป็นไตระยะ4แล้วนะคะเมนูที่ควรจะกินอย่างเงี้ยพวกนี้โจ๊กไข่ขาวได้นะคะไข่ขาวเจียวหอมใหญ่อย่างเงี้ยได้นะไข่ขาวตุ๋นก็ได้นะคะไข่ขาวข้นนะหรือว่าลาบไข่ขาวอย่างนี้ก็กินได้คุณฟังแต่เราไม่ได้ทำรสจัดนะแล้วก็เมนูปลาเนี่ยก็สามารถกินได้ปลาเนื่องมะนาวนะครับปลาแกงส้มปลากระพงอย่างนี้ได้นะคะผักกาดขาวมะละกอใส่ผักกาดขาวใส่มะละกอนะแกงส้มอันนี้ได้นะหรือแม้กระทั่งปลานิลทอดขมิ้นเนี่ยกินได้เลยนะเนื้อปลากระพงนะต้มหรือต้มกระชายอย่างเงี้ยนะพวกปลาเนี่ยเมนูปลาน้ำจืดนะพวกนี้กินได้นะคุณฟังหรือแม้กระทั่งเมนูไก่นะไก่หมูแต่ว่าเราก็ต้องจำกัดปริมาณเหมือนกันนะคะอกไก่ผัดขิงก็ได้ไก่ทอดขมิ้นหรือผักพวกผัดบวบใส่ไข่นะหมูอบวุ้นเส้นนะคะปูนึ่งมะนาวอย่างนี้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเมนูพวกผัดต้มๆนะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ขาวนะวุ้นเส้นไก่นะแกงเลียงปลากระพงพวกนี้ปลาผัดเปรี้ยวหวานหมูที่มันไม่ติดมันนะแม้กระทั่งต้มจืดผักกาดขาวต้มเต้าหู้ไข่ขาวพวกนี้นะของว่างก็กินได้พวกสลิ่มได้ไม่ใส่กะทินะนะสาคูแคนตาลูปได้น้ำเชื่อมก็ขอให้มันเป็นน้ำหวานแบบจางๆก็พอปุ้นใบเตยก็กินได้แอปเปิ้ลชมพู่องุ่นนี่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าในหลักนะโปรตีคนที่เป็นหลักอาหารหลักเนี่ยของคนที่เป็นไตระยะ4นะคะคืออาหารหลักพวกโปรตีนก็คือกินไข่ขาวนั่นแหละค่ะนะคะวันละ 3-4 ฟองก็ได้เป็นไข่ขาวนะเลี่ยงไข่แดงเพราะมันมีฟอสฟอรัสสูงที่ไม่ให้กินไข่แดงเพราะมันมีฟอสฟอรัสสูงแล้วก็โซเดียมนะโซเดียมเนี่ยปรุงจางๆที่สุดนะลดพวกน้ำปลาลดซีอิ๊วหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกกุนเชียงพวกเนี้ยนะมันมีสารกันบูดมีสารหลายอย่างอยู่ในนั้นนะคะอันนี้คือการต้องคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยมันจำกัดกันการกินกันเยอะมากนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสพวกมันนมเนี่ยมันจะมีสารฟอสฟอรัสอยู่นะผลิตภัณฑ์จากนมโยเกิร์ตพวกชีสถั่วเหลืองพวกเนี้ยถั่วต่างๆเนี่ยมันมีฟอสฟอรัสสูงก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือโพแทสเซียมสูงกล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะมะม่วงสุกทุเรียนผักโขมพวกเนี้ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะเราหลีกเลี่ยงผักที่ผลไม้สีเข้มนะพวกส้มพวกกล้วยพวกอะไรเงี้ยนะแล้วก็แป้งนะเน้นนะแป้งข้าวขาววุ้นเส้นสาคูนะคะหรือว่าแป้งปลอดโปรตีนกินแทนข้าวนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องศึกษาดูถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยต้องป้องกันไว้ให้เยอะนะคือต้องกำกัดไว้เยอะนะมันก็มีหลายคนที่เป็นไตแต่เคสนี้นะคะที่ของคุณป้าท่านนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นไตระยะ4นะระยะ4เป็นไตมาจากไม่ได้เป็นเบาหวานเห็นว่าอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นเบาหวานแต่เป็นไตเป็นมาจากกินยาความดันยาความดันเม็ดเล็กๆเนี่ยค่ะ
เม็ดเล็กๆเนี่ยที่เป็นเม็ดสีเหลืองๆนี่ที่กินมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นไตตั้งแต่ระยะแรกระยะ2นี่ยังไม่รู้ตัวจะมารู้ตัวอีกทีก็คือระยะ3นะคะแต่ตอนนี้เข้ามาระยะ4แล้วนะคะก็มีอาการมากขึ้นมากขึ้นและสิ่งสำคัญของคุณป้าท่านนี้ท่านก็บอกว่าท่านที่อาการมีมากขึ้นตอนนี้ก็คือปัสสาวะบ่อยปัสสาวะทั้งคืนแน่นอนนะคะไตดีนะที่มันยังขับปัสสาวะได้ขับของเสียได้อยู่ถ้าไตเราขับปัสสาวะขับของเสียหรือในร่างกายออกไม่ได้ก็จะเกิดอาการบวมนะคะเพราะแดงก็ถามว่าตอนนี้บวมหรือยังก็บอกว่ายังไม่ได้บวมนะแต่ก็มันก็ต้องขับแบบไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะ 3-4 ครั้งต่อคืนอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะหลับยากจะนอนยากยิ่งคนนอนหลับน้อยหลับยากเนี่ยคุณผู้ฟังยิ่งมีเขาเรียกว่ายิ่งมีอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะกันก็ต้องแดงอยากแนะนำก็คือถ้าตอนนี้ถ้าใครหลับยากก็น้ำมันโรยัลออยล์ซึ่งเป็นน้ำมันที่10อย่างนะคะน้ำมันต้านมะเร็งเพราะมันมีน้ำมันหลายๆอย่าง10อย่างเนี่ยอยู่ในตรงนี้นะกินวันละเม็ดก่อนนอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็นหนักแล้วเนี่ยถ้าเป็นมากขึ้นแล้วเนี่ยกินวันละ2เม็ดกินวันละ2เม็ดถึง4เม็ดได้แต่มันเปลืองนะคะเราอย่าปล่อยให้ร่างกายเราเป็นมากจนกระทั่งต้องแหมกินวันนั้นบางคนกินวันละ4เม็ดนะเรียนเข้าที่แดงเห็นลูกค้านะคะลูกค้าที่อยู่ที่ชัยภูมินะท่านกินวันละ4เม็ด4เม็ดนะครับคือคนมีตังค์อ่ะกินได้คุณผู้ฟังแต่ถ้าคนไม่มีตังค์เนี่ยเราแค่กินวันละป้องกันวันละเม็ดก็พอแล้วนะคะเพื่อป้องกันให้โดยเฉพาะสารต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะบางคนเป็นมะเร็งเนี่ยเพื่อนแดงเนี่ยแดงก็เลยกลายเป็นคนผิดปกติไปนะคุณผู้ฟังแดงมีเพื่อน3คนนะคะคือไม่ใช่3คนหรอก4คนที่ 4-5 คนนี่นะเป็นมะเร็งทุกคนแล้วทุกคนนี่ผิวแห้งเหี่ยวจังเลยนะคือเดินไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีเหงื่อเลยแป้งเขาจะจึติดคือแบบว่าเวลาเขาแต่งหน้าเขาก็แต่งแบบเต็มนะนะหรือบางคนไม่แต่งก็ไม่มีเหงื่อเหงื่อไม่มีเลยเหงื่อไม่ออกเลยนะคนเราก็เราเขาเดินไปไหนเขาก็ไม่มีเหงื่อแล้วเราเดินเรายังมีเหงื่อเดินในห้างสรรพสินค้าเรายังมีเหงื่อนะแล้วเดินตามท้องถนนเราก็มีเหงื่อแต่เขาว่าจะเดินตรงไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในบ้านไม่เปิดพัดลมไม่เปิดแอร์เขาก็ไม่มีเหงื่อนะแต่เราไม่ได้เรายังมีเหงื่ออยู่นะเหงื่อออกอยู่นะฉะนั้นเนี่ยหลายคนนะเขาก็เลยมองว่าคนที่อยู่รอบตัวแดงตอนนี้ที่อยู่ใกล้ๆตัวใกล้ๆตัวเลยแหละนะคะเจอกันแทบทุกวันเนี่ยนะ4คนนะที่เจอกันแทบทุกวันเวลาไปนั่งประชุมสัมมนาบางทีแอร์มันเสียเนี่ยแอร์มันเสียคนมันเยอะนะเรานี่มีเหงื่อออกละแต่เพื่อนที่เป็นมะเร็งนะคะ4คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคือเขาเหงื่อไม่ออกอะแห้งหน้าเขาแห้งผิวก็แห้งนะเราก็เลยกลายเป็นคนผิดปกติคุณผู้ฟังนะทั้งที่เราเป็นคนปกติแหละนะคนเราบางทีเดินไปไหนมาไหนหรือออกกำลังกายต้องมีเหงื่อนะกลุ่มคนกลุ่มนี้ออกกำลังกายเขายังไม่มีเหงื่อเลยคุณผู้ฟังมันผิดปกติมากเลยเพราะว่าเวลาเขาออกกำลังกายเขาก็จะไม่เปิดพัดลมไม่เปิดแอร์ไม่อะไรเลยนะก็คือบางทีเนี่ยนะถ้ามันเหงื่อออกไม่มากเนี่ยมันก็มีความผิดปกติในร่างกายรูขุมขนก็จะแห้งนะคะคนเราเนาะเวลาทำงานหนักวิ่งออกกำลังกายแน่นอนมันต้องมีเหงื่อกันทุกคนไอ้ที่ไม่มีเหงื่อคือผิดปกตินะนะแต่เผอิญว่าเพื่อนน้องพี่น้องๆที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเหงื่อเลยทั้ง3คนเขาไม่มีเหงื่อเลยแต่เรามีเหงื่ออยู่คนเดียวแสดงว่าเราผิดปกติมันไม่ใช่นะคะแต่เขายังไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นที่การกินยาค่ะคุณผู้ฟังนะคะการกินยาที่กินอยู่นะมันก็อาจจะทำให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะทำให้ผิวแห้งนะมันมีหลายสาเหตุนะค่ะคำว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยทำไมผิวแห้งนะก็นี่แหละค่ะก็เราต้องมาดูแลสุขภาพนะผิวหนังของเรานะการเป็นมะเร็งบางคนเนี่ยผิวหนังเนี่ยนะมันจะมีปัญหากันทุกคนแหละค่ะนะคะโดยเฉพาะมันผิวแห้งนะสัญญาณเตือนแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าเรามีสัญญาณเตือนเช่นเราเป็นมะเร็งนะมันจะเริ่มจากการที่เราบางคนถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังนะ
อันนี้มะเร็งผิวหนังก่อนเนาะเพียงมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันจะเริ่มจากอาการที่เรามันจะมีคันแผลมันจะตกสะเก็ดบางคนมันจะออกเป็นขุยๆสีขาวๆหรือบางคนอาจจะมีตุ่มนูนแดงนะแล้วก็แห้งกร้านแล้วก็แตกนะแตกแล้วก็หายใจเนี่ยมันไม่เป็นไปคือว่าไม่หายใจแบบไปเป็นเวลานานอะบางคนนะแล้วบางคนอาจจะมีผิวบนใบหน้าในใบหน้าเนี่ยนะแขนแล้วว่ามือนะพอเราโดนแดดจัดๆเนี่ยมันจะบ่อยๆนะโดนบ่อยๆโดนแดดจัดๆบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตุ่มเป็นนูนเป็นแข็งหรือว่าขอบมันไม่เรียบนะคะตุ่มที่ขึ้นมาเนี่ยขอบมันไม่เรียบหรือบางคนอาจจะเป็นไฝมันจะเปลี่ยนรูปร่างนะเปลี่ยนสีอันนี้คือบางคนอาจจะต้องใช้ครีมกันแดดนะหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้แสงแดดนะคะอยู่หลีกเลี่ยงแบบแดดจัดๆอย่างเงี้ยถ้าแดดอ่อนๆตอนเช้าๆหรือตอนค่ำเย็นๆนะอันนั้นน่ะได้เราได้รับวิตามินดีแต่ถ้าเป็นแดดจัดๆแดดแรงๆคุณผู้ฟังมันอาจจะเราได้รับสารแสงที่เขาเรียกว่าแสง UV นะแสง UV รับมากๆนี่ก่อมะเร็งก่อมะเร็งโดยเฉพาะบริเวณบางคนนะผิวแห้งลอกเป็นแผ่นบริเวณใบหน้าเนี่ยหรือบางคนอาจจะริมฝีปากเนี่ยล่างเนี่ยหรือว่าแขนหรือว่าหลังมือเนี่ยอาจจะเป็นแห้งเป็นลอกออกมานะเป็นแผลก็ไม่หายเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายถ้าไม่หายเกิน3เดือนหรือว่ามีตุ่มมีนูนเข้ามาเนี่ยมันนี่ถือว่าผิดปกติแล้วนะคะเราก็ต้องหรือแม้กระทั่งไฝที่แมลงวันที่มันเปลี่ยนสีไฝมันจะมีขนาดนะไฝที่ขนาดเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนขนาดไม่สม่ำเสมอหรือแม้มีสีที่มันเปลี่ยนไปนะอันนี้คือพวกมะเร็งผิวหนังนะคุณผู้ฟังจะมีบางคนจะสังเกตว่ามีตุ่มนะมีตุ่มมีไฝขึ้นมานะคะแล้วก็มันจะเป็นผิวจะไม่เรียบนะเป็นผิวไม่เรียบมีเส้นฝอยคือเส้นเลือดฝอยบางคนอาจจะแบบมีการกระจายตัวนะเลือดออกง่ายยิ่งบริเวณที่เป็นแผลหรือว่าตุ่มนูนเนี่ยมีเลือดออกง่ายอันนี้ต้องระวังนะระวังต้องหลีกเลี่ยงการได้รับแสงUVแสงแดดที่มันจัดๆเนี่ยแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยนะหรือใครก็แล้วแต่ที่ชอบทำงานกลางแจ้งพวกอาบแดดหรือว่าไปใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องนานๆพวกเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งคนที่พืชบางคนอาจจะมาจากพันธุกรรมคนผิวขาวหรือคนผิวเผือกเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังที่ว่าเราเห็นไหมคะเวลาคนขาวผิวขาวขาวทั้งตัวทั้งขาวมากขาวเผือกค่ะเขาเรียกว่าขาวเผือกเนาะนะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังสูงมากเพราะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็มีหลายอย่างบางคนอาจจะไปสัมผัสกับพวกสารหนูนะไฝมีไฝมากเป็นผิดปกติหรือว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะทาครีมกันแดดทุกวันป้องกันแสง UV UVA UVB พวกเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งป้องกันผิวนะป้องกันผิวแล้วก็กางร่มบ้างใส่หมวกบ้างนะปีกที่มันกว้างๆหมวกที่มันมีปีกกว้างๆนะเพื่อป้องกันแดดไม่ให้โดนผิวของเรานะเสื้อเนี่ยต้องอาจจะเป็นแขนยาวอาจจะเป็นขายาวนะคะแล้วก็ตรวจผิวหนังด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาผิดปกติผิวแห้งเป็นขุยไปตรวจดูนะคะว่าเรามีอาการที่มันผิดปกติหรือมีโรคใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องถ้าสงสัยหรือมีอาการคันแล้วมีอาการผิวแห้งต่างๆก็ไปพบแพทย์หน่อยก็ดีให้เขาตรวจหมอผิวหนังให้เขาตรวจดูว่าเป็นอะไรนั้นเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะแต่ถ้าผิวแห้งนะเกิดจากมันก็มีจากเกิดจากตับก็มีนะคะผิวแห้งก็ล้างตับบ้างบางทีมีสารพิษอยู่ในร่างกายเราเยอะเราก็ล้างตับบ้างด้วยไวต้าเซลล์ล้างตับนะคะหรืออาจจะฆ่าเชื้อร่างกายเรามีเชื้ออยู่นะเราก็อาจจะฆ่าเชื้อด้วยน้ำว่านหางจระเข้นะใครที่เป็นกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบคนเป็นโรคลำไส้ตอนนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบเป็นมะเร็งลำไส้หรือแม้แต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้องอกในลำไส้ตอนนี้คนไทยนะคะคุณผู้ฟังคนไทยอ่ะเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยนะโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยปีนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักหมื่น
ปีนึงไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นนะคะบางหลักหมื่นถึงหลายหมื่นด้วยนะครับแล้วแต่ช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลลำไส้ของเรานะใครที่ถ่ายยากถ่ายลำบากท้องผูกบ่อยๆนะไม่ค่อยถ่ายนะเชื้อโรคมันอยู่ในลำไส้มันเยอะแค่วันเดียวเราถ่ายออกมายังมีกลิ่นแล้วคุณฟังกลิ่นมันก็มีมาแล้วแล้วถ้าเป็น2วัน3วันยิ่งแบบกลิ่นมันยิ่งจําเป็นทั้งกลิ่นทั้งอาการเน่านะคะเน่าข้างในของเราเนี่ยมันของเสียมันอยู่ในลำไส้ของเรายิ่งนานก็ยิ่งมีปัญหาต่อสุขภาพนะต้องระมัดระวังก็ต้องดูแลเอาล่ะค่ะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข087060705 4ย้ำค่ะ087-06-07-054นะอย่าปล่อยให้การท้องผูกบ่อยๆนะคะการขับถ่ายยากอุจจาระแข็งพวกนี้แห้งหรือบางคนอาจจะเป็นก้อนแล้วก็ถ่ายแบบเหมือนถ่ายไม่สุดหรือบางคนอาจจะมีความถี่ในการขับถ่ายเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์บางคน3วันถ่ายครั้ง4วันถ่ายครั้ง5วันถ่ายครั้งแต่เวลาถ่ายเนี่ยต้องกินยาถ่ายยาระบายนี่แดงเจอบ่อยมากเจอทุกวันค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ทุกคุณผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของสุขภาพบางคนแดงอาจจะบอกว่าให้กินน้ำว่านบางคนแดงอาจจะบอกว่าให้กินไวตาเซลล้างตับบางคนแดงอาจจะต้องแนะนำเลยว่าต้องกินทั้ง2อย่างนะคะต้องกินทั้งสองอย่างยิ่งบางคนโอ้โหกินยาระบายกันมาเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าบางทีนะถ้าเราถ่ายน้อยเกินไปหรือว่านานๆถ่ายครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บขณะเราถ่ายเพราะว่าท้องอืดเนี่ยหรือว่าเวลาเราจะถ่ายมันต้องออกแรงเบ่งมากๆนะมักจะเกิดจากพฤติกรรมในการกินอาหารด้วยแหละส่วนหนึ่งนะคืออาหารที่มีกากใยน้อยดื่มน้ำน้อยแล้วก็ขาดการออกกำลังกายแล้วก็มีความเครียดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราท้องผูกทำให้เราถ่ายยากถ่ายลำบากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้เราเขาเรียกว่าท้องผูกนะคะมีหลายสาเหตุนะบางคนก็แบบรีบเร่งนะรีบเร่งนะหรือว่าขับถ่ายไม่เป็นเวลานะขับถ่ายไม่เป็นเวลามันก็เลยทำให้เกิดลักษณะของลำไส้แปรปรวนนะคะมันก็เป็นข้อเสียนะคุณผู้ฟังนะคะบางคนอาจจะยิ่งท้องผูกภาวะของท้องผูกเนี่ยถ่ายน้อยสังเกตเลยถ้าเราถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยนะมันหรือเนี่ยเขาเรียกว่าท้องผูกแล้วนะอุจจาระบางคนอาจจะเป็นแข็งแห้งๆอ่ะเป็นก้อนๆเหมือนขี้แพะขี้แกะนะคะหรือว่าเป็นหรือบางคนอาจจะเป็นลำที่มันเล็กลงมันเรียวเล็กลงนะแล้วก็ถ่ายเวลาออกแรงเวลาจะถ่ายต้องออกแรงเบ่งมากๆแล้วก็จะมีความเจ็บปวดขณะที่เราถ่ายนะเพราะว่าเราถ่ายยากถ่ายลำบากมันก็เจ็บเวลาเราจะเบ่งนะคะบางทีเนี่ยระวังเส้นเลือดแตกด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งฉีกขาดบริเวณทวารของเราหรือแม้บางคนอาจจะมีความรู้สึกถ่ายมาแล้วไม่สุดอ่ะมันเหมือนมันมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้อีกอ่ะแล้วมันออกไม่หมดมันออกไม่ได้อ่ะมันแดงเนี้ยอาการพวกเนี้ยหรือบางคนอาจจะมีปวดท้องมีแน่นท้องมีท้องอืดมีพฤติกรรมที่เราจะต้องแก้ดูแลแล้วก็แก้ไขถึงที่บอกไปก็คือดื่มน้ำแล้วก็ทานอาหารที่มีกากใยเนาะนะคะอย่าการอย่ากั้นอุจจาระนะพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือพฤติกรรมการกั้นอุดกั้นถ่ายเนี่ยถ่ายเรากั้นบ่อยๆก็เลยทำให้อุจจาระมันค้างอยู่ในมันอยู่ในลำไส้เรานานแล้วมันเกิดการแข็งตัวแล้วมันก็ออกยากไงคุณผู้ฟังนะคะตื่นเช้ามาทุกคนนะออกกำลังกายสักนิดนึงนะทำให้ออกกำลังกายท่าไหนก็ได้ขอให้ลำไส้เรามีการเคลื่อนไหวนะคุณผู้ฟังนะเราก็จะพอมันเคลื่อนไหวมันก็อยากออกเนาะมันก็ไม่อยากจะนิ่งอยู่กับที่นะแล้วก็ยิ่งมีความเครียดด้วยเนี่ยซึ่งมันส่งผลต่อการระบบการทำงานระบบการทำงานระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะกินยาบางชนิดที่ทำให้ท้องผูกไม่ว่าจะเป็นพวกยาลดกรดยาแก้ปวดยาบำรุงเลือดบางชนิด
เนี่ยเป็นสาเหตุของการที่จะทำให้เราท้องผูกก็ต้องล้างนะลำไส้ด้วยล้างตับด้วยนะสนใจก็โทรเข้ามานะแต่ที่สำคัญก็คือฝึกนิสัยการขับถ่ายให้เราทำถ่ายเป็นเวลานะคะกินผักผลไม้ธัญพืชให้เยอะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะถ้าสมมติว่ามีการท้องผูกต่อเนื่องนานเกิน3สัปดาห์แล้วเนี่ยอุจจาระบางทีมันมีปนเลือดออกมามีน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนี่คือสัญญาณเตือนของการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะหรือว่าลำไส้แปรปรวนหรือว่าเป็นโรคเป็นบางทีอาจจะมีเนื้องอกในลำไส้ก็ต้องไปตรวจเช็คดูนะคะการไปส่องกล้องแต่ละครั้งนี่เสียเงินสามครั้งล่าสุดยังได้ยินเนี่ยน้องที่ไปตรวจส่องกล้องมา2คนเสียคนละ 30,000 นะเพื่อผ่าตัดโดยการใช้ผ่าตัดทางกล้องอ่ะใช้กล้องผ่าตัดนะคะมันจะได้ไม่เจ็บหนึ่งไม่เจ็บน้อยค่ะไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บค่ะแต่เจ็บน้อยแล้วไม่มีแผลเป็นไม่มีแผลขนาดใหญ่เนาะขนาดเหมือนเราผ่าตรงท้องหน้าท้องอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแผลใหญ่นะคะแต่ถ้าผ่าด้วยการส่องกล้องเนี่ยมันก็ราคาไม่ต่ำกว่า 30,000 นะแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็ต้องศึกษาให้ดีนะแต่ที่สำคัญเราไม่อยากให้ทุกท่านเป็นให้ท่านมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของตัวเราเองนะคะด้วยการที่เรานะมีความผิดปกติก็รีบโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคุณผู้ฟังที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ค่ะก็มาดูทั้งต่อนะคะคุณผู้ฟังสุขภาพของเรานะคะเราต้องมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตดีนะคะสุขภาพจิตดีก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนกันสุขภาพกายดีร่างกายเราก็แข็งแรงนะโดยเฉพาะสุขภาพจิตเนี่ยมันคือความสมบูรณ์ของทางจิตใจของเราคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์นะคะสังคมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทำให้บุคคลหลายๆคนเนี่ยเรามีความสามารถในการรับมือกับความเครียดได้ในชีวิตนะของเราเนี่ยอย่าตระหนักตระหนกถึงความหรือแม้กระทั่งความสามารถในของตนเองในการทำงานนะถ้าสุขภาพจิตดีการทำงานของเราก็จะดีด้วยมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนนะถ้าสุขภาพดีเนี่ยที่ดีไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีโรคนะหรือว่าไม่ใช่คนที่เป็นโรคจิตทางจิตเวชนะแต่ว่าเป็นคนที่มีเป็นความสุขนะความสุขความยืดหยุ่นเราสามารถยืดหยุ่นได้นะแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวนะอย่างเมื่อเช้านะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าไม่มีเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงแถวแถวทางถนนรัตนาธิเบศรนะแล้วก็มันก็มีรถนะรถเขาเรียกรถกู้ภัยนะรถพยาบาลก็วิ่งนะคะวิ่งแล้วเราก็หลบนะเราก็หลบเข้าซ้ายเพื่อให้รถกู้ภัยหรือรถพยาบาลเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บนะปรากฏว่าพอเราหลบซ้ายปุ๊บมีรถคันนึงวิ่งมาเสียบแทนเรานะซึ่งจริงๆนะทุกคันมันต้องหลบเนาะหลบให้รถพยาบาลนะคะพอเราหลบซ้ายเนี่ยเขาก็วิ่งมาแทนเราเลยนะจริงๆต้องเป็นรถพยาบาลดิก็เลยเนี่ยเขาจะรีบเร่งไปไหนทั้งนั้นที่ข้างหลังนะเขาก็จะมีรถพยาบาลคนกลุ่มนี้จะเป็นคนแบบนะพอเห็นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะโดยทั่วไปเนี่ยตามหลักการเนี่ยเวลามีรถพยาบาลตามมาข้างหลังเราเนี่ยทุกคันต้องหลีกเราหลีกซ้ายไอ้คันเลนกลางก็ต้องไปทางชิดขวาเพื่อให้รถพยาบาลวิ่งเพราะในสภาพรถติดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะทุกคนต้องมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่แบบว่าต้องให้เขาเรียกว่าให้ทางอะให้ทางแต่ปรากฏว่ามีคันหนึ่งอ่ะเสียบแทนแดงอ้าวมาเสียบทำไมเพราะเราหลีกให้รถพยาบาลเราก็มีความรู้สึกว่าคุณจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยนะคะในสภาวะแบบเนี้ยคุณควรจะให้ทางรถเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณไปคุณก็ไปไม่ได้เพราะข้างหน้าเขาก็ต้องหลีกกันไปหมดเลยแล้วคุณจะพอหลีกคุณจะไปแทนเขาไปหมดเลยมันไม่ได้ไงอันนี้คือบางทีนะจิตใจของคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะมันก็ไม่นะพูดลำบากเหมือนกันเนาะคนเรามันมีนิสัยจิตใจแตกกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีความอบอ้อมอารีหรือแม้กระทั่งมันเป็นจิตสำนึกอะในการที่เราจะให้ทางกับรถพยาบาลรถกู้ภัยไปช่วยคนที่เขาเจ็บให้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถ้าใครที่มีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในกระทันหันเนี่ยเราก็ต้องทำกันช่วยกันนะหรือแม้แต่บางทีเนี่ยโอ้เรารู้นะแต่งฟังดูข่าวนะบ่อยๆฟังข่าวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเพราะคนเจ็บบางคนไม่ได้สติแล้วอาการแข็งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นน่ะเราเห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยเราต้องหลีกกันทุกคนนะคุณผู้ฟังอย่าไปขับแข่งกับเขาแล้วพอแม้กระทั่งบางคนเนี่ยพอรถพยาบาลเขาวิ่งไปเนี่ยบางคนนี่ขับตามรถพยาบาลถือว่ายิ่งขับกระชั้นชิดเท่าไหร่นะถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคุณผู้ฟังคุณจะไปขับตามเพราะรถพยาบาลไปเร็วอ่ะแล้วเรามาขับตามแบบเร็วๆถ้าเกิดมีการเบรกกันขึ้นมาชนกันก็ไปซ้ำซ้อนกันเข้าไปอีกก็ลำบากนะคะมันก็ผิดกฎหมายด้วยที่ไปขับตามรถพยาบาลอย่างกระชั้นชิดอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะอันนี้ก็เห็นเมื่อเช้านี้แบบแปลกใจอ่ะใจเขาทำด้วยอะไรเขายังจะมาแข่งกับรถพยาบาลอีกโอ้โหนะไม่เข้าใจเขาจริงๆนี่จิตใจของคนมันคุณรีบไปทำงานอ่ะรีบไปทำงานก็จริงเนี่ยแต่คุณควรจะไปตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะถ้าคุณรีบนะอย่ามาไปแบบขนาดที่แบบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วคุณยังทำพฤติกรรมแบบไม่น่ารักอ่ะนะคะเอาละค่ะแม้กระทั่งสิ่งที่มีปัจจัยนะคะที่ส่งผลทำให้เรามีสุขภาพจิตไม่ดีอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องของการทำงานแหละนะการทำงานแม้กระทั่งเรื่องเป็นเรื่องของชีวภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมก็แล้วแต่เรื่องของการทำงานของสมองการทำงานของสมองเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะถ้าเราสุขภาพ
ของเราสุขภาพจิตของเราเนี่ยเป็นปัญหาการทำงานของสมองหรือเปล่าการใช้สารเคมีในสมองหรือเปล่าพวกเซโรโทนินเนี่ยหรือว่าโดพามีนพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานะคะหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะการได้รับบาดแผลทางจิตใจนี่ก็ถือว่าเป็นหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้รับการถูกทำเขาเรียกทารุณกรรมเนาะทารุณกรรมแล้วก็เกิดการสูญเสียอย่างเงี้ยก็จะทำให้จิตใจเราตรงช่วงตอนนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งสภาวะทางแวดล้อมนะสังคมครอบครัวสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอยากจะให้เปิดหูเปิดตากันสักนิดนึงเปิดใจกันสักหน่อยนึงการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคนเรานะถ้าอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่เห็นแก่ตัวมากจนเกินไปคุณผู้ฟังการเห็นแก่ตัวมีทุกคนแต่ถ้ามันมากเกินไปจนกลายไปเป็นเอาเปรียบเพื่อนบ้านเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบนะหรือต่างๆพวกเนี้ยมากเกินไปเนี่ยมันถือว่าไม่ดีแล้วนะต้องเข้าใจนะคะไม่มีใครอยากจะให้เราเอาเปรียบเขามากมากตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้อยากให้เขามาเอาเปรียบเราตลอดชีวิตนะสักวันนึงนะถ้ายิ่งเราไม่พูดยิ่งเราอ่อนข้อหรืออะไรต่างๆมันสักวันนึงคนเรามันก็หมดความอดทนการที่หมดความอดทนเราจะสังเกตได้ว่าบางทีเนี่ยมีความเครียดเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นบางทีนะอยู่ๆไม่พูดไม่จานะเก็บกดมานานนะบางคนก็ถือปืนไปนะโป้ง2โป้งเรียบร้อยอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันคือการโดนเอาเปรียบมานานโดนเอาเปรียบมามากจนเก็บกดเก็บกดการเก็บกดมานานหรือแม้กระทั่งเราบางคนเนี่ยเดินด่ามานานโดนนะลูกจ้างนายจ้างด้วยจ้างด่าลูกจ้างมานานด่ามาบ่อยๆด่าแล้วด่าซ้ำด่าอีกความอดทนของลูกจ้างบางทีก็หมดความอดทนก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบไงที่เขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบบางคนถึงขั้นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักของเสาหลักของครอบครัวเงี้ยฝั่งนั้นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวฝั่งคนเสียชีวิตก็เป็นเสาหลักครอบครัวฝั่งคนที่ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนี่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวก็กลายเป็นนะเครียดทั้งสองครอบครัวอย่างเงี้ยนะบางทีอันเนี้ยมันเกิดจากความเครียดเพราะนั่นค่ะความเครียดก็ทำให้เราเนี่ยมันมีสภาวะจิตต่างๆนะทำให้เลือดเป็นกรดทำให้สุขภาพจิตไม่ดีทำให้สุขภาพโดยรวมนะมันเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปแบบชนิดที่ว่าป้องกันไม่ได้ละนะถึงขั้นเราต้องคนนึงเสียชีวิตคนนึงนะติดคุกอย่างเงี้ยนะครอบครัวสองครอบครัวก็แย่นะต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของการใช้ชีวิตอย่าเอาเปรียบเพื่อนบ้านเกินไปอย่าเอาเปรียบลูกจ้างลูกน้องหรืออย่าดุด่าว่าเขานะคะการที่เราจะสั่งสอนใครสักคนเนี่ยเราก็ใช้คำพูดที่มันดีๆนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาเรียกโคนันทวิสารเนาะในการทำงานเนี่ยนะคะใครเกิดทันโคนันทวิสารแน่เชื่อว่าลูกค้าแดงทุกคนที่ฟังรายการนะจะรู้นะคะโคนันทวิสารแต่ถ้าถามลูกแดงเนี่ยไม่รู้หรอกโคนันทวิสารคืออะไรนะคะในการที่เราจะให้เขาทำงานให้เราดีๆในการที่

รมณ์นะใช้คำพูดรุนแรงนะอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นมาได้นะเอาละค่ะนะมาดูแลสุขภาพจิตกันนะสุขภาพกายเราดูแลกันทุกวันอยู่แล้วด้วยอาหารเสริมหรือออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5 หมู่ดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราควรจะทำแต่บางคนอาจจะไม่มีเวลาทำจริงๆแล้วทุกคนมีเวลาเท่ากันแหละนะ24 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะคะ365 วัน66 วันเนี่ยต่อปีเนี่ยนะมีทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าเราจัดสรรเวลาหรือจัดสรรการทำงานหรือว่ามีความที่แบบพร้อมมากความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะมีความพร้อมมากนะสั่งอาหารเสริมไปเยอะแยะมากมายแต่บางคนก็อาจจะสั่งเฉพาะกินไปทั้งเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สั่งแบบไม่ลองกินก่อนถ้าดีก็ค่อยกินต่อนะดังบอกเลยนะถ้าลองนะอาหารเสริมคุณต้องลองอย่างน้อยเลยนะ1 เดือน 1 เดือนคุณจะรู้ละนะคะแต่คุณลองนิดหน่อยๆเนี่ยแบบกินแบบไม่ต้องถึงเดือนนะ5 วัน 7 วันอะไรไม่ถือว่าร่างกายของเรายังไม่ได้ปรับสภาพอย่างน้ำว่านทำไมแดงถึงบอกว่าต้องกินนะอย่างน้อยก็สุด2 ขวดอย่างน้อย2 ขวดนะกินได้แค่15 วันนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเสื่อมอยู่ในร่างกายนะถ้าเรากิน4 ขวดขึ้นไปนะคะมันก็จะดีขึ้นก็จะกินได้ปริมาณมากขึ้นนะคะแต่บางคนซื้อไปแล้วบางคนก็กินมั่งไม่กินมั่งเดี๋ยววันนี้กินเดี๋ยววันนี้ลืมอ่ะมันก็ลืมกินนะต้องจะบอกว่ามันอาหารเสริมของเขาเนี่ยมันไม่เห็นผลมันไม่ได้เพราะอาหารเสริมทุกชนิดนี่เขาสกัดมาดูแลสุขภาพเป็นจุดๆไปถ้าจะบำรุงสมองเขาก็ต้องมีอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสมองบำรุงหัวใจบำรุงตับนะบำรุงไตนะหรือแม้แต่เกี่ยวกับโรคที่ต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนแม้กระทั่งปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารเนี่ยเราควรจะกินอะไรนะถ้าเป็นของเราเราก็จะแนะนำให้กินน้ำว่านหางจระเข้นะถ้ามีเบาหวานด้วยมีโรคโลหิตจางด้วยเราก็จะแนะนำเสริมเข้าไปคือคลอโรฟิน่าบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะคลอโรฟิน่านะคลอโรฟิน่าเนี่ยนะเมื่อวานนี้วันโอ้โหแดงไปอ่างทองเนาะคุณฤดีพัฒน์เนี่ยแดงไปอ่างทองทำให้ท่านซื้ออย่างละ4 ซีซีหมดเลยนะไปอ่างทองแล้วก็โอ้ขากลับมานะดีนะที่เราเติมน้ำมันไปแล้วขากลับมานะตามปั๊มต่างๆโอ้โหคุณฟังรถติดอะจะเข้าปั๊มเนี่ยจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าไม่ได้เลยว่ารถมันติดยาวนานเราจะไปแทรกเขาก็ไม่ได้อีกนะไปปั๊มไหนก็เต็มไปหมดไปปั๊มไหนก็แบบโอ้โหนะบางปั๊มก็โล่งเพราะอะไรน้ำมันหมดนะบางครั้งบางปั๊มก็บอกว่าน้ำมันหมดบางปั๊มก็บอกว่าน้ำมันกำลังอยู่ในการเดินทางการขนส่งนะก็เลยทำให้แบบว่าแต่ละปั๊มเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้วันนะทำใหรถติดระเนระนาดกันเลยในปั๊มนะไม่ได้ติดข้างนอกข้างนอกก็ถ้าเกิดว่ามันก็มีกันนะหน้าบ้านเองก็ยังติดเลยปั๊มนึงหมดอีกปั๊มนึงก็เหลือนิดหน่อยนะแล้วก็แต่ปั๊มที่เหลือนิดหน่อยมันต่อแถวยาวเลยไม่รู้จะได้กันทุกคนหรือเปล่าทุกคันหรือเปล่าเนี่ยค่ะนะช่วงนี้ก็นะไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนเมื่อไหนกันนะคะต้องน้ำมันแพงนะเพราะนั้นดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าพอ1น้ำมันแพง2ไม่มีน้ำมันเติมเครียดอีกนะความเครียดเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะทุกคนมีความเครียดแต่ทุกคนก็มองว่าฉันต้องเติมอ่ะเพราะฉันต้องไปทำงานฉันต้องใช้รถในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ดูแลกันหลายอย่างนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจให้เป็นระบบกันนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีหลายๆพื้นที่หลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานที่เขาให้เวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่นะคะจะได้ไม่ต้องออกมาเปลืองน้ำมันบนท้องถนนนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยน้ำมันคนทำงานนะใช้รถกันเยอะเพราะเราไม่มีการจำกัดนะในการซื้อรถบางบ้านเนี่ยมีรถหลายคันนะมีคน5 คนและรถ5 คันเพราะแต่ละคนไปทำงานคนละทิศละทางกันบางคืนถึงขนาดนั้นนะในซอยบ้านแดงเนี่ยบ้านหลังนึงจอดรถได้1 คันปรากฏว่า2 บ้านเนี้ยเขาซื้อรถนะซื้อรถ5 คันทีนี้ก็ไม่มีที่จอดรถเนาะไม่มีที่จอดรถเพราะเขาจอดได้ในบ้านเนี่ยคันนึงนอกบ้านคันนึงนะแล้วเขาก็ต
ต่อเติมในบ้านเขาเต็มพื้นที่ก็เลยจอดรถไม่ได้สุดท้ายมาจอดรถตรงบริเวณที่เขากลับรถซึ่งมันเป็น

ขวาซอยตันซอยตันเนี่ยมันต้องไปมันจะต้องไม่มีรถไปจอดเนาะพอไม่มีรถไปจอดเนี่ยมันก็กลับรถได้เข้าไปสุดซอยแล้วก็กลับรถได้แต่มันมีคนเห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ตัวก็เอารถไปจอดซ้อนคันเลยสองคันก็คนเราเข้าไปถึงในซอยสุดซอยแล้วมันกลับไม่ได้ก็ถอยอย่างเดียวพอถอยอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแต่ละบ้านก็จะมีเด็กเล็กไงบางเด็กเล็กบางคนเนี่ยพ่อแม่เปิดประตูบ้านไว้ก็วิ่งออกมานะชนกันแบบโหนะอันนี้อันตรายมากคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยเกิดจากคนเห็นแก่ตัวไงที่เอารถตัวเองไปจอดนะจอดคันเดียวไม่ได้ต้องจอดสองคันน่ะนะในที่กับรถอย่างเงี้ยนะทำให้เกิดความเดือดร้อนทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดนะอันนี้เป็นความเห็นแก่ตัวนะของคนบางคนนะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเอาละค่ะนะฉะนั้นก็การอยู่ร่วมกันก็ต้องอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขเนาะก็อย่าไปให้อะไรมากมายนะคะอย่าเพราะนั้นถ้าคุณมีรถน้อยคุณต้องไปมีรถมากนะที่จอดรถไม่มีก็ต้องไปหาค่ะไม่ใช่มาจอดเอาดีกับคนอื่นที่เขาต้องใช้ถนนหนทางใช้ที่กลับรถนะมาถึงขั้นแบบทะเลาะเบาะแว้งกันนะไปเขียนป้ายติดเลยนะที่กลับรถสาธารณะที่กลับรถนะไม่เขาเรียกอะไรที่กลับรถสาธารณะไม่ใช่ที่จอดรถส่วนบุคคลโอ้โหนะเกิดวาทะกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเห็นแล้วอนาถคุณฟังนะพอเราไปเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออทำไมคนเรามันเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้นะในส่วนของเขาเรียกวินัยทางสังคมเนาะนะวินัยทางสังคมก็ไม่มีแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นอีกแล้วเราพูดไปถึงความเครียดตลอดเลย เหมือนมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยนะแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไหมคะคุณผู้ฟังนะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากจะดูแลสุขภาพเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้นะโดยที่นะที่สำคัญนะคุณฟังตับของเราเนี่ยมันต้องการได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ต้องนอนหลับให้หลับลึกการนอนหลับให้หลับลึกเนี่ยก็นี่แหละค่ะน้ำมันโรยัลออยล์ที่หลายคนทานแล้วเนี่ยดีมากนะปรับหลับได้ง่ายบางคนทาน2เม็ดนะตอนนี้บางคนทาน3เม็ดบางคนทาน4เม็ดเลยนะนะทานไปแล้วก็ทานคู่กับคลอโรฟิน่าเม็ดไฝหลุดอะค่ะคุณฟังนะติ่งเนื้อที่คอนี่หลุดนะนะก็ต้องลองดูค่ะใครที่มีติ่งเนื้อที่ไม่อยากจะไปตัดหรืออะไรต่างๆติ่งเนื้อพวกนี้มันต้องให้หลุดออกนะให้หลุดออกมานะอย่ามีติ่งเนื้อกันเยอะเพราะว่าถ้าเรามีติ่งเนื้อข้างนอกแสดงว่าข้างในเราอาจจะมีติ่งเนื้อแดงสังเกตจากน้องที่แดงคุยด้วยเมื่อวาน2วันที่แล้วเนี่ยนะคะที่เขาเป็นเนื้องอกในลำไส้เขามีติ่งเนื้อนะคะคุณผู้ฟังที่คอนะเขาเป็นคนขาวแต่ก็ติ่งเนื้อเขาเป็นก้อนๆออกมาเป็นเล็กๆเล็กๆติ่งเล็กๆอ่ะนะออกมาจากตามผิวเขาก็ผิวไม่เรียบนะผิวไม่เรียบแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยเขาก็มีไฝนะคะเราเห็นแล้วเราก็เอ๊ะเราก็เคยคุยกับเขานะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ทีนี้พอตอนนี้เขาเริ่มเขาบอกเขาเชื่อแล้วนะเพราะเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ด้วยนะเป็นติ่งเนื้อในลำไส้นะตอนนี้ก็ต้องส่องกล้องอาจจะต้องผ่านะแต่เขาจะคิดว่าครั้งนี้เขาจะผ่าเอาซีดนะเขาเรียกอะไรนิ่วในถุงน้ำดีออกก่อนอย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะคุณฟังใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะปรึกษาบำรุงสมองบำรุงสายตานะคะแล้วก็ศีลท่อเลือดให้เหนียวด้วยสาหร่ายแดงพรหมิพรหมิสันตินบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะด้วยคอโรฟิน่านะคอโรฟิน่ามีหน้าที่ดูแลในส่วนของบำรุงนะคะบำรุงไขกระดูกนะไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ฆ่าเชื้อเม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายส่วนเกล็ดเลือดมีหน้าที่ล็อกเลือดนะคะให้เลือดของเราเนี่ยเวลาเป็นแผลเนี่ยมันจะได้หายง่ายมันจะได้เลือดจะละหยุดนะไหลอยู่แต่ถ้าเกิดเลือดไม่เกล็ดเลือดไม่ดีเลือดไหลตลอดเวลาไหลไม่หยุดเหมือนที่แดงไปเห็นน้องที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเขาไปบริจาคเลือดแล้วคนน่ะขนาดเขาบริจาคเลือดเสร็จนะเขาก็จะต้องปิดตรงเข็มที่เขาถอดเข็มออกเลือดเขาไหลไม่หยุดนะคุณผู้ฟังเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็ขนาดเขาเอาผ้าก๊อซนะเอาเขาเรียกว่าห้ามเลือดแล้วแต่เลือดมันยังไหลอยู่เลยอันนี้คือเกล็ดเลือดเขาไม่ดี
นะแต่เลือดเขาก็อาจจะมีภาวะของเลือดดีนะเกล็ดเลือดเขาอาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยเลือดไหลไม่หยุดเขาต้องมาทำปฐมพยาบาลใหม่กว่าหมอเขาก็ยังหมอพยาบาลก็ยังไม่ให้ออกไปไหนเพราะว่าเลือดเขาไหลไม่หยุดนะคะอันนี้ก็นี่คือหรือแม้กระทั่งเป็นประจำเดือนนะคะเป็นประจำเดือนเนี่ยนะถ้าเลือดไหลไม่หยุดก็เป็นโลหิตจางได้เหมือนกันนะคะเป็นโลหิตจางหรือบางคนเลือดไหลไม่หยุดบางทีมีภาวะของเรื่องของลำไส้นะคะเกิดลำไส้อักเสบมากอาจจะมีเลือดออกในลำไส้เลือดออกในกระเพาะหรือแม้กระทั่งเป็นที่ทวารนะเลือดไหลไม่หยุดก็มีปัญหาได้เหมือนกันอาจจะทำให้เสียเลือดมากนะถ้าคนเราถ้าเสียเลือดมากๆนี่มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้นะคะบางคนอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวถ้าเลือดของเรามันไม่อยู่นะคะมันก็จะไหลไม่หยุดนะไหลไม่หยุดก็จะเป็นอันตรายนะสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะใครที่ยัง อยากป้องกันนะป้องกันดูแลสุขภาพด้วยน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสนะคะมีน้ำเขาเรียกว่าสารอาหารกว่า200ชนิดนะสกัดจากว่านหางจระเข้เนื้อว่านหางจระเข้เลยนะคะ 99.57% แล้วก็นะเพราะนั้นนอกนั้นก็จะเป็นสารอาหารนะในการดูแลสุขภาพใครที่ท้องผูกผิวท้องผูกนะถ่ายไม่ออกนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนะคะน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะตรวจทานคู่กันกับคลอโรฟิน่าจะดีมากส่วนสารไหลแดงกับสารไหลแดงผมมีกับคลอโรฟิน่านะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของสมองเรื่องของระบบเลือดนะคะก็เอาสารไหลแดงกับคลอโรฟิน่าอันนี้สองอย่างนี้ทานคู่กันจะสังเกตไหมคุณผู้ฟังว่าทำไมต้องทานคู่กันนะเป็นเบาหวานเนี่ยคุณทานน้ำว่านค่ะคลอโรฟิน่าก็ยังทานได้นะคะเพราะว่าเบาหวานทุกคนนะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโลหิตจางด้วยแล้วยิ่งใครที่มีความดันคลอโรฟิน่าก็ช่วยปรับสมดุลความดันให้ด้วยนะคะทานคลอโรฟิน่านะคะวันละ1เม็ดก็ได้2เม็ดก็ได้นะคะก็อยู่ที่ว่าเป็นมากเป็นน้อยลองดูทีละเม็ดก่อนนะคะแต่จริงๆถ้าโลหิตจางนะแดงให้ทาน2เม็ดถึง4เม็ดเลยนะเพราะตัวแดงเองเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโลหิตจางไงสมัยที่ทำงานอยู่นะเป็นโลหิตจางไปบริจาคเลือดยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังนะตอนที่ทำงานประจำอยู่นะพอเรามาทำตรงนี้แดงเป็นโลหิตจางแดงกินน้ำว่ากินคลอโรฟิน่าเนี่ยเช้า2เม็ดนะเที่ยง2เม็ดวันหนึ่ง4เม็ดนะถึงกลับมาเป็นสภาพดีเมื่อสักครู่นี้แดงเห็นมีนะคะทางสภากาชาดไทยนะสภากาชาดไทยส่งข้อมูลมาแดงเห็นมันติ้งมาเมื่อสักครู่นี่เองนะคะก็คือเขาเตือนนะคะเขาเตือนบอกว่าท่านครบกำหนดบริจาคโลหิตแล้วขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ตึ๊ดๆๆๆหลายที่เลยนะคะแล้วก็คือเขาบอกว่าเลือดที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้โลหิตของคุณนะเขาส่งข้อมูลข้อความมาโลหิตของคุณเป็นโลหิตที่มีคุณภาพและได้ส่งต่อไปยังผู้ใช้ให้กับรักษาผู้ป่วยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ส่งมาอีกแล้ว บอกว่าครบกำหนดในการบริจาคเลือดแล้วนะเขากำหนดกี่เดือนแล้วคะเนี่ย ธันวามกรากุมภามีนา4เดือนแล้วค่ะนะคะ4เดือนละครบกำหนดละว่าปีนึงเนี่ยบริจาค3ครั้งนะ4 3 12 3ครั้งนะตอนมีอยู่ช่วงนึงที่บางทีเราบริจาคมากเกินไปเนาะแต่ก่อนเนี่ย3ครั้งไอ้4ครั้งต่อปีแต่ตอนนี้3ครั้งต่อปีนะ4เดือน4เดือน4เดือนต่อครั้งหนึ่งนะคะก็คือปีหนึ่งก็คือ3ครั้งนะตอนนี้ครบกำหนดแล้วต้องการเลือดก็นะเราก็ต้องให้ค่ะเราทำบุญแดงไม่ต้องไปถึงขั้นทำบุญต้องทำบุญอะไรมากมายแค่ทำบุญเราให้เลือดเนี่ยเป็นให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะคะใครที่มีความสุขภาพดีลูกหลานแข็งแรงก็ไปบริจาคเลือดกันได้สภากาชาดไทยแล้วก็อีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะหลายๆที่เหมือนกันอ่ะแล้วค่ะมองดูเวลาหมดแล้วใครที่สนใจก็จดเบอร์โทรแดงไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054
วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: รวมความที่พลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อปปี้มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้าร
2: อบๆไปเราทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเพชรหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วก็มายิงกันต่อไปเพราะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้น้ำท่วมต้องอยู่บ้านผู้คนลำบากผู้คนเดือดร้อนบางที่เลยหน้าอกไปอีกนะตามหมู่บ้านรถลาตอนนี้ก็ท่วมหลังคาก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเที่ยวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะท่านผู้ฟังแต่ว่ามันเกิดทั่วไปแต่ที่สำคัญคือในกรุงเทพเนี่ยเป็นหลักใหญ่แต่ต่างจังหวัดหรือชานเมืองจะไม่เป็นไรนอกจากว่าเจอน้ำท่วมถนนมอเตอร์เวย์อะไรพวกนี้เพราะว่าทางระบายไม่มีท่อระบายน้ำแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันรวมกันอยู่คนร้อยพ่อพันแม่บางตลาดบางนัดบางหมู่บ้านผู้คนไม่มีจรรยาไม่มีความรับผิดชอบเศษขยะมูลฝอยทิ้งไปในท่อใน

0: น้ําในอะไรต่างมันไปคลองไม่ได้ก็เลยน้ําไม่ไหลเยอะครับท่านคนที่อยู่หมู่บ้านที่รวมกันเยอะๆเนี่ยถ้าบ้านใหญ่ๆรวยๆก็ไม่เป็นไรแต่บ้านคนจนๆระดับ500,000ล้านกว่าอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์โฮมแล้วอยู่กันมากพวกเนี้ยก็จะมีพวกอบต.อะไรต่างๆมาดูแลแต่บางที่ก็ป่วยแตกนะเพราะชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวนำเพราะว่ามันร้อยพ่อพันแม่บางคนมาจากอีสานบางคนมาจากใต้บางคนมาจากเหนือบางคนมาจากตะวันออกตะวันตกมาอยู่เราคนก็ร้อยพ่อพันแม่เหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยครับอยู่ในหมู่บ้านบนวดีเนี่ยก็ร้อยพ่อพันแม่เหมือนกันแต่บังเอิญเราโชคดีก็คือว่าคูคลองต่างๆเนี่ยมันมีรอบทั่วๆไปพอน้ำฝนตกลงมามันก็ไหลลงคลองหมดและชาวบ้านเขาก็บริหารดีก็คือว่าไม่ทิ้งขยะมูลฝอยแล้วก็มีอบต.เขตบางคูรัตเนี่ยเขาก็มาเก็บทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็มีขยะมากมายเขาเก็บไปไอ้พวกขายขยะไอ้พวกซื้อพลาสติกไอ้พวกขายถุงอะไรต่างมันก็เอาไปทำประโยชน์หมดพวกนี้มันไม่ทิ้งมั่วเอาไปขายกันทุกวันนี้ขายได้หลายอย่างนะครับแม้กระทั่งกระดาษแม้กระทั่งขวดแม้กระทั่งพลาสติกแม้กระทั่งกระป๋องแม้กระทั่งอ่ะขายได้หมดขายได้หมดฉะนั้นขยะแทบไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเอาไปทำประโยชน์หมดโชคดีไปไม่อย่างนั้นก็คงจะท่วมเหมือนอย่างปี54นะครับก็ให้เห็นใจท่านผู้ฟังทั้งหลายที่อยู่ตามถนนลนแคมต่างๆริมคลองแสนแสบริมคลองอดงกรุงเกษมอะไรพวกนี้ริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยาต่างๆที่น่ากลัวที่สุดคือบางปานของจังหวัดอยุธยาเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับคืออยุธยาแตกเพราะว่าคนไทยมันไม่รักกันนะเป็นไส้ศึกทำให้พม่ารู้ไส้รู้พุงแล้วก็หาทางตีแตกกรุงแตกเพราะคนไทยทะเลาะ กันเหมือนยุคนี้ครับเหมือนยุคนี้เลยครับนั่นคนอยุธยาเดือดร้อนหน่อยการเมืองก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบางบานเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่เป็นการลงดารามาในวงการเนี่ยผมได้ยินข่าวเนี่ยไอ้บางบานเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้น้ำมันท่วมไงมันเหมือนแบบบารกรรมที่พิษณุโลกเนี่ยแก้ไม่ได้คืออย่างนี้เนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ต้องร่วมมือกันว่าทำยังไงจะทำฝายยังไงจะแก้ทางออกทางเข้าของน้ำอย่างไรมันไม่ทำกันครับมันไปกินโกงกินอย่างอื่นหมดถึงว่าคนอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นคนเหมือนคนมีเวรมีกรรมนะผมยังเคยฝันเลยว่าอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมปลูกนู่นปลูกนี่ยิงนกตกปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีความสุขที่สุดยันในปลายชีวิตแต่ผมคิดว่าไม่ช้าผมก็ต้องมีของผมแต่ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยใจห่อเหี่ยวไปเยอะเพราะว่าคนที่อยู่ติดคลองกับลำบากสู้กันไปครับสู้กันไปที่ข่าวมากมายขายกองแบบนายกกลับมาแล้วไปนู่นไปนี่ไปนั่นหลังจากไปเที่ยวพาเมียไปฮันนีมูนนะครับไปประเทศนู่นประเทศนี้นะครับรักบ้านรักเมืองรวยแล้วรวยไม่ไหวแล้วแต่ชาวบ้านกำจะตายกันหมดแล้วแต่นายกยังสำเริงสำราญเนี่ยก็ยังไม่ขอยอมย้ายบ้านไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยนะบุรีรัมย์นี่ก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องพระเรื่องเจ้าน่าเสียดหน้าชังเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันที่หนองหอยจังหวัดเชียงใหม่นะไอ้นี่ก็ไปเอาพระไปเอาเมียชาวบ้านเขาอีกนะไอ้ชาวบ้านก็อับปีจังไรเนี่ยข่าวล่าสุดเลยเนี่ยอีกแล้วครับเรื่องพระนี่มีทุกวันอ่ะแล้วก็จะต้องมีไปตลอดพระติดยาพระเมายาบ้าพระเอาเมียชาวบ้านพระไปเสพสุกกินเหล้าเสพยามีทุกวันครับไม่รู้ว่ากรมศาสนาเขานอนหลับกันสบายดีไหมใช่ไหมคนที่ดูแลเกี่ยวกับกรมศาสนาใครเป็นอธิบดีผมไม่รู้ใครเป็นรัฐมนตรีผมไม่รู้แต่ผมว่ากรมศาสนาเนี่ยไอคนที่มาทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยผมว่าลาออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงอะไรเถอะนะไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้มันด่ากันแบบชนิดว่าไม่กลัวเกรงแล้วครับเพราะว่าความจริงมันเกินกว่านั้นด้วยซ้ำไปฉะนั้นใครที่มีมือถือถ่ายเอาไว้เห็นอะไรแปลกๆถ่ายเอาไว้เหมือนอย่างที่บางบอนเนี่ยบางบอนเนี่ยนะครับบ้านพี่เหลิมเนี่ยบางบอนเนี่ยเขาไปทลายแก๊ง แสแกมเมอร์แล้วก็แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โอ้โหมันเช่าบ้านหรูเดือนหนึ่งเกือบล้านเนี่ย900,000เนี่ยแล้วมันหลอกคนญี่ปุ่นมันหลอกคนจีนยกเว้นคนไทยมันรู้ยังไงมันมีคนไทยอยู่คนเดียวเป็นพนักงานหรือเป็นโดมินีแล้วทั้งอย่างเช่าบ้านทำสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเดือนละ900,000คอร์เซ็นเตอร์หลอกญี่ปุ่นอย่างเดียวต้องใช้คนญี่ปุ่นเยอะใช้คนจีนเยอะเห็นไหมเราถล่มทลายมันหากินมาเป็น10ปีทำไมคนบางบอนไม่รู้อ่ะประหลาดไหมนี่แหละครับไปบ้านหรูๆเนี่ยรถเข้ารถออกรถเข้ารถออกแล้วข้างในมีสถานีตำรวจด้วยนะแล้วก็คอยรีดคอยไถคนญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นก็ทำผิดเยอะค้ายาค้าผงค้ากัญชาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ปลอมแปลงมามันก็ตลบหลังเอาเหมือนคนไทยตำรวจไทยนี่แหละครับที่จะไปจับคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปล่อซื้อเดี๋ยวนี้มันขนาดว่ายาเสพติดเนี่ยมันทำเป็นคนพิการนะครับมันทำเป็นคนพิการนะใส่เฟือกใส่เฟือกแล้วก็ยาเสพติดใส่ไปใต้เฟือกโอ้โหปัญหากินกันอย่างนิ่มนวลเลยกัญชงกัญชาแล้วก็ที่คอที่หัวอีกมีทั้งนั้นครับทั้งตัวมันที่เดินขึ้นเครื่องบินเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งไม้คำยันขาเนี่ยมันทำเป็นพิเศษคือในเหล็กในอะไรมันมียาเสพติดมีกัญชามียาไอ้มียาเคโอ้โหไอ้หมอนี่ถ้ามันผ่านไปมันเป็นเศรษฐีเลยมันต้องยอมทำจะจับได้เนี่ยเห็นไหมทั้งนั้นเลยครับแล้วก็สรุปแล้วว่าไม่รอดคือทำคือมันคิดจนกระทั่งหาวิธีการยังไงก็ได้ครับขอให้เอายาเสพติดออกไปจากประเทศไทยถ้าไปเมืองนอกได้โอ้โหอย่างน้อยมันได้100,000 ล้านนะมันก็ต้องทำแต่มันไม่รอดขนาดมีหมาดมแล้วขนาดมีตำรวจและดูแล้วขนาดมีตม.ดูแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะถูกจับครั้งที่สองครั้งที่สามไอ้คนนี้ในใจเรียบร้อยนะเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับฝนตกน้ำท่วมปีนี้คนกรุงเทพอ่วมกับเพื่อนต่างจังหวัดยังมีทางออกหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นมีหมดครับก็หมายความว่าปลาเนี่ยกุ้งเนี่ยใครที่อยู่ริมน้ำริมบ่อกุ้งเนี่ยมีเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อน้ำท่วมมันก็ออกมาปลาในนี้ปลาเป็นล้านๆตัวกุ้งมาเยอะแยะมากมายปลามามากมายปลาเงินปลาทองปลาคาร์ฟโอ้โหสรุปสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆคลองนะครับถ้าน้ำท่วมปั๊บมันก็ขึ้นมาแล้วน่ะใกล้บ่อเลี้ยงใกล้อะไรต่างๆโอ้โหชาวบ้านมีความสนุกแต่ความที่เป็นทุกข์ก็คือว่าท่านที่อยู่ริมถนนไม่มีพวกนี้นะครับน้ำท่วมมาแค่คลองยันลาดเท้ายันนู่นแถวๆโอ้ล่มกงล่มก้าวหมดครับหมดเกลี้ยงเลยนะบางกระปุกบางกระปิแถมมาเท่าเนี่ยผมยังไม่ได้ทราบข่าวยังไม่ได้โทรไปหาหลวงพ่อวัดบ้านทุ่งเสรีเจอยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเข้าก็เข้าลำบากฉะนั้นคนที่อยู่ริมคลองหรือว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยลำบากกันหมดหมู่บ้านที่เตี้ยหมู่บ้านที่เป็นราคาถูกๆก็เรียบร้อยหมดแต่คนที่เขาอยู่บ้านนะ10 ล้าน 20 ล้านเขาก็มีบริการเขาก็มีการป้องกันอะไรของเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็รอดปลอดภัยเพราะคนเศรษฐีไอ้คนจนๆนะเหงือกฟันชนชนกันบ้านติดกันบางทีไปพูดกันเหมือนคนคอนโดเนี่ยมี10 ชั้นไม่รู้จักกันสักชั้นเดียวเห็นไหมครับมันเหมือนบ้านนอกอยู่ตรงนี้หมดทุ่งข้ามทุ่งไปรู้จักกันข้ามดอนก็รู้จักกันคนละตมูคนละตบลรู้จักกันนะครับเอาแกงมาขามมาให้เอาแกงหน่อไม้มาให้เอาปลาไปให้เอาขนมกล้วยบดชีไปให้คนกรุงเทพมันจะฆ่ากันอย่างเดียวมาอยู่บ้านติดกันทาวน์โฮมติดกันทาวน์เฮ้าส์ติดกันเนี่ยมันไม่พูดกันแปลกนะพอคนมาอยู่กรุงเทพมันใจดำหมดเนี่ยผมเจอเยอะครับฉะนั้นจะไว้วางใจทางจะวางใจคนเนี่ยนะที่ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันในกรุงเทพเนี่ยเมืองสวรรค์มันเป็นนรกเสียแล้ววันนี้วันนี้เป็นนรกแน่นอนครับนะไม่ใช่สวรรค์แล้วเพราะว่าระบบการจราจรระบบกทม50 เขตนี่ก็ตอนนี้ก็ผู้ว่าชัดชาติก็ต้องลุยน้ำนะยังดีไม่มีปลิงนะชัดชาติต้องลุยน้ำเนี่ยเป็นผู้ว่าครั้งที่สองแต่ยังมีอะไรยังมีบ่อน้ำมันตั้ง50-60 แห่งนะเอาน้ำมันมากักไว้เขาเรียกเบต้าตาต้าอะไรเฟนเตอร์อะไรเนี่ยนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจะน้ำท่วมอย่างดีถ้าบ่อน้ำมันมันระเบิดในเนี่ยตายกันหมดทั้งกรุงเทพครับ ตายกันหมดนะผมจะบอกให้เนี่ยปล่อยให้มีได้ไงสตาร์คอนเซนเตอร์อะไรพวกนี้เห็นไหมครับใกล้ๆโรงเรียนก็มีใกล้ๆสถานราชการก็มีมันอนุญาตแล้วน้ำมันมากักตุนอยู่ทำไมครับนี่แหละครับผิดบทเลยผิดกฎผิดกฎหมายมันก็จะเหมือนในแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วแก๊สลงมันระเบิดที่อยู่ริมทางคนที่ติดไฟแดงอยู่ตายเที่ยงครับพิการเงินเยอะแยะมากมายเพราะว่ารถแก๊สระเบิดนี่เหมือนกันนี่มันยังไม่เกิดนะแต่ว่าต่อไปผมว่าถ้าว่าเขาไม่เอาออกไปนะไอ้ data center เนี่ยมันต้องมีน้ำมันรั่วมันต้องมีขโมยน้ำมันในกรุงเทพมันมีตั้ง50-60แห่งอ่ะคิดดูดิถ้ามันระเบิดตูมขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับไม่เหลือครับอยู่คอนโดชั้น50ก็ตายครับผมจะบอกให้นี่มันเริ่มมีรางสังหรณ์แล้วว่าอุทกภัยมันจะเกิดจะเกิดจะเกิดจะเกิดจะเกิดแต่รัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ดูแลอุตสาหกรรมดูแลความปลอดภัยดูแลคือไม่รู้อ่ะนะไม่รู้4รู้8เอาง่ายๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ระบบราชการน่ะตำรวจก็เหมือนกันครับอย่าไปหวังพึ่งรีดไถอย่างเดียวเอาเงินส่งนายอย่างเดียวข้าราชการทุกหน่วยงานแล้วก็นักการเมืองก็จะไปหวังพึ่งในเวลานี้มันตัวมันเองมันจะเอาตัวไม่รอดเลยระดับในคนมันจะแย่เลยเพราะว่าเขารู้หมดว่ามึงทำยังไงมึงขายชาติยังไงมึงทำให้บ้านเมืองเสียหายยังไงเขารู้หมดแล้วเขาไม่นับถือกันหมดแล้วครับอันถึงบอกว่าคนทำชั่วคนทำกรรมให้กับประเทศของตัวเองวันหนึ่งต้องได้รับกรรมคนทำดีไม่ได้ดีคนทำอัปรีได้ดีโถมไปเป็นอย่างนี้ครับระวังนะครับท่านผู้บังคับใครที่อยู่ใกล้ๆ data center ที่มันมีบ่อน้ำมันอะไรนั่นนะถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาท่านตายก่อนนะผมบอกให้เนี่ยในกรุงเทพมี50-60บ่อเอามากักมาตุนไว้เอาไว้เอาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียก data center เลยสักอย่างเนี่ยให้ระวังเอาไว้ครับนี่น้ำมาเตือนแล้วนะอย่าไม่ใช่ท่านกลัวแต่ว่าถ้ามันเกิดมันบันไลหมดแต่ถ้าไม่เกิดไม่เป็นปัญหานี่คือประเทศไทยเราอ่ะกลัวหายแล้วล้อมคอกท่านอยู่เขตไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่ามีที่กักเก็บน้ำมันให้มันเลิกซะลดมากถ้ามันระเบิดหรือมันไหม้ขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยครับท่านอยู่แถวนั้นตายก่อนคนอื่นแล้วจมูกไปทางผมไปทางขาไปทางท่านตายอย่างหมูอย่างหมาเลยจะบอกให้อันตรายมากครับบ้านเราทำได้ทุกอย่างหมดมีเงินอย่างเดียวฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่างไอ้บางบอนเนี่ยเห็นไหมครับมีคอเซ็นเตอร์มีวิชาชีพเนี่ยมันมาเช่าบ้านอยู่เดือนละล้านเนี่ยแล้วหลอกญี่ปุ่นหลอกจีนหลอกไทยหลอกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะถูกจับได้ให้มันอยู่มาได้ยังไงตั้งหลายปีหลอกคนต่างชาติหลอกคนชาติอื่นแต่มันไงก็คือหลอกอัปรีอ่ะงั้นท่านผู้ฟังครับบ้านเราเนี่ยนับวันมันจะต่ำเตี้ยเลี่ยดินลงไปทุกวันเพราะระบบราชการและระบบบริหารของนักการเมืองมันอัปรีจังไรฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เขาด่านายกกันเนี่ยเรียกว่าสาดเสียเทเสียไม่มีหมูไม่มีแมวเลยอ่ะท่านดูเอาแล้วกันก็คือไม่ทำอะไรเที่ยวอย่างเดียวอ่ะมีที่ไหนครับไม่เป็นไรแก้ไขได้เอาอยู่แม่แล้วเป็นไงล่ะเอาอยู่น้ำท่วมหมู่บ้านเขาชิบหายไวป่วงวันนี้เอาอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เหมือนสมัยยิ่งลักษณ์ยังไม่ถึงครึ่งยังแย่เลยอ่ะแล้วนี่มันเกินยิ่งลักษณ์ไปอีก2ยิ่งลักษณ์ว่ะแล้วก็เอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นเขาเนี่ยนักการเมืองประเทศไทยเป็นอย่างนี้เขาด่ากันโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยเรียกว่าร้อยละร้อยอ่ะเกินด้วยซ้ำไปก็เพราะว่าไม่ทำงานหวงแต่พักพวกที่คอเซ็นเตอร์เนี่ยเห็นไหมที่ครัวสวเงี้ยเห็นไหมไม่จัดการให้เรียบร้อยเลือกตั้งขึ้นมาตั้งคนนี้ขึ้นมาตั้งคนนี้มาอยากใหญ่อยากโตกิเลสหนาตนาเยอะสวปลอมคนไม่มีความรู้เอาคนระดับล่างๆพ่อค้าหมูพ่อค้าแมวมาเป็นสวมืออย่างเดียวได้เงินเดือนเป็นแสนลูกหลานมีผู้ช่วยได้เงินได้ทองอีกใช่ไหมไอ้หัวสวเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเอาติดคุกให้หมดครับอย่าไปรอศาลฎีกาครับนี่หนึ่งศาลใส่3ศาลชนะหมดรอฎีกาอย่างเดียวมันกลัวที่สุดตอนนี้คือกลัวฎีกามันไม่รอดแน่กกต.อะไรพวกนี้แหละนั่นแหละเห็นไหมครับถึงบอกว่าการเมืองมันก็เละเทะหมดการบ้านมันก็เลอะเทอะหมดธรรมชาติแปรปรวนก็เลอะเทอะหมดแล้วคนไทยระดับล่างๆอ่ะที่มีอยู่มากๆอ่ะจะไปอยู่ตรงไหนกันคนแก่คนเฒ่าคนชราคนตาบอดคนอะไรต่างๆจะไปอยู่ที่ไหนกันจะกินยังไม่มีเลยครับผมมีแฟนคลับเนี่ยตาบอดพิการเนี่ย ตีสวัสดิ์ครับครับ10คนได้นะผมก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปเพราะว่าบางคนก็อยู่ไกลบางคนก็อยู่ใกล้แต่ว่าถ้าผมไปได้ผมไปหาให้เอาว่านไปให้เอายาไปให้เอากาแฟนกเขาไปให้แล้วก็ว่าไปผมทำได้ผมทำฮะเพราะว่าผมก็ยึดคิดว่าอยู่ได้ดีไม่นานเราก็ต้องตายเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่สู้ไปครับสู้ไปครับจะรอดูว่าไอ้พวกเฮียทั้งขอโทษครับไอ้พวกระยำทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่กันอีกนานเท่าไหร่แปดสิบกว่าแล้วยังอยู่ได้อีกเพราะว่ายังแข็งแรงยังขับรถไปนู่นไปนี่ยังไม่รู้นะครับว่าเสาร์นี้จะไปตรงไหนเพราะว่ามันต้องรอน้ำลดน้ำอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ผลพวงที่มันเกิดกับประเทศไทยของเราเวลานี้มันเกิดจากธรรมชาติล้วนๆเพราะว่าความประมาทของนักการเมืองนี่ตอนนี้เป็นวิกฤตเป็นโอกาสอะต่อไปนี้มันสร้างกันวินาศเลยนะครับรับรองได้มันสร้างกันแหลกลาเลยวิกฤตโอกาสถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่นะครับบันไลแน่ครับบันไลหนักเข้าไปใหญ่อีกกู้อีกครับกู้อีกกู้มาทำฝายกู้มาทำเขื่อนกู้มาอะไรต่างๆนี่ยังดีเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่พังลงมาถ้าพังลงมาอย่างการจัดการจันทบุรีเนี่ยบันไลแล้วครับหนักกว่านี้อีกทีนี้น้ำท่วมกรุงเทพเรียบร้อยทั่วต่างจังหวัดด้วยการบุรีอันดับหนึ่งเพราะว่ามีเขื่อนตั้ง3-5เขื่อนโอ้โหไม่อยากเห็นภาพท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าเห็นข่าวหมอใจโหดนะหมอใจโหดหมอในแพทย์ระดับบิ๊กนะครับเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสมัยก่อนกับพระราม9เนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ๆในของเขาขายหมดครับขายเกลี้ยงเล่นการพนันหมอบุญหมอบุญเหลือเชื่อครับตอนนี้หนีไปอยู่เมืองจีนครับขายทรัพย์สมบัติเป็นหมื่นล้านโกงพยาบาลโกงแล้วก็เอาดอมินีให้ลูกให้เมียไปทำหมดสรุปแล้วตอนนี้ลูกเมียติดคุกหมดโดนเงินเขาเอาหนีไปหมดแล้วไปอยู่ประเทศจีนนะดูดีความเป็นหมอมันไม่มีจรรยาอะไรเลยครับโกงเล่นการพนันเสียแล้วก็สร้างซื้อใบนู่นใบนี่เล่นหุ้นเล่นอะไรต่างหลอกประชาชนหลอกหมอด้วยกันหลอกคนรวยด้วยกันหลอกคนต่างชาติยิ่งกับคอเซ็นเตอร์เอกหมอบุญใครก็รู้จักครับวงการแพทย์บอกว่าหมอบุญเขารู้จักกันหมดเจ้าของโรงแรมตอนนี้ก็น่าจะเป็นของทักษิณไปแล้วมั้งไอ้โรงพยาบาลพระราม9ที่นี่เป็นเอกชนไปแล้วหมอบุญครับแต่มันไม่มีบุญเหมือนชื่อมันเลยครับนามสกุลไม่อยากพูดถึงเขารู้กันทั้งนั้นนะครับเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเล่นละครซ้อนชีวิตให้ลูกเมียรับหน้าแทนแล้วติดคุกแทนตัวเองไปเสวยสุขกับเงินหมื่นกว่าล้านอยู่ที่ประเทศจีนเห็นไหมครับมันรวยกันต้องขนาดนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่คุณใจดำอ่ะคุณทำร้ายลูกทำร้ายเมียให้เมียลูกเมียติดคุกต้องรับเคาะเพราะคุณเซ็นให้คุณเขาโอนนู่นโอนนี่โอนเป็นดอมินีแล้วคุณก็เอาเงินไปไว้ประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนั้นแล้วคุณก็แสวงความสุขอยู่คนเดียวแต่ลูกเมียติดอยู่ในคุกโดนยึดทรัพย์โดนอะไรต่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วอับรีไหมครับโอ้โหคนเดียวนี่นะปัญหาความเป็นธรรมไม่ได้ฉะนั้นท่านอย่าไปพึ่งคนผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองอะไอ้ผ้าเหลืองอะดีแต่ไอ้คนห่มผ้าเหลืองน่ะมันระยำนะเยอะไปหมดฉะนั้นจะทำบุญทำบุญให้พระบางองค์บางอัปรีอย่างไรทำบุญให้หมาดีกว่าเห็นไหมครับต้องพูดกันแรงๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับมีที่ไหนอะไปเอาเมียชาวบ้านเขาเอาเมียนักการเมืองเมียก็อัปรีอย่างไรโอ้โหเหลือเชื่อมากๆทางเราอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าเอาตัวท่านก่อนนะครับไอตัวผมไม่เป็นปัญหาหรอกครับตัวผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมอายุมากแล้วตายพรุ่งนี้ก็ไม่เสียดายชีวิตไม่เป็นไรครับกำไรมากกว่าขาดทุนเพราะว่าเรายังมีชีวิตและยังแข็งแรงยังทำงานได้ยังแหกปากบอกข่าวเล่าความอะไรต่างๆนะว่าจะลงดาราเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นักการเมืองเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเพราะผมมันอยู่มานานมันแก่วัดแล้วนะก็ต้องแสดงความเสียใจกับพี่เปียกโปสเตอร์คนสร้างดาราเยอะที่สุดผมเคยร่วมงานกับแกมาหลายเรื่องเล่นก็มีภาคก็มีวางเพลงก็มีเป็นผู้สร้างที่สร้างดาราเยอะที่สุดไม่ว่าพระเอกไม่ว่านางเอกที่หนังก็จะมีเรื่องอย่างที่ผมบอกอ่ะคือชื่อเดียวเช่นโทนเช่นชูอะไรพวกเนี้ยเขาจะสร้างหนังเลยแต่ว่าปั้นดาราใหม่หมดแล้วดังทุกคนเรื่องแก้วเรื่องอะไรทูนเทินพวกเนี้ยนะครับเขาสร้างมาดังหมดทุกคนนางเอกที่พระเอกที่ตายไปกับบทแล้วมาตัวเนี้ยพี่เปียกเพิ่งจะตายในวัย93-94เนี่ยแล้วตอนนี้ไม่รู้ผมยังไม่รู้ว่าศพแกอยู่ที่ไหนแกเป็นคนดีมากแต่แกอาภัพคู่อาภัพคู่มีครอบครัวก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ค่อยดีแล้วก็มีปัญหาก็น่าสงสารแกแต่ว่าแกเป็นนักวาดเป็นจิตรกรเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ แล้วก็ไปหมกตัวอยู่ที่โคราชหรือว่าปากช่องเนี่ยจนกระทั่งหมดชีวิตครับก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีตัวประกอบตายหลายคนนั่นนี่ตอนเนี้ยนะครับคนที่กําลังเป็นมะเร็งกําลังจะแย่กําลังจะตายกันอยู่เนี่ยน้องน้ำน้อมฝนคุณนัทที่เขาเหมือนกันได้ผัวผัวเขาบอกยังอยากมีเมียอีกอยากจะมีเมียมีได้สิบคนนะแกก็มีลูกสองคนก็มึงจะไปทางไหนโลกก็โลกก็กินไม่เหมือนพี่พิสมัยวิไลศักดิ์ของผมโอ้โหใจมีมีผมเรียกแกมีนะมีก็คือแม่อายุ82ครับแกกับผมนิดหน่อยเนาะแกยังแข็งแรงอยู่ขับรถไปไหนมาไหนเองไปงานไปการเองนะครับเจพิสมัยเรียกว่าถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแกเป็นนางเอกค้างฟ้าดาวค้างฟ้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาทำนู่นทำนี่บ้างเล็กๆน้อยๆงานแสดงยังรับอยู่ครับแกเคยมีคู่มีครอบครัวสามครอบครองค้ำสามครั้งแต่ไม่เคยแต่งงานเลยแล้วไม่มีบุตรเลยผมไม่เคยเล่นหนังกับแกแต่ว่าไปทำข่าวไปสัมภาษณ์อะไรแกบ่อยครั้งมากสมัยก่อนตั้งแต่แกเลิกกับสุพันธ์พามพันธ์มานะครับแล้วก็ครองโสดมาแล้วก็มาได้พันเอกสมหมายฟูนทรัพย์แล้วก็อะไรต่างแล้วก็ทั้งสมัยมีข่าวกับจอมพลป.สมัยนู้นก็ว่ากันไปแต่แกไม่มีลูกตอนนี้แกแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะมียังเหลือคนเดียวเมตตาลุงนัดก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็ป้านน้ำเงินบุญหนักก็เพิ่งจะไปแต่อีกหลายคนกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่เยอะนะหลายคนเดี๋ยวผมจะค่อยมาเล่าให้ฟังว่าดาราก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเขาก็อยากมีครอบครัวอยากอะไรต่างๆแต่ว่าบางคนอายุยืนออมไม่เพชรราชวราชเนี่ยที่เป็นดาวค้างฟ้ารุ่นเดียวกันกับพี่ต๋อยวิไลศักดิ์แต่ว่าแกอภัพอับโชคไอ้ตอนที่แกเสียสามีไปคือชลินนันทนาครสามีคนที่สองนะครับแล้วก็แกก็มาอยู่ในวงการบันเทิงแกร่ำแกรวยก็โดนพี่ฉึงหรืออริชลินนันทนาครเอาเงินที่แกเก็บไว้เนี่ยเอามาสร้างหนังเจ๊งหมดเลยแจ้งหมดเลยครับหนังก็แจ้งหมดเลยพิษเพชรลาก็รักสามีรักชาลินันธนาครร้องเพลงเพราะแต่ก่อนเป็นสามีของเจ้าของสปันคันธวงศ์มีลูกมีเต้ากันอยู่แล้วก็เลิกรักกันไปแล้วก็มาเจอเพชรลาชาวราชมาใช้ชีวิตร่วมกันเพชรลาก็ยังอยู่จะมีชีวิตอยู่แต่ว่าแกหน้าสงสารคนเอาแกไปทำหน้าทำตาที่สวยอีกไปฉีดหน้าฉีดจมูกฉีดอะไรต่างๆเยอะไปหมดไอ้คนนำพาเขาอยากจะให้แกมีรายได้นะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคนระดับนี้แล้วเนี่ยมองก็มองไม่เห็นจะสวยยังไงก็มองไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็น่าสงสารก็ตอนนี้แกก็น่าจะ90แล้วมั้งเนี่ยเพชรลาชาวราชนางเอกเรื่องแรกก็บันทึกรักพิมพ์ชวีแล้วที่ดังที่สุดก็คือมนต์รักลูกทุ่งกับเม็ดพิษมิตรชัยบัญชานะครับนี่ก็เล่าให้ฟังในวงการบันเทิงเพราะผมมันอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับปีแต่ตอนนี้ก็อายุมากมายไก่กองแต่ว่ายังแข็งแรงยังทำนู่นทำนี่ทำอะไรต่ออะไรได้หมดชีวิตของผมยังเดินหน้านะครับผมไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะผมกินข้าวมื้อเดียวแต่ผมก็ยังรักชีวิตนะครับกินข้าวกินอะไรต่างๆนี่ก็แจกข้าวไปเยอะนะครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมข้าวกล้องมะลินะครับถ้าใครอยากสนใจอยากจะมีข้าวน้ำนมข้าวแล้วกินแล้วเป็นยาด้วยแล้วก็นะก็ผมก็สั่งมาขายราคาทุนให้เพราะผมสั่งมาทีเยอะเอามาแจกนะครับแต่ว่าแตกมากเราก็ไม่ไหวแต่ใครอยากกินข้าวที่รักษาโรคได้ข้าวหอมมะลินมข้าวกล้องนะครับกิโลนึงก็ตีซะว่าอย่างสูงก็ไม่เกิน70-80บาทนะแต่ว่าผมเอาแจกมากก็ไม่ไหวฉะนั้นจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าใครอยากมีชีวิตยืนยาวกินข้าวแล้วรักษาโรคได้นะครับท่านก็ลองดูนะครับผมมีข้าวผมมีสิ่งดีๆเยอะผมมีอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอาเสื้อผ้ามาให้อีกแล้วนะครับเสื้อผ้าเอามาแจกคนจนคนมีน้ำใจก็เนี่ยเอากระป๋องกระเป๋าเอาแก้วเอาอะไรต่างๆนะครับเลยคนแก่คนชราเนี่ยเขาก็ฉันไม่ได้ใช้นะแต่คุณธรรมศักดิ์เอาไปแจกผมก็ไปแจกหมดครับออกตลาดทีเขาไปแจกนี่ก็เอามาให้อีก2ถุง3ถุง4ถุงดิเห็นไหมครับถึงบอกว่าเราต่างคนต่างทำบุญนะบุญมันไม่ไปไหนตกอยู่กับตัวเราฉะนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังครับผมจะไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่าไปจังหวัดอะไรนะผมมีเสื้อผ้าอีกเยอะเลยครับแล้วแจกไปก็แจกไปเยอะแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่จะเป็นบริจาคของใช้พวกแก้วน้ำพวกขวดอะไรต่างๆแล้วก็เสื้อผ้าที่สำคัญมากเพราะว่าคนไม่มีเสื้อผ้าใส่อันนี้เสื้อผ้าบางอันยังใหม่อยู่นะครับยังมีกายังอยู่เลยเพราะเขาขายไม่หมดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็กราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วช่วยกันทำบุญกับคนนี่ครับทำบุญกับคนนี่ได้แน่นอนเลย นะครับจะแจกเสื้อผ้าแจกจานแจกถ้วยแจกช้อนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับก็กราบเรียนท่านทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำบุญกับคนกับสัตว์ผู้ยากที่เขาไม่มีเงินไม่มีทองเราทำบุญแล้วเราได้บุญเยอะก็กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับกราบเรียนคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะทำบุญสุนทานอะไรต่างๆนะครับท่านก็ต้องมองว่าเราเนี่ยนะต้องช่วยกันนะถ้าเราช่วยกันแล้วนะครับเราเห็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขาลำบากเสื้อผ้าไม่มีใส่นะครับบางคนไม่มีข้าวกินบางคนก็ลำบากแต่บางคนผมมีสื่อวิทยุวปท792ก็ทำไปประชาสัมพันธ์ไปแต่วันนี้มีกระเป๋าวันนี้มีกระเป๋าเยอะเลยครับเนี่ยวันนี้เขาเอามาให้เนี่ยกระเป๋านักเรียนกระเป๋าผู้หญิงอะไรพวกนี้เดี๋ยวใครไปเที่ยวนี้ผมก็จะมีไปแจกขอบคุณมากนะคุณพระคุณนะเห็นไหมนี่ถ่ายทอดสดเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีกระเป๋ามาให้เพียบเลยครับก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ผมมีความสุขว่าได้มาให้ไปได้มาแจกไปมันไม่ไปไหนมันก็เป็นบุญนะครับข้าวสารก็มีเสื้อผ้าก็มีดังนั้นถ้าใครจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ลำบากยังไงถ้าผมช่วยได้พอเราผมไปตลาดผมไปเปิดท้ายขายของนะครับผมจัดการให้แจกฟรีหมดแต่จะให้ผมส่งไปทางไปรษณีย์คงไม่มีปัญญาเพราะว่าต้องเสียค่าส่งต้องเสียค่าเงินต้องเสียค่ากล่องต้องเสียค่าไปรษณีย์มาส่งบางทีส่งเป็น200-300พวกนี้นะมันแพงกว่าก็จดด้วยปัญญาแต่ถ้าว่าพอเราผมไปเพชรบุรีไปชลบุรีไปที่ไหนๆก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเอาใส่ตู้ผมไปด้วยเต็มไปหมดนะครับอาหารการกินน้ำเต้าหู้ขนมนมเนยอะไรต่างๆผมเอาไปด้วยเพราะแจกเขาด้วยปลาตังโขงคนตังโขงผมแจกหมดขนมอะไรต่างๆกะหรี่ปั๊บอะไรต่างๆเนี่ยบางทีพี่ทูทีเอามาให้ผมก็แจกหมดแกก็ได้บุญด้วยผมก็ได้บุญด้วยอย่างตะกี้เนี่ยมีคนเอากระเป๋าเยอะมาให้กระเป๋าถือผู้หญิงสวยๆกระเป๋าใส่เสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆนะครับเอาไปทิ้งเพื่อความใช้ประโยชน์เอาไปแจกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถึงคนใช้แต่ผมเนี่ยมันใส่รถตู้ไปเนี่ยมันแจกได้หมดดังนั้นก็กราบเรียนท่านดังตามนี้นะครับเอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับผมซึ่งยิ่งแก่ยิ่งแข็งแรงยิ่งแก่ยิ่งทำบุญเยอะแล้วก็บุญก็ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันมาผมก็เลยได้จัดรายการตรงนี้แล้วก็ได้พูดได้จาได้นำข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับวงการบันเทิงตรงนี้ได้นะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับใครเดือดร้อนอะไรยังไงนะครับถ้าหากว่าพอละผมไปเนี่ยผมจะเอาไปแจกเนาะเดือดร้อนข้าวของอะไรต่างๆนะก็ช่วยกันข่าวสงข่าวสารตอนนี้มีเยอะกระป๋องกาแฟมาใหม่เนี่ยกาแฟมะระกีนกบวกกับข้าวนมข้าวข้าวหอมมะลิมีหมดแต่ตอนนี้เวลานี้สินค้าผมไม่ต้องกลัวแล้วครับมีอย.อย.อะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็ต้นทางเขาทำผลิตมามีใบแจ้งอะไรต่างๆนะครับเราไม่ต้องห่วงครับเราทำสบายสบายไปเรื่อยๆแจกอย่างเดียวแถมอย่างเดียวขอให้ท่านกินป่วยโรคแล้วหายเบาหวานความดันไขมันลุกโอยนั่งโอยเป็นกระดูกทับเส้นรักษาไม่หายกินยามาตั้งเป็น10 ปี 20 ปีไม่หายลองมาเจอยาที่รายการยิงให้ตรงเป้าเบาหวานความดันไขมันไม่เกิน6 เดือนท่านหายหมดท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องท่านแต่หากท่านเชื่อท่านก็จะปลดทุกข์ปลดโศกกับโรคภัยที่ท่านเป็นอยู่ไม่ต้องกินยาเคมีแก้ปวดแก้อักเสบจนกระทั่งตับไตหัวใจม้ามปอดพังหมดแล้วเอาละครับวันนี้089นะก่อนไป089-057-1670นะครับ089-057-1670อีกเบอร์หนึ่ง0622588478อยู่ตรงไหนให้มีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับกินได้นอนหลับท่านจะมีความสุขตลอดขอให้ท่านมีความปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมขอให้ฝนฟ้าอีฝนมึงไปได้แล้วมึงมานานแล้วเขาบังคับพังกันหมดแล้วนั่นอีฝนมึงอยู่ไม่ได้แล้วถ้ามึงไม่ไปพวกกูจะตายกันหมดแล้ว เอาอย่างนี้เอาละครับวันนี้น่าจะดีแล้วพรุ่งนี้น่าจะหายแต่ว่าเขาตอนนี้ขึ้นทางด่วนโทเวหลายสายเขาให้ฟรีหมดนะครับแล้วก็หยุดวันนี้ราชการหยุด2 วันนะหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยนะครับเขาให้หยุดก็เป็นนั้นว่าเราได้ทำเรื่องทำลานเอาน้ำออกจากบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วก็ดูแลกันได้ดีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรก็โทรมาวันนี้หมดเวลาครับเยอะแล้วครับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่ส สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิตร สาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราทีมงานอธิษฐานเผื่อนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับที่เบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับโทรมาพูดมาคุยกันเล่าสู่กันฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับ0865229688 0865229688นะครับท่านไหมคุณผู้ฟังครับบางคนบอกว่าจดมาหลายวันแล้วนะครับหลายเดือนแล้วด้วยนะไม่ทันเลยนะครับเอาใหม่ก็แล้วกันเนาะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าอย่างว่านะครับเรามีโอกาสได้อาหารเผื่อซึ่งกันและกันในทุกเรื่องราวของชีวิตนะครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์สำนักงานสำรองเอาไว้คุณผู้ฟังครับ02-391-3181 02-391-3181นะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางของจดหมายประสิบัติด้วยนะครับคิดเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้เรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจคือฟังครับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนการที่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยพระผู้ไถ่ให้รอดเนี่ยมันยังไงนะครับในเรื่องนี้นะครับรู้อะไรรู้ให้จริงคือฟังครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับถ้าหากใครถามหรือมีคำถามในใจของเราเนี่ยคุณฟังครับก็จะมีคำตอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าไปคิดเองเองคุณฟังครับนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคำตอบก็มีความจริงก็มีนะครับดังนั้นสมัครเรียนกันเข้ามาคุณฟังครับบทเรียนพระคัมภีร์ทางปรัชญามีทั้งหมด18บทนะครับจบบทที่18ปุ๊บเนี่ยรับไปเลยเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับ

ป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพทุกอริบทที่เป็นไปนะครับวันนี้เจอกับอะไรเราจะผ่านมันไปให้ได้และก็เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ยอมทิ้งคนหนึ่งคนใดไว้ข้างหลังนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่านะครับอยากจะให้เราอาชันเผื่อก็ด้วยความยินดีคุณผู้ฟังครับทีมงานรอรับสายของคุณผู้ฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับให้กันเอาไว้นะครับทั้ง2เบอร์เลยทีเดียวนะครับเบอร์ของสำนักงานและก็เบอร์มือถือที่เป็นเบอร์หลักนะครับ0865229688 0865229688และก็เบอร์สำนักงาน023-913-1812-391-3181นะครับและก็รวมถึงบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบด้วยนะครับ

ชีวิตวันนี้แม้ว่าจะเจอกับอะไรคุณฟังครับแต่ว่าเราจะไปต่อด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับหลายต่อหลายท่านนะครับที่เจอกับปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับการค้าการขายความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะ

คนก็ชอบปั่นกระแสนะครับท่วมสูงแล้วนะครับบางคนบอกว่าโอ้แห้งเลยวันนี้นะครับโอ้โหที่ไหนได้คุณผู้ฟังครับไปปุ๊บแล้วโอ้โหนะยังเหมือนเดิมนะครับยังท่วมขังเหมือนเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนทุกช่องทางนะครับแต่ว่าช่องทางนั้นต้องเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับสองคุณผู้ฟังครับเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะครับน้ำดื่มเนี่ยคุณผู้ฟังครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆเนี่ยให้พร้อมนะครับนะในพื้นที่ที่ท่วมแล้วนะครับนะเรายังสามารถที่จะเตรียมสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็ต้องดูนะครับสามคุณผู้ฟังครับชาร์จแบตเตอรี่มือถือและก็อุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมนะครับในขณะที่ยังชาร์จได้นะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าหากมันท่วมและก็เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเนี่ยคุณฟังครับก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้นะครับ4คุณฟังครับเตรียมเบอร์ติดต่อนะครับของหน่วยงานรัฐเพื่อต้องการความช่วยเหลือนะครับเตรียมเอาไว้คุณฟังครับนะบางที่บางแห่งก็ได้ใช้แล้วตอนนี้เนาะต้องเตรียมเบอร์ติดต่อเอาไว้นะครับหน่วยงานในท้องถิ่นนี่นะครับเทศบาลหรือว่ากู้ภัยเนี่ยคุณฟังครับที่สามารถที่จะช่วยเราได้เนาะในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะครับ5คุณฟังครับหากเกิดน้ำท่วมเนี่ยให้ปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟรัดวงจรนะครับแหมนะซึ่งผมก็เห็นหลายต่อหลายคนนะครับที่เดินลุยน้ำเนาะก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยคุณฟังครับนะเขาแน่เป็นห่วงกันนะครับ6คุณฟังครับระวังสัตว์ที่มีพิษที่มากับน้ำนะครับโอ้นะอันนี้ต้องย้ำเตือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตะขาบแมงป่องงูเนี่ยคุณฟังครับนะในพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับสัตว์เหล่านี้ก็จะหาที่อยู่ใหม่นะครับโดยที่อาจจะมาอยู่กับเราก็ได้นะครับดังนั้นคุณฟังครับต้องระมัดระวังกันนะครับในการรับมือกับภัยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมแล้วเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของสุขอนามัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยแรงห่วงใยกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับเล่าสู่กันฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างในช่วงของฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงของ2-3วันที่ผ่านมานะครับและก็วันนี้เนี่ยคุณฟังครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลและก็ปกป้องสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะปลอดภัยและก็สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับมาถึงช่วงนี้คุณฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับสายจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณเมธีนะครับก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายกันบอกว่าคิดถึงกันอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณเมธีครับอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือเปล่านะครับบางตรอกบางซอกบางซอยนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับที่จะสู้ต่อไปนะครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปในตอนนี้นะครับป้ามณีครับที่นครสวรรค์นะครับก็บอกว่าพบแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะป้ามณีนะครับนครสวรรค์ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับดูแลตัวเองหน่อยก็แล้วกันนอป้ามณีนะครับคุณสุนันท์ครับกรุงเทพมหานครนะครับขอให้มีความสุขนะครับแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ไหนนะครับเราจะผ่านมันไปให้ได้นะครับยิ้มสู้ก็แล้วกันทั้งคุณผู้ฟังที่กรุงเทพมหานครและก็ชลบุรีนะครับนะหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมนะครับและก็คุณเปรมฤดีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับยิ่งช่วงฝนตกแบบนี้เนาะสลับหลายต่อหลายท่านเลยทีเดียวนะครับดูแลตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะครับที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเป็น2เท่า3เท่าเลยทีเดียวนะครับคุณประภัยครับจากกรุงเทพมหานครนะครับขอพระพรและสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านและก็ครอบครัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับและก็คุณนิตยานะครับสมุทรปราการนะครับทักทายกันเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์เนาะวันศุกร์แสนศุกร์โอ้นะสนุกเลยเวียดนามนะครับสู้ต่อไปนะครับคนที่สร้างแนวป้องกันหรือว่าบางที่บางแห่งก็น้ำลดลงไปแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของการจัดการนู่นนั่นนี่นะครับอาจจะยุ่งๆช่วงนี้เนาะคุณน้ำรุ่งครับที่ชลบุรีนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับเปรมเจราชเป็นไงบ้างครับโอ้โหนะไปไม่ถึงเลยผมนี่นะผมติดอยู่ตรงนี้นะครับนะถนนเลี่ยงหนองมนนี่นะครับไม่แน่ใจว่าข้างในตรงนั้นเป็นชุมชนวัดตะลอมนะครับนะก็เห็นว่าเจอน้ำท่วมหนักอยู่พอสมควรนะครับนะสู้ต่อไปนะครับในพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกกันหน่อยก็แล้วกันเนาะแม้ว่ารายการนี้จะไม่สดนะครับแต่ว่าพอได้อยู่นะบันทึกวันนี้ออกอากาศพรุ่งนี้นี่นะครับนะคุณปวีณาด้วยนะครับที่ชลบุรีนะครับก็บอกว่าสดชื่นแจ่มใสสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับ
ถ้าหากจำไม่ผิดคุณปวีนาอยู่

ที่ศรีราชาไหมครับชลบุรีเนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับคุณปวีณานะครับเอาให้ฟังหน่อยอยากจะรู้ว่าคุณผู้ฟังอยู่กันยังไงตอนนี้นะครับนะในวันและก็เวลาที่หลายต่อหลายแห่งเนี่ยเจอกับน้ำท่วมนะครับคุณนภานะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับสุขสดใสใจก็เป็นสุขนะครับคุณนิพาพรด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าทักทายกันวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขนะครับโอ้นะคุณวิเชียรด้วยนะครับที่เพชรบุรีนะครับก็บอกว่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันคุณวิเชียรนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกสายนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันที่จะผ่านช่วงเวลาของชีวิตในตอนนี้ได้นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอกับอะไรนะครับเจอกับความไม่เข้าใจเจอกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไหมนะครับหรือว่าภัยธรรมชาติน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังครับซึ่งมันก็จะส่งผลไปถึงส่วนต่างๆด้วยนะครับการค้าการขายการทำงานนะครับโอ้นะวันนี้คุณผู้ฟังครับเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังและก็ดูแลสำหรับชีวิตของคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับ

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของชีวิตคุณฟังครับผมเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่ว่าในเรื่องของการรับมือกับสิ่งใหม่เนี่ยคุณฟังครับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งเดิมนี่แหละที่เรากำลังเผชิญอยู่และก็การที่เราอยากจะเห็นสิ่งนั้นมันดีกว่าเดิมเนี่ยคุณฟังครับในบทความของเพจที่มีชื่อว่า Journey นะครับเขาบอกว่านกไม่ได้เชื่อในกิ่งไม้แต่ว่ามันเชื่อในอะไรนะครับอ่านไปค้นหาคำตอบด้วยกันนะครับเขาสรุปมาทั้งหมด18ข้อนะครับไปอย่างรวดเร็วก็แล้วกันเพราะว่าเวลามีน้อยมากนะ หนึ่งคุณผู้ฟังครับที่ยืนเนี่ยไม่เคยมั่นคงจริงนะครับงานตำแหน่งคนเนี่ยคุณผู้ฟังครับล้วนเปลี่ยนได้ทั้งนั้นนะครับนะอันนี้เรื่องของงานตำแหน่งเนาะก็ไม่มั่นคงนะครับสองคุณฟังครับสิ่งที่ติดตัวเราคือของจริงนะครับความรู้ทักษะนิสัยไม่มีใครมาแย่งเราไปได้นะครับสามคุณฟังครับอย่าฝากชีวิตไว้กับกิ่งเดียวนะครับในวันที่มันหักเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับนะอย่าฝากชีวิตไว้กิ่งเดียวเท่านั้นนะนกนะชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเนาะสี่คุณฟังครับคนที่มีปีกไม่กล้าย้ายที่นะครับคนที่มีปีกนะครับไม่กลัวนะครับที่จะย้ายที่นะครับเพราะที่ไหนก็เริ่มใหม่ได้นะครับ5คุณฟังครับฝึกปีกไว้ตั้งแต่วันที่ยังไม่ต้องใช้นะครับวันที่ต้องบินแล้วค่อยฝึกเนี่ยมันไม่ทันนะคุณฟังครับต้องฝึกบินไว้ตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยคุณฟังครับโอ้นะน่าสนใจในเรื่องนี้เนาะ6คุณฟังครับตำแหน่งที่มีอยู่เนี่ยแค่ยืมมานะครับวันหนึ่งก็ต้องคืนอยู่ดีนะครับโอ้ต้องมีแนวคิดแบบนี้นะครับว่าตำแหน่งที่มีอยู่เนี่ยแค่ยืมมานะครับวันหนึ่งต้องคืนอยู่ดีนะครับ7คุณผู้ฟังครับคนที่เคารพเก้าอี้จะหายไปพร้อมกับเก้าอี้นะครับที่เหลือคือคนที่เคารพตัวเราจริงนะครับ8นะครับกิ่งหักเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตกนะคุณผู้ฟังครับมันแค่ถึงเวลาต้องกางปีกแล้วต่างหากนะครับ9นะครับเงินเก็บคือปีกอย่างหนึ่งนะครับมันให้เราเลือกได้ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับ10นะครับสุขภาพก็คือปีกนะครับไม่มีแรงแล้วโอกาสมาก็บินไม่ไหวนะครับดังนั้นต้องดูแลสุขภาพอย่างว่านะครับ11นะครับทักษะใหม่ทุกปีคือคนที่งอกเพิ่มขึ้นนะครับสะสมไว้เรื่อยๆนะครับแล้วจะบินได้ไกลขึ้นนะครับ12คุณผู้ฟังครับอย่ารอให้ใครมายืนยันว่าเราทำได้นะครับนกไม่เคยขออนุญาตกิ่งไม้ก่อนบินนะครับ13นะครับความมั่นใจที่มาจากข้างนอกเนี่ยหายง่ายนะครับแต่ว่าที่มาจากข้างในต่างหากถึงจะอยู่กับเรานานนะครับ14นะครับตกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนกทุกตัวเคยร่วงก่อนที่จะบินเป็นนะครับ15คุณผู้ฟังครับอย่าอยู่บนกิ่งที่ทำให้เราเล็กลงนะครับต้นไม้มีอีกเยอะคุณผู้ฟังครับฟ้าก็ยังกว้างอยู่นะครับนะอย่าอยู่กับกิ่งที่ทำให้เราดูเล็กลงนะครับ16นะครับคนที่เชื่อในตัวเองจะไม่ยอมอะไรง่ายๆเพราะเขารู้ว่าไปที่อื่นก็รอดนะครับ17คุณผู้ฟังครับสร้างปีก่อนแล้วค่อยเลือกกิ่งนะครับไม่ใช่เลือกกิ่งแล้วค่อยหวังว่าจะมีปีกนะครับ18นะครับเชื่อในปีกของตัวเองไว้นะครับกิ่งไหนหักก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะว่าเราสามารถบินได้ใช่ไหมคุณฟังครับนะนกไม่ได้เชื่อในกิ่งไม้แต่ว่ามันเชื่อที่ปีกของมันนะครับนะว่าสามารถที่จะบินได้นะครับแล้วชีวิตของเราล่ะคุณฟังครับเป็นยังไงวันนี้นะครับชวนกันคิดว่าเรื่องของชีวิตที่เป็นไปกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนชูใจซึ่งกันและกันนะครับในยามที่เราต้องเผชิญกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งต่างๆที่ได้ช่วยเป็นปัญหาเนี่ยคุณฟังครับวันนี้ขอกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่12และก็ข้อที่13ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่12 13นะครับข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์ชิดชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่ต้องเจอกับปัญหาเนี่ยคุณผู้ฟังครับและแม้ว่าเราจะเจอกับอะไรคุณผู้ฟังครับขอให้เราวางใจในพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของเรานะครับเหมือนที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมฟิลิปปีที่เขียนจากเรือนจำเนี่ยคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลถูกจับแล้วก็ถูกจำจองเอาไว้นะครับแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่ท่านจะหนุนใจสำหรับผู้เชื่อนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์นะครับเจอกับชีวิตขาขึ้นชีวิตขาลงเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากด้วยนะครับนะในวันที่อาหารเต็มโต๊ะกับวันที่ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะอาจารย์เปาโลว่าข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นนะครับความสมบูรณ์พูนสุขความขัดสนความอิ่มท้องความอดอยากนี่นะครับในข้อที่13อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านะครับโอ้นะบ่งบอกว่าไม่ใช่กำลังของเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเป็นกำลังของพระเจ้านะครับที่จะให้เราเผชิญกับสิ่งต่างๆได้นะครับดังนั้นวันนี้คุณผู้ฟังครับขอพึ่งกำลังซึ่งมาจากพระองค์นะครับขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับเรานะครับในวันที่เราอ่อนล้าในวันที่เรามืด8ด้านเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังเรานะครับในการที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเราจะพูดได้อย่างที่อาจารย์เปาโลพูดนะครับว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้านะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับในการที่เราจะเจอกับสิ่งใหม่นะครับพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งใหม่นั้นนะครับโดยกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยพระคำตอนนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับโดยกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเราสามารถที่จะผ่านได้ในยามที่เราตกต่ำยามที่เราเจอกับความสำเร็จนะครับโอ้นะวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอยู่ด้วยกับเราในทุกสถานการณ์ทุกช่วงเวลาของชีวิตนะครับฝากพระธรรมตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระคำของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของคุณฟังทุกท่านนะครับเวลาหมดคุณฟังครับหมดเวลาลากันไปก่อนนะครับเสียใจกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อได้กันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกการรับฟังทุกการติดต่อสื่อสารกันตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลากันไปก่อนแล้ววันนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมนะครับสู้ต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลิมค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
5: ท่านผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข
6: 0949610293
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถนะคะของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรให้กับท่านผู้ฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็แล้วกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆ นะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะ ก็แล้วถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าแล้วก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำแล้วก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดแล้วก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากอย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าทำอาหารกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะ
7: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อม และตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณสยามอินประเสริฐตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
9: อายุ78แล้ว
8: คุณสยามทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้
9: อ๋อตอนก่อนทำงานไฟฟ้านครหลวงตอนนี้ปลดเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร
8: แล้วก็ปัญหาสุขภาพเป็นมายังไงคะ
9: ปัญหาสุขภาพก็สมองโลหิตมันตีบนะเส้นเลือดสมองตีบสองเส้นแล้วก็มันก็เดินไม่ค่อยได้พอดีฟังไอ้วิทยุอ่ะคือตอนก่อนผมทานยาหลายอย่างแล้วพอดีฟังวิทยุว่าว่าแก่นขี้เหล็กเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะร้านขายยาลุงเรืองฤทธิ์อยู่อำเภอบางนาจังหวัดพิจิตรเนี่ย
8: อ๋อคุณสยามมีร้านขายยาอยู่ด้วยเหรอคะ
9: ใช่พี่สาวน้องสาวตอนนี้น้องสาวทำอยู่ตอนก่อนพ่อเป็นคนปรุงยาร้านลุงเรืองฤทธิ์ป้าทำอยู่แล้วก็พ่อตำรานเนี่ย
8: แสดงว่าคุณพ่อนี่เป็นแพทย์แผนโบราณใช่ไหมคะ
9: เป็นแพทย์แผนโบราณเลยครับ
8: ตอ
9: นเรียกว่าใครป่วยใครอะไรนี่ก็ต้องมาตามพ
8: ่ออ๋อตามคุณพ่อไปปรุงยาให้ในสมัยโบราณซึ่งบางที
9: อย่างในงูสวัสดเนี่ยเป็นเนี่ยก็มาให้พ่อเป่าให้อะไรให้
8: เขาเรียกว่าภูมิปัญญานะ
9: ก็ทุกอย่างที่ร้านตอนนี
8: ้ก็แสดงว่าน้องสาวนี่คือสืบทอดจากคุณพ่อมาแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายยา
9: เป็นลูกของอานะ
8: ค่ะ
9: ลูกพี่ลูกน้องก็สืบทอดจากคือดูแลแทนพ่อเสียป้าก็เป็นคนคุมต่อแล้วก็ตอนนี้ป้าเสียกันน้องสาวก็คุมต่อ
8: แล้วทำไมคุณสยามถึงเลือกที่จะทานสมุนไพรของเราล่ะคะ
9: อ๋อก็ผมดูบทน่ะพอยาพวกนี้ผมเป็นคนช่วยพ่อเก็บพ่อจ่ายเก็บยาเก็บอะไรนะอย่างเป็นอย่างยาบำรุงเลือดมีอะไรๆมั่งก็พอจะรู้ว่าก็อยู่คุกคีอยู่กับป้าเขาน่ะ
8: อ๋อแสดงว่าอย่างนี้ธิดาเข้าใจละคือคุณสยามอ่ะช่วยคุณพ่อที่จะเก็บสมุนไพรจะมาเพื่อที่จะเอามาปรุงยาในสมัยโบราณนั้นใช่ไหมคะก็เลยพอจะมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรอยู่บ้าง
9: อ๋อรู้ครับอย่างงูสวัสดเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรเลยเอาว่านพระการนั่นนะตามกันใส่เหล้าแล้วก็ทาพ่นด้วยพ่อเขาเป็นทั้งหมอแผนโบราณเป็นคนคุมด้วยเป็นคนปรุงด้วย
8: ค่ะคุณสยามทานสมุนไพรตัวไหนของเราบ้างคะ
9: อ๋อทานหลายอย่างปลดเงินไปเป็นหมื่นแล้วนะ
8: อย่
9: าง
8: คือ
9: ไม่เอ่ยเขาดีกว่านะ
8: ค่ะไม่เอ่ยดีกว่า
9: ที่เราทานแล้ว
8: มัน
9: ใช้มันถูกโรคกับเรานะ
8: อ
9: ย่างแก่นขี้เหล็กนี่มันทานได้10วันผมนอนหงายแล้วก็ข่าวมันยกขึ้นไม่ได้นะพอวันที่12ที่3นี่ข่าวผมยกได้แล้วได้เอวก็ไม่ปวดมันเทาลงไปนะยังไม่ถึงหายเราก็เป็นมานานแล้วและอีกอย่างผมลุงผ่าหลังมานะ
8: ค่ะ
9: หมอนรอกระดูกแตกนะ
8: ค่ะ
9: ตอนนั้นทำงานไฟฟ้านะลูกน้องไม่อยู่ก็ไปยกแผ่นเหล็กคันเดียวนะเพรา
8: ะ
9: คุณต่อรถใหม่เนี้ยกระดูกมันก็ไอ้หมอนรอมันก็กระดูกหลังก็ปวดขาข้างซ้ายนะก็ไปผ่ามาผ่าที่โรงพยาบาลไฟฟ้าเราทำงานประกอบทำงานไฟฟ้านะรักษาฟรี
8: ค่ะ
9: ก็ปลดเกษียณมาเมื่อปี48นี่
8: อ๋อแล้วนอกจากแก่นขี้เหล็กแล้วทานอะไรอีกคะ
9: แก่นขี้เหล็กแล้วก็สายตาก็ซึมตาเจ้าแล้ว
8: ค่ะ
9: มันก็ยังไม่บรรเทานะพอซื้อไอ้สายตาในกล่องชาร์จได้กล่องหนึ่งกล่องตามันก็เริ่มมองเห็นชัดสว่างหน่อยหนึ่งแต่มันก็ยังมีหมอก
8: ค่ะ
9: พอจะให้มันหายเลยมันหายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นมันมีเบาหวานมีความดันหลายอย่าง
8: มีโรคประจำตัวแล้วก็ประกอบกับอายุของเรา
9: เบาหวานความดัน
8: ค่ะสายตาเป็นอะไรคะคุณสยาม
9: หมอก็บอกต้อกระจก
8: ค่ะก็คือ
9: ก็มันม่วนนะม่วนแบบเป็นหมอกนะสีขาวแต่กลางคืนจ้าไม่เป็น
8: ค่ะ
9: จะให้มันหายชัดเลยแบบพิกก็เป็นอยู่เพราะหมอก็เขาบอกไปต้อกระจกแต่ตอนนั้นเจอตัวนี้ก่อนมันก็คงจะดีขึ้นถือว่าใช้ยาได้ถูกแล้วล่ะ
8: ค่ะ
9: ครับ
8: คิดว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะ
9: มันก็พอใช้ได้ปรับจาก
8: สมเหตุสมผลไหม
9: สมเหตุสมผลแต่ไอ้ขี้เหล็กนั่นจะได้เลยลุสั่งมากระปุกที่สามนะ
8: แ
9: ล้วก็สั่งให้นั่นด้วยที่อาชาขา
8: ค่ะค่ะสมุนไพรก็คือเราแนะนำให้ทานก่อนอาหารค่ะ
9: แล้วถ้าทานข้าวลืมนะทานข้าวแล้วล่ะ
8: ถ้าทานข้าวแล้วก็เว้นไปสัก20นาทีค่อยกลับมาทานสมุนไพรใหม
9: ่เป็นสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะ
8: ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้ถูกต้องค่ะ
9: ก็ยาตานี่ก็คือสั่งเป็นกล่องที่สองแล้ว
8: ก็นี่กำลังจะส่งไปให้คุณสยามยังไม่ได้รับนะคะ
9: ค่
8: ะ
9: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มา
8: ค่ะ
9: ท่านผู้ฟังถ้าท่านรู้ว่าปวดเข่าปวดขาปวดเอวเนี่ยท่านทานได้เลยซื้อทานได้เลยเพราะผมเป็นนานแล้วไอ้ยังเส้นไอ้หมอนรองกระดูกแตกให้มันเป็นมาตั้งแต่ปี2เอ20น่ะ1819
8: อ๋อเป็นมานานเลยค่ะ
9: ก็พอดีมาพาดตอนต้องไปยกทำงานช่วยลูกน้องน่ะเพราะความขี้เกียจของเราต้องช่วยลูกน้อง
8: ค่ะ
9: ก็อย่างเพราะตอนนี้ผมลุกขึ้นนั่งโดยที่ไม่ต้องนั่นเลยแล้วผมออกกำลังกาย
8: ลุกขึ้นนั่งนอนลุกขึ้นนั่งโดยที่ลุกจากตอนที่นั่งโดยที่ไม่ต้องใช้แขนดัน
9: ไม่ต้อง
8: คือปกติแล้วเวลาลุกขึ้นนั่งจะต้องใช้แขนยันขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
9: จอดปวดจะต้องตะแคงนะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: แล้วตอนทีแรกที่เป็นอยู่ต้องตะแคงแล้วก็แขนซ้ายยันขึ้น
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ตอนนี้ผมลุงทำไรป่ะ
8: ค่ะ
9: ช้าตื่นขึ้นมาลุงยกขายกแขนนอนที่นอนนะเพราะมันยังลุกเลยไม่ได้ก็ยกแขนยกขาถีบจักรยาน300ครั้งแต่แล้วก็ยกขาขึ้นนะยกขาคู่ขึ้น20ครั้งกระดกขึ้นมาปั๊บนั่งได้เลยนะมือเนี่ยไปแตะปลายเท้าได้สองเท้าเลยคือถ้าไม่ทำเราก็มันเหมือนกับเราขอให้มันเป็นต่อไปนะลุกก็ไม่ได้
8: เราก็ต้องต่อสู้กับโรคที่เราเป็นอยู่นะคุณลุงนะ
9: ตอนนี้ลุงก็เดินได้นะเดินไปซื้อของที่ร้านเซเว่นนะก็ประมาณกิโลนึงอะเดินไปท่านที่ปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดขาตาฝ้าตาฟางก็ทานยาที่ได้ทานได้กันขี้เหล็กผมทานมาหลายอย่างแล้วผมไม่เอ่ยชื่อเพราะที่บ้านผมก็เป็นร้านขายยามันถ้าอยากรู้จักก็ร้านลุงยมฤทธิ์แถนอำเภอบางนาจังหวัดพิจิตรตลาดประเวศเหนือ
8: ค่ะ
9: ขอบคุณมาก
8: โอเคนะคะคุณลุงสยามขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่เป็นลูกค้าเราต่อเนื่องเลยนะคะ
9: ไอ้บำรุงมีไหมยาบำรุง
8: มีค่ะ
9: ก่อนทีอะไรเนี่ย
8: ใช่มีค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีโชคดีนะขอให้มีความสุขพระคุ้มครอง
8: ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: ในตัวยากระใสเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะ ยากระใสเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุเป็นปกติได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
6: 0-9-4-9-6-1-0-2-9-3 ย้ำอีกครั้งนะคะ0-9-4-9-6-1-0-2-9-3
5: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
6: 0-9-4-9-6-1-0-2-9-3
5: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ฟังที่เคารพคะเรามาเปิดตาดูโรคที่มากับดวงตากันดีกว่าค่ะมีวิธีมากมายที่จะช่วยหยุดการเสื่อมของสายตานะคะอันเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นลองฟังแผนปกป้องดวงตาในช่วงต่อไปนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจะอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตราบนานเท่านานค่ะสายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำลายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
12: สวัสดีครับลุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
8: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
12: ตอนนี้ทำสวนนภาลัย
8: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
12: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกนี่ฮะ
8: อ๋ออยู่บางนานี่เองเน
12: า
8: ะ
12: บางนานอกฮะ
8: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
12: เป็นต้อกระจกครับ
8: ค่ะ
12: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแต่ทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
8: ค่ะ
12: นี่ลุงก็มาฟัง รายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยเขาก็กินเนี่ยเขาก็ไปซองเขาว่าเขาก็ดีขึ้นเพราะว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
8: ค่ะ
12: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
8: ค่ะ
12: เขาบอกว่าแหวนวันนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
8: ่ค่ะ
12: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องนึงกล่องนึงก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้น
8: ค่ะ
12: ถ้ากระเมือกตาที่ว่าที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ย
8: ค่ะ
12: ถ้ารู้สึกว่าตานี่สว่างลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
8: ค่ะ
12: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่10เม็ด
8: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะคุณลุง
12: เดือนนึงครับใช่เดือนนึงฮะ
8: ค่ะ
12: แล้วกินแล้วก่อนนอน1เม็ด
8: ค
12: ่
8: ะ
12: รู้สึกมันดีขึ้นแว่นตรงแว่นตาดูถือว่าใส่แว่นตาทําไมดูถือไม่ใส่หรอก
8: ค่ะ
12: มันก็รําคาญเหมือนกันน่ะ
8: ก็ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยคะคุณลุง
12: ใช่ครับ
8: ค่ะ
12: มองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี่มันมัว
8: ค่ะอะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
12: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
8: ค่ะ
12: ก็ตัดสินใจสั่งมากินดีกว่าร ู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอก
8: ค
12: ่
8: ะ
12: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกอ่ะที่เป็นต้อกระจกกลุ่มก็แนะนำลุงก็แนะนำยาสุภัสตาเนี่ยเขาดีจริง
8: ๆ
12: ที่แรกลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่าเออมันดีจังนะราคามันก็ไม่แพงหรอกกินถูกกัน
8: ขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
12: ครับครับครับ
8: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
12: ครับครับครับ
8: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
4: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
13: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
6: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293 9893
10: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: ดิฉันสุภาพรเดียมศรีสวัสดีค่ะ

0: ริสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพครับเช่นเคยมาเจอกันในอีกชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ารายการสุขภาพหมุนเวียนที่เรามาเจอกันในช่วงวันหนึ่งก็หลายช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามเรื่องสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุขภาพเรามีเรื่องราวสุขภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหม่เป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเชิงสุขภาพในการออกกำลังกายของหลายประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นหยิบยกเข้าไปใช้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมกิติกรกาญจนเวคินมาร่วมดำเนินรายการมาพูดคุยปัญหาหรือภาษาสุขภาพร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิติกรค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับพูดสามสูนรายการคุณติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่รายการของเรา0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องจากว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับหลายคนก็โทรมาถามคุณติ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นับจากที่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกตอนนี้เรายังเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับหลายคนก็ถามว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับท่านที่ต้องซื้อครึ่งโหลหรือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกตอนนี้โปรยังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าในสต๊อกโกดังของเรานั้นยังมีผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งไปสำหรับหลาย10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งจะไม่ให้เกิดการขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการซื้อเราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วแม้จะช้าไปบ้างนะครับสักนิดนึงอาจจะช้าไปล่าช้าสักวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยส่งคนติ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเออร์เลอร์สักนิดถึงช้าไป1วันนะครับปกติจะได้รับข้ามวันถ้าเกิดว่าเลยไปวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องกราบขอ โทษขออภัยนะครับเนื่องจากสายส่งนั้นต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดโปรมาก็ทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับเพื่อบริการให้กับท่านสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคือนาฬิกาชีวิตที่หลายท่านถามกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้
1: ค
0: นหนึ่งชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายคนเราเนี่ยจะเป็นเหมือนนาฬิกาหมุนจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือช่วงกลางวันด้านหนึ่งช่วงกลางคืนคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะพูดถึงอวัยวะหรือร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนับแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอยู่ปกติในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้กับร่างกายนั้นให้เป็นเรื่องที่สมดุลอย่างเช่นช่วงเช้ามาเนี่ยเราต้องเกิดเราต้องปวดเพื่อการขับถ่ายข
1: ับ
0: ถ่ายของเสียใช่เข้าห้องน้ำช่วง 7-8 โมงเราก็จะมีการกินอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับคุณติ่งตรงเนี้ยนับเราจะไปพูดถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับช่วงตั้งแต่ 3:00 ไปเนี่ยนะครับให้คุณติ่งเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังง่ายว่าปฏิสัมพันธ์ของเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้น ทำงานคุณลิง
1: ค่ะ
0: ทำงานในช่วงในช่วงตอนที่เริ่มตั้งแต
1: ่
0: คือตีสาม
1: ใช่
0: ตีสามเนี่ยทำงานอะไรบ้างคุณลิง
1: ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเวลา3นาฬิกาตี3เนี่ยนะคะ
0: ถึงตี5
1: เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของปอดนะทําหน้าที่ของเขานะคะเพื่อให้ระบบหายใจเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะที่สมองนะคะสมองที่ได้รับออกซิเจนน้อยหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความจำของคนเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะ
0: ครับช่วงตี3นี่โดยส่วนใหญ่นี้เรานอนเรานอนนะครับและช่วงตีสี่ก็ถึง
1: ตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ำสุดนะคะร่างกายเนี่ยควรจะได้รับความอบอุ่นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงสภาวะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะนะต่อการตื่นนอนนะคะเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์และก็ออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ระบบหายใจหรือว่าปอดมีปัญหานะคะหายใจติดขัดมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาการเนี่ยกำเริบได้นะคะ
0: ครับผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งเด้ง
1: ค่ะ
0: มีเคล็ดลับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่างเงี้ยเด้งเวลาที่นอนแอร์ผมคนหนึ่งก็นอนแอร์ไม่ถึงครึ่งไม่ทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านนะช่วงนี้ร่างกายต้องปรับความอบอุ่นตัวเนี้ยผมเคยฟังอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภามานะครับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำตามก็คือว่าท่านที่นอนแอร
1: ์
0: ท่านมาปิดแอร์คุณเด็ก
1: ใช
0: ่มาปิดแอร์ เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันจะหนาวเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเย็นตีสามตีสี่เนี่ยความร้อนก็จะคลายออกไปทำให้เรานี่นอนแอร์ทั้งคืนเนี่ยเราต้องปิดแอร
1: ์
0: ช่วงตีสี่ตีห้าเพื่อจะไม่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นนะครับต่อครับ
1: ทีนี้มาถึงช่วงเวลาของ5นาฬิกาตี5จนถึง7โมงเช้านี่นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่เขาทำงานนะคะเพื่อที่จะขับถ่ายของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะคะแล้วก็มีการหลั่งคอร์ติซอลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็จึงควรดื่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้นี่เป็นต้นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะความดันเลือดในร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดนะคะควรจะระวังอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นคือช่วงตีห้าโดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีวงการสุขภาพเนี่ยให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เพื่อจะขับถ่ายของเสียเพื่อจะทำให้เรานั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายของเสียออกนะครับหลายท่านนะครับที่ทำอย่างนี้ร่างกายก็จะเป็นปกติดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีไปด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเวลาคือร่างกายที่คนเราเนี่ยเวลามันรวนมันรวนผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับช่วงเวลานอนเราต้องนอนช่วงเวลาขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายช่วงเวลาทานอาหารไม่ได้ทานก็แปลว่าโรคกระเพาะถามหา นะครับ ช่วงที่ท่านเวลาขับถ่ายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงอย่างผมคุณติ่งพูดไปเนี่ยถ้าท่านมัวแต่นอนอยู
1: ่
0: ไม่ถ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนาฬิกาชีวิตที่พูดไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รู้วันเวลาที่ร่างกายนี้ทำงานและเราก็จะช่วยเขาตื่นขึ้นมาทานน้ำอุ่นนะครับทานน้ำอุ่นเพื่อจะให้ลำไส้นั้นเริ่มการแปรปรวนทำงานเพื่อที่จะถ่ายของเสียนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการหยดเลือดสุขภาพเลือกมาฝากนะครับเพื่อให้ท่านนั้นเป็นสาระดีๆเพื่อให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้ทราบเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับช่วงนี้
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็นะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษดีด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรยอดฮิตนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการ การส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพ

0: ในแง่มุมไหนผมกิติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกๆวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
3: ฮัลโหล
2: ครับครับ
3: ค่ะค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
2: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
3: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะค่ะจดเลยนะคะพี
2: ่ครับ
3: เลขที่37
2: 37
3: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
2: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
3: ่คะชุดที่จะปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
2: ได้นิคมเจโมเรารู้จักนิคมเจโม
3: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
2: จดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
3: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนั่งเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปขอไปที่ตรงนั้นเอาเบอร์ไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
2: พรุ่งนี้จุดทดลอง
3: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
2: โอเคได้จัดให้
3: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตังค์ที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
2: ครับ
3: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมาหาคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
2: อ๋อหมวย
3: ค่ะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
2: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
3: จ้ะ
2: โอเคครับผม
3: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณติ่ง
1: ค่ะ
0: เรามาต่อ
1: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
0: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนนี้
1: ค่ะ7โมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
0: ครับเป็นเวลาของช่วง
1: กระเพาะอาหารค่ะ
0: อ๋อต้องกินเข้าไป
1: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับเพราะว่าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ยต้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงาน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
1: ้
0: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับ นะครับ เพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
1: เปลี่ยนแน่เลย
0: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
1: ค่ะ
0: 7โมง8โมง9โมงช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนนี่ก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
0: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณเด้ง
1: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
0: ครับ
1: เป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี้เขาบอกอย่างนี้
1: ค
0: ุณติงเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคุณติงมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
1: า
0: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนหนึ่ง
1: มีอาชีพ
0: มีอาชีพนะไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวัน อยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนหนึ่งตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
1: แต่เราไปทำงาน
0: นาฬิกาชีวิตของพวกเราในประมาณ4 ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอน4 ทุ่มนะแต่4 ทุ่ม5 ทุ่ม6 ทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะ ประมาณเนี้ยว่างั้นเถอะ แล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้ อาจจะไปแค่1 วันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไปคุณดิ่งคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการเจาะลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
1: ใช
0: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
1: นอนไม่หลับ
0: ที่ก็ว่า5 ทุ่ม6 ทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณติ่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็คือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
1: ้
0: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
1: อ
0: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
1: ไม่ทาน
0: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
1: รวบเลยอ่ะ
0: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
1: จริงจริง
0: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
1: แต่เราทำไม่บ่อย
0: ทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ 5-6 ทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
1: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
0: แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
1: ใช
0: ่แล้วเรากลับไปกินอาหารแทนนะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึง7 โมงนะ
1: ค
0: นนี้ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่น เป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนหนึ่ง
1: เรื่องของ
0: โปรโมชั่นละกัน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทไวไลท์เนี่ยค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3 กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15 แคปซูลค่ะและก็อีก1 โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2 กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8 กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะ คะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณดิ่งครับก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คุณดิ่งเพราะว่าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู
1: ่
0: หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ คุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กฤติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการจอดลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระชุดหนึ่ง
2: อย่าสามกระปุกมีแถมด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ๆค่ะที่ที่เนี่ยที่อำเภออูทองสายโสมเนี่ย
2: ที่10หมู่1ตำบลสายยายโสมนะ
3: จ้าจ้า
2: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
3: ้มันขาดยาไปจ้าอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
2: ครับ
3: ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
2: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
3: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
2: ก็วันสองวันนี้แหละจ้ะตอนนี
3: ้จ้ะ
2: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
3: ยายสายยายโสมเนี่ย
2: ครับครับ
3: เคยมานี
2: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
1: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
1: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาที่เวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นนะจนถึง 5:00 นเย็นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา 5:00 นเย็นนี่นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา 4-5
1: โมงเย
0: ็
1: น
0: ท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ 17:00 นหรือ 5:00 นเย็นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดหนึ่งนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5โมงหรือ6โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ 10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับลานลานลิกาชีวิตเนี่ย เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
1: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดี
1: อ
0: ย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกลับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเร
1: าร
0: นะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหร
1: ือ
0: การผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
1: ค่ะช่วงเวลา 17:00 นจนถึง 21:00 นนะ 17:00 นถึง 21:00 นนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นนะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่ต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ๋งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ๋งพูดไปในช่วงเวลา17 นาฬิกาถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
1: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว
1: ่
0: าร่างกายจะปรับให้กับเข้าอุณหภูมินะครับ
1: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเองไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเองน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันอ
1: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ก็ไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
1: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ผมตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
1: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม
1: ่
0: ควรทานไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
1: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก 3:00 น 4:00 นไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
1: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างทานกาแฟช่วงประมาณบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 เนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี
1: ้
0: ฮอตสุดครึ่งโหล
1: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมกิติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติ่งบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติ่งเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติ่งก็เลยเกิด
1: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติ
1: ่
0: งป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
1: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี้ยได้ตกชะล้างคนหนึ่งเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อน
1: ๆ
0: ฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี้อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเด็กเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี้
1: จริงค่ะตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
1: มลภาวะเยอะ
0: ที่อยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
1: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายหลายแหล่งที่ผมไปมาคุณติ่งเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
1: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
1: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรอง
1: และ
0: บางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นป่ะนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
1: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
1: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๊ง
1: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
1: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
1: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
1: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
1: ์
0: บุหรี่อ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
1: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
1: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เอง
1: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: ได้สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเรื่องผักผลไม
1: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
1: ์
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะคุณเองหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือ5-7 โมงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนติ่งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือสองก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
1: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7 โมงถึง 8 โมงถึง 8-9 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าใน1 สัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้างอย่างน้อย1 วันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
1: เพื่อให้ไฟเบอร์
0: ไปไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
1: คือหนักๆ กินสเต็กอ่ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
1: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้าช่วงเที่ยงมาเป็นอะไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะก็เลยมีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าใน1 สัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
1: ก็คือเป็นการดีท็อกซ์ร่างกาย
0: หรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
1: ้
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6 กระปุก
1: ค่ะคาตามิน
0: 6 กระปุกแถม2 กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2 กระปุกรวมแล้วได้8 กระปุก
1: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3 กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดที่พูดเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1 โหลนะครับสมัครเช็คแล้วซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2 กระปุกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
1: ค่ะเบอร์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843858 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศ จะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ อ่ะเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเราเนี่ยซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค70-80นะคะอย่างคุณชรินทร์นันทนาคอนนะคะคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายันสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะเพื่อเป็นการขับกล่อมเนี่ยเพลงไพเราะไพเราะนะบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะก็ร่วมส่งกำลังใจเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนเด่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้าง
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย์ช่วงนั้นที่ว่าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะคุณติ่งอาจจะได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะตอนนั้นช่วงที่ว่ารัฐกำลังจะเปิดท่องเที่ยวอะไรนี่คนละครึ่งอะไรนะผมก็ไปผมดีใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยคุณผู้ฟังดีใจว่าทุกอย่างก็ต้องกลับมาแล้วนะครับแต่พอตลาดกุ้งสมุทรสาครครั้งเดียวถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืน
1: ค่ะ
0: ผมติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะกล
1: ับ
0: มาผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมนี่จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าทุกวันนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะเพราะเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะ เดี๋ยวโดนฟ้องร้องอ่ะท่าน ก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณถึงตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับไปจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่หรือเปล่า
0: แต่คิดว่ายากนะ
1: อ๋อ
0: ผมรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็เราไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับ
1: ค่ะ
0: องค์กรเข้ามาแบบนี้ ก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะครับ
1: ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามินซีค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก็หลายท่านก็ดีใจที่ขเล็กคาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหรือท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการดอลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปท.หรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีออกอากาศทางเสียงอดิสรสระบุรีนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับถึงก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสี
1: ม
0: าจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับ หลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับ ต้องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักฟังเพลงกันสักเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันมาแล้วสำหรับเพลงเพราะๆในทุกๆวันเพื่อกล่อมคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมกิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณติงมีสาระเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเล็กน้อยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูปนะแล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อนะคะมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
2: อม
1: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่น
2: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
2: กวนใจ
1: ก็กวนใจก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดี

0: ช่ใช่แล้วก
1: ็ตัวมัน
0: เดี๋ยวผมจะลดให
2: ้อ๋อจ้าขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
2: จำมาแล้วถ้าจะกินนี่เดี๋ยวเขาจะสั่งประจำไง
0: นะ
2: นี่ไงเขาอ่านโบชัวฉันให้โบชัวเขาไปเขาเลยอยากสั่ง
0: ครับครับครับก็ตัวเนี้ยกล่องสีชมพูนะครับ
2: อืมแล้วฉันไม่ได้เป็นนี่ฉันจะกินได้ไงฉันเป็นกระดูก
0: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี้
2: อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
0: ครับครับ
2: เหรอเปลี่ยนเป็นสองตัวไอ้เปลี่ยนเป็นสองกล่องได้ไหมล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
0: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
2: ราคานี้ก่อนน้อยเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กเป็นแท็กใครแท็กมันไปเลยเที่ยวหลังเขาจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
0: เอากระดูกสองใช่ไหม
2: เอากระดูกอันเดียวได้ไหม
0: ครับมันจะเพิ่มนะ
2: นี่น้องเขยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกนึงเดี๋ยวให้เขาสั่งคนละแท็กไปเลยจ้ะ
0: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: จ้าๆได
0: ้ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับครับ
3: ปรึกษากันได้นะคะ
4: ครับก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายงานเจาะลึกสุขภาพเราสองคนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
3: ยังอยู่คู่กัน
4: ยังอยู่ยังก้าวผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านวชิระเมธีนะครับที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด-19 ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
3: ะ
4: ท่านวท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณววัชระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้จะเรียนคุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ2ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับ
3: ค่ะ
4: นะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
3: ่ค่ะ
4: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
3: ค่ะ
4: นะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอ
3: ะ
4: ในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
3: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
4: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็ร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการจอดลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
3: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0884385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
4: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่

0: โปรโมชั่นนะคุณทิมช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นนะคะในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะรวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะที่ทางคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
1: ่
0: ครับทั่วประเทศนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
2: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
3: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
2: แถมกล่องเล็กกล่องนึง
3: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
2: ครับครับ3กระปุกนะ
3: สามกระปุกและแถมกล่องเล็กค่ะถ้าเอ้ยคาทามีนแค่ไปเกี่ยวกับลูกเขาเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
2: ใช่ครับ
3: สีส้มนะครับปุ้ย
2: สีส้มครับนะครับ
3: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
2: ครับครับส่งที่ไหนครับ
3: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
2: หมู่บ้านจามจุรี
3: 42 ครับ 463
2: ซอยอะไรครับ
3: ซอย10กอค่ะ
2: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
3: กิ่งแก้วค่ะ
2: กิ่งแก้ว43เนาะ
3: คร
2: ับ ครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
3: คร
2: ับ ครับครับถึงประมาณบ่ายๆครับผม
3: โหบ้านผม
2: ครับ
3: โอเคค่ะ
2: ครับๆเดี๋ยวจะโทรไปนะครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณติ่ง
1: ได้
0: ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ
1: อันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับผมกิติกรก็มาคุยรายการจอดลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับช่วงที่แล้วเราค้างไว
2: ้
1: เรื่องอาหารที่ทำให้กระดูกพรุนนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนะ
2: ยังจะมีเรื่องของน้ำอัดลม
1: อ๋ออันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ
2: ่ชอบหมดนะครับน้ำอัดลมเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมันมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกนะคะเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะคะเวลาดื่มเนี่ยก็เลยจะรู้สึกสดชื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอัดลมที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็มีการเติมสารเคมีชนิดนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนน้ำอัดลมชนิดอื่นๆนะคะจะเป็นสีสารพัดสีนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเติมสารนี้หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็การผลิตของแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะคะการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับทั้งฟอสฟอรัสส่วนเกินนะจากกรดฟอสฟอริกนะคะน้ำตาลจำนวนมากเนี่ยจากน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปคาเฟอีนจากเมล็ดโคลานะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะต่อร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกครั้งค่ะที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกระดูกนะจากกรดฟอสฟอริกนะแล้วก็คาเฟอีนนะคะของร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะเรียกว่าเสียสองต่อนะคะน้ำตาลที่อาจทำให้มีน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องทำงานหนักก็ไปเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอีกนะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ได้เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วก็เพื่อที่จะขับออกมาไตของเราเนี่ยทำงานหนักนะคะพูดได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อยค่ะแล้วก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะหากว่าบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปนั่นเอง
1: ครับแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีขายกันเยอะแยะไปหมด
2: ขายดีด้วยนะ
1: ขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
2: ต้องมีนะ
1: แล้วก็เขาก็มีมาใหม่ว่าโนซูก้าบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะครับซึ่งคุณฟังครับปัญหาเหล่านี้คือทานน้อยหน่
2: อ
1: ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะคือทานนิดทานหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอะไรที่น้อยเนี่ยก็โทษก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องถามผมว่าถ้าอดไม่ได้ทั้งนิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยนะครับแต่อย่ามากอย่าเป็นประจำแต่บางคนทานประจำนะ
2: อ๋อใช่
1: เคยเห็นไหม
2: ค่ะดื่มเยอะมาก
1: ครับตั้งแต่ทานอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงพวกนี้นะตกเย็นก็ต้องทานนะครับผมฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีนะครับที่เมื่อเช้าก็โทรคุยกันที่บางแสนน
2: ะ
1: บางแสนก็มีช่วงหนึ่งที่บูมนะครับก็กลับมาเงียบนะครับคือเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โควิดนี้ทำให้หลายท่านนั้นปวดหัว
2: เปลี่ยนไปด้วยนะ
1: ปวดหัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวพี่น้องบางแสนไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะครับนะครับก็พี่น้องกรุงเทพไม่ไปเที่ยวก็พี่น้องบางแสนก็อยู่ยากลำบากนะครับ
2: ค่ะ
1: ทะเลก็รอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาเพราะตอนนี้พัทยานี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณติ๋ง
2: ค่ะ
1: 90% มีคนเล่าผมฟังนะต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: ใช่
1: ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลย
2: ค่ะ
1: ก็พอต่างชาติมาไม่ได้สหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยหนักทั้งนั้นเลยน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: ก็ไม่มีคนนะครับไม่มีคนพัทยาก็ไม่มีเงิน
2: เ
1: ม็ดเงินลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือหัวหินชะอำนะครับก็ล้วนแต่ยากลำบาก ในการประกอบอาชีพนะครับก็ส่งกำลังใจไปถึงทุกพื้นที่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: ที่เมื่อวานนี้รายงานมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อก็บางช่วงก็จะพอมีคนแต่ก็เบาบางเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินทางไปนะครับก็รอนะครับรอดีวันดีคืนนะครับก็มีลูกค้าเชิญผมไปเที่ยวผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งคุณถึงไปมายัง
2: ยังเลยค
1: ่ะต้องหาเวลาไปนะครับเพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับ
2: มีอยู่ช่วงที่เขาเปิดการท่องเที่ยวรู้สึกโอ้โหคนเยอะเหมือนกัน
1: ครับคนเยอะ
2: ไปแน่นเลย
1: ครับตอนช่วงนั้นเขาจะเป็นหนักที่ภูทับเบิก
2: ค่ะ
1: นะครับภูทับเบิกก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับท่านที่ขึ้นไปสูดอากาศหรือว่าไปพิชิตความหนาวนะครับแต่หนาวนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะผมนะครับคุณฟังครับก็ไม่ว่ากันนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะโควิดนั้นเราจะต้องผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังใจนะครับเพราะว่ารายการเราส่งเสริมกำลังใจท่านมีทุกข์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับช่วงนี้โปรสักนิดนึงเอง
2: ค่ะโปรโมชั่นนะของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่อัปเดตแล้วเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันน่ะ3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบนี้นะสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมรีบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถึงประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0834856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์0843856644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ติดต่อก
1: ิน
3: มีแม่ทำไมมันขามันตึงแล้วปลายเท้ามันรู้สึกว่ามันปวดนะ
1: กินกี่วันนะครับเนี่ย
3: กินหลายวันแล้ว
1: กินแล้วปวด
3: ปวด
1: แต่มันไม่ปวดเลย
3: เมื่อก่อนไม่ปวดนะแล้วมันกินแล้วมันปวดน่องเยอะอ่ะมันว่ามันว่ายามันขับมันไล่ป่ะ
1: ครับกินแค่วันละเม็ดนะ
3: อ๋อฉันกินวันละสองไอ้เนี่ยสองครั้งสองเม็ด
1: โอ้ไม่ได้จ้ะกินแค่วันละเม็ดเดียวก่อนก็ได้นะ
3: อ๋อ
1: ครับเม็ดเดียว
3: จะตอนเย็นค่ะ
1: ได้ตอนเย็นก็ได
3: ้อ๋อ
1: แค่ตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นไม่ค่อยมียานะ
3: จ้ะ
1: แค่เม็ดเดียวนะครับ
3: ค่ะเรากินทานสองเม็ดไม่ดีเหรอคะ
1: ไม่ดีจ้ะมันจะทำให้ขับมากขึ้นนะ
3: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่อยๆกินไปนะ
3: จ้ะ
1: ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับรายการจดลึกสุขภาพผมกับติ๋งก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ยังทำรายการยังส่งกำลังใจคาตามินก็ยังจำหน่ายบางคนโทรมานะ
2: ค่ะ
1: ยังขายยังจำหน่ายยังอะไรอยู่ไหมยังจำหน่าย
2: เนี่ยใช่
1: ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับอุดหนุนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนรายการจอลึกสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคาตามินนี่เราเขาเรียกว่าไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้ผมมีกระเป๋านะครับตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังในช่วงโควิดที่เราท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับก็มีกระเป๋า
2: ผ้
1: าสปองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทำสวยนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์แต่ได้นี่ประโยชน์จริงๆคนหนึ่งทุกคนก็ต้องใช้กระเป๋าเมื่อไปซื้อของตาม
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: โลตัสบิ๊กซีพูดง่ายๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ใส่กระเป๋านั้นนะครับก็หลายท่านที่สะสมตัวนี้มันมีหลายท่านที่สะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะครับเปลี่ยนสีไปเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นแฟนรายการมาหลายปีตั้งแต่สมัยผมคุณติ่งนะช่วงนั้นนะ
2: เก็บทุกรุ่นเลย
1: เก็บทุกรุ่นนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไปเพราะที่โรงงานนะเขาก็จะทำให้เราออกมาใหม่ๆนะครับหลายท่านก็บอกมีลูกหลานเอาไปนะครับกระเป๋าก็เราก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้เพราะบางท่านนั้นยังไม่ได้นะครับก็บอกต่อกันนะครับ
2: แข็งแรงต้นทาน
1: แข็งแรงต้นทานนะครับสำหรับท่านที่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับคือผมก็บางทีนี่ลืมคนเด็กเวลาเข้าไปซื้อของเคยลืมไหม
2: ใช่
1: ลืมนะครับ
2: จากที่จะซื้อของเยอะเราเลยต้องซื้อของน้อย
1: ใช่นะครับผมลืมบางทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถพกพากระเป๋าไปได้ทุกครั้งนะครับก็ลืมนะครับแล้วก็เขาก็มี1จำหน่าย2ให้บริจาคนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวรอดต้องผ่านพ้นต้องรอดนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สายเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับหลายท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยนะครับก็โทรมาในรายการเราเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์ที่คุณติ่งและผมบอกเบอร์ไปนะครับที่เบอร์0843856644หลายท่านไม่ต้องจดนะครับตอนนี้เพราะรายการอยู่มานาน
2: จำได้แล้ว
1: จำได้เลยนะครับเบอร์นี้เราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็มีคู่สายหลายสายตอนนี้เบอร์ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามายังรับสายได้อยู่นะครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพผมคุณติ่งก็มาพูดคุยกับทางรายการเพราะว่ารายการจอดลึกสุขภาพนั้นจากการสำรวจเรตติ้งนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบกับคุณผู้ฟังในหลายจังหวัดและมีผู้ติดตามมากนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแนวใหม่ที่ให้กำลังใจท่านที่ชื่นชอบในรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คุณฟังนะครับที่ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ฟังรายการของเรานะครับ
2: อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะหนึ่ง distancing
2: ใช่
1: ไม่ต้องเขาว่าเว้นระยะห่างเขาว่าคนรุ่นใหม่นะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปคุยไม่ค่อยมีงานเลี้ยงน
2: ะ
1: แต่มีงานแต่งไหมช่วงนี้ไม่มี
2: มีงานแต่งแต่อาจจะแค่
1: เบาบาง
2: ใช่ค่ะ
1: โรงแรมก็ไม่มีงานตอนนี้นะครับผมผ่านไปเห็นโรงแรมปิดเยอะ
2: ค่ะ
1: บางท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ก็วันเช้านี้ผ่านถนนรัตนาธิเบศรมาก็เห็นปิดเพื่อจะปรับปรุงครับเพราะว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงโควิดก็ต้องหายนะครับ พราะว่าตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนจริงๆข่าวมีแต่ข่าวดีๆนะครับ
2: ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นนะคะ
1: ครับอาหารการกินนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่ามากับอาหารอะไรเคยได้ยินไหมช่วงนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไปกล้าซื้อของบางคนต้องเอามาล้างนะมีน้ำยาล้างอะไรพวกนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากนะครับ
2: หน้ากากอนามัย
1: ซึ่งหน้ากากก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายท่านก็ซื้อเป็นกล่องๆเพื่อเอามาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็หน้ากากเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ
2: เพรา ะว่า
1: สะดวกต่อการใช้งานนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นกล่องๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งก็70 80ก็มีนะ
2: ค
1: ุณภาพดีนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ได้มีโทรศัพท์นะมาเล่าให้ทางรายการเนี่ยได้ฟังนะคะบางท่านเป็นเบาหวานนะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านมีความดันสูงก็มีบางท่านเนี่ยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบ้างนะคะเรื่องของการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคือลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามานะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะมาเป็นแฟนรายการกันนะเจาะลึกสุขภาพกันนะพูดคุยกันได้ขอกำลังใจกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายการหยดลึกสุขภาพรอสายท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้คู่สายเราก
2: ็ยังว่างอยู
1: ่มีคนโทรเข้ามานะครับ เราสามารถรับสายได้หลายๆสายนะครับ คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่โทรเข้ามานี้นะครับเราก็ทำรายการไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่นะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นก็ยังรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้การค้นพบอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้ฟังก็คือโรคนอนไม่หลับนะครับ
2: กังวลนะฮะ
1: โรคนอนไม่หลับนะครับเขาสำรวจว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นโรควิตกกังวลกันมากนะครับปัญหาตามมาก็คือโรคนอนหลับๆตื่นๆนะหลับๆตื่นๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือเราอาจจะคิดไปอะไรไปแล้วก็นอนหลับๆตื่นๆทำให้การพักผ่อนไม่พอนะครับพอการพักผ่อนไม่พอเนี่ยระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดสภาวะไปในหลายๆโรคนะครับ คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุโทรเข้ามาโดยส่วนใหญ่นี้นอนไม่หลับนะครับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังต้องหนึ่งที่เขาบอกไว้นะครับคือออกกำลังกายนิดหน่อยสองคือการทานอาหารน้อยแต่เพียงพอในช่วงเย็นนะครับนะครับสามคือทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับนอนหลับในช่วง4ทุ่มแล้วไปตื่นเอาประมาณ2:00นะครับนอกนั้นก็จะไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ฝากท่านว่าช่วงเช้านะครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนมาตอน5:00แล้วเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่ที่นอนไม่ต้องลุกออกมานะครับท่านก็นอนไปจะไปตื่นเอาอีกทีจะหลับไม่หลับบางทีก็หลับไปบ้างก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณ6:00-7:00นะครับ6:00-7:00เพราะว่าอาจจะบางท่านก็อาจจะลุกมารดน้ำต้นไม้บ้างมาใส่บาตรบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมฝากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆติ่งครับ
2: ค่ะ โปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้มีสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0884385666 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับยังรักษาสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับและก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ที่ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ยังอุดหนุนกันอยู่อย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมกับคุณติ๋งก็ขอลานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบีนิวฟาวิทพลัสความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: งรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต้องกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ชนะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: ไม่บอกอังอ่ะ
2: ฮะใครคะไม่บอกเรื่องอะไรกันนะคะคุณน้องอังคุณพี่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะเนี่ย
1: ยายดาค่ะสามีเธอตามหาตกลงว่ายายดาไปอยู่ที่ไหนคะ
2: อุ๊ยคุณพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ย
1: ไม่รู้เรื่อง
2: ค่ะ
1: แล้วยายดาหายไปไหนล่ะคะแล้วไปกับใคร
2: นั่นน่ะสิคะคุณพี่รู้แต่ว่าคุณน้องดาน่ะมีอาการแพ้ท้องนะคะ
1: พี่ออดรู้เหรอคะ
2: ไม่รู้จริงหรอกค่ะแต่สงสัยเอาอะเพราะเห็นอาเจียนหลายครั้งแต่คุณพี่อะไม่ได้บอกกับใครนะคะคุณพี่อะเก็บเป็นความลับค่ะ
1: ดีมากค่ะพี่ออดอย่าพูดไปนะยายดาจะเสียเพราะเรื่องแต่งงานกับเรื่องท้องน่ะไม่มีใครรู้หากจะมีคนรู้ก็ต้องมาจากคุณพี่ออดกับอังเท่านั้น
2: โอ้ยไม่ต้องห่วงนะคะคุณพี่น่ะยิบปากสนิทแน่ไม่เปิดเลยล่ะค่ะอ้อคุณน้องดางดรับงานด้วยนะคะ
1: ยายดาก็คงจะกลัวคนสังเกตเห็นนั่นแหละค่ะโอ้ยแล้วป่านนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไปอยู่กับใครอะโอ้ยยายดาเอ้ยทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอะ
2: แล้วคุณน้องดาจะกลับเข้าวงการอีกไหมคะเนี่ย

0: แม่สุกิจลูกของเราเนี่ยจะกลับบ้านไหมวันนี้
1: ไม่รู้หากกลับก็เห็น
0: แม่สมจิตก็หากฉันเห็นเนี่ยฉันจะถามแม่สมจิตอย่างนั้นหรือจ๊ะ
1: สองทุ่มแล้วก็คงไม่กลับหรอกแกมีธุระอะไรกับลูกเหรอ
0: ธุระน่ะไม่มีแต่ถามเพราะว่าความเป็นห่วงนั่นไงตายยากจริงๆลูกพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ตายยากแต่ชอบสร้างเรื่องยุ่งเดินหน้าเหี่ยวมาอย่างนั้นแสดงว่าหนูดาไม่ยอมกลับมาด้วยสิท่า
0: แมวหน้าอย่าซ้ำเติมลูกสิ
2: สวัสดีครับพ่อแม
0: ่หนูดาไม่มาด้วยเหรอลูก
2: เขาคงไม่กลับมาแล้วครับพ
1: ่อหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจ
2: เขาหนีผมไปแล้วครับแม
0: ่หนีไปแล้วแล้วหนีไปไหนอ่ะ
2: ผมไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้จะไปตามเขาที่ไหนด้วยผมเสียใจนะครับที่ผมไม่ดีกับเขา
1: แล้วนี่ลูกสะใภ้ฉันกับหลานฉันจะไปอยู่ที่ไหนตกตะกำลำบากหรือเปล่าก็ไม่รู้โถดูหน้าของแม่สะใภ้ของฉันต้องลำบากตาโมดแกต้องตามหนูดากลับมานะ
0: แล้วนั่นรถไทยล่ะนั่นมาทำไมป่านนี้ฮะจะมานอนที่นี่หรือไงอ่ะฮะแม่สมจิต
2: นั่นรถของมาริสานี่ครับนั่นน่ะ
1: น้อยอีดังตัวดียิ่งจะหน้าด้านมาที่นี่อีกถ้าไม่ผัวเมียเขาแตกแยกคงจะสะใจละสิท่า
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม
0: ่สวัสดีจ้าหนูสา
3: ปนัดขาสาคิดถึงคุณนะคะกะแล้วเชียวว่าวันนี้คุณต้องมาน
1: ี่นางหน้าด้านออกไปจากบ้านฉันนะ
3: ตายคุณแม่ขาทำไมหยาบคายกับสานักล่ะคะสากับพนัสเรารักกันเราก็ต้องคิดถึงกันสิคะ
1: ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะไปนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้หากแกไม่ไปแกเจอดีกับฉันแน
3: ่คุณแม่ขาเจอดีอะไรเหรอคะ
1: อยากรู้ใช่ไหมได้สิต
0: า
1: โมด
0: จ๋า
1: ไปเอาปืนมาให้ฉันหน่อยวันนี้จะสอยอีนางผู้หญิงคนนี้สักหน่อยไปเร็วไปเอาปืนมาให้ฉัน
0: เอาจริงหรือจ้าแม่สมจิต
1: ฉันเคยพูดเล่นเหรอต
0: า
1: โมด
0: จ๋าฉันจะไปเอามาให้เดี๋ยวนี้จ้าเมียฉันโ
2: อ้ยอลิสาคุณกลับไปก่อนเถอะแม่ผมน้ำโหมากแล้วนะกลับไปก่อนนะ
3: แหมแต่ว่าสาเพิ่งมาถึงนะคะ
2: กลับไปเถอะครับผมไม่อยากให้มีเรื่องนะครับเชื่อผมเถอะ
1: จะไปหรือไม่ไป
0: มาแล้วจับปอปืน
1: เอามานี
0: ่แม่สมจิตแย่งปืนไปจากมือเราแล้วส่องไปทางหนูมาริสาพร้อมกับหน้าตาที่เหมือนกับกินเลือดกินเนื้อเชียวโอ้ย
1: ฉันจะถามคำสุดท้ายแกจะไปหรือไม
3: ่ไม่ค่ะ
1: นี่เน
3: ี่ยเอ้ยพนัดขาช่วยสาด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
1: นี่จะไปไหมอีหนังมารช้า
3: โอ๊ยโอ๊ยไปแล้วค่ะไปแล้ว
2: คุณแม่ครับว่าคุณแม่ทำเกินกว่าเหตุเลยนะครับเนี่ย
1: แกด่าฉันเหรอเจ้าพนัสแกเห็นมันดีแกว่ามีอยู่กับมันสิตอนนี้หนูดาก็ไม่อยู่แล้วนี่จำไว้นะอย่าให้มันมาเหยียบบ้านฉันอีก
2: พ่อครับผม
0: พ่อเข้าใจนะลูกเดี๋ยวแม่แกคงหายโกรธหรอกตอนนี้เขาผ่านไปหมดละเพราะว่าเขารักหนูดามากเอางี้แกเล่าให้พ่อฟังสิเรื่องมันเป็นยังไงกันอีกเนี่ย
2: ครับคุณพ่อคุณดาเขาฝากซองเอกสาร

0: ผมเสียใจครับคุณพ่อผมไม่คิดว่าดาเขาจะทำอย่างนี
1: ้เรื่องมันผ่านมาแล้วนะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยคิดไปข้างหน้าว่าจะทำไงกันต่อไปดีกว่านะลูก

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: บายอันเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะ
3: ผมไม่ว่างขอโทษด้วยนะผมมีงานต่อ
2: บายอันบายอัน
4: เอ้มาเรียเขาไม่ว่างไปกับผมมา
2: ไม่ฉันจะไปกับเขาเท่านั้น
4: เดี๋ยวเธอเดี๋ยวกับมาเรียป๋าก็ไม่ทันหรอกเดินเร็วขนาดนั้นเขาไม่รักเธอแน่มาเรีย
2: รักหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเธอคริสเพราะยังไงเธอก็อยู่นอกสายตาฉันอยู่ดี
4: แล้ววันหนึ่งฉันจะอยู่ในสายตาเธอมาเรีย
5: คริสจะจีบมาเรียเหรอ
4: ก็ไม่เชื่อ
5: เขาชอบกับไบรอันนี่เธอจะแย่งเขาเหรอ
4: ใครบอกเขาเลิกกันแล้วแต่มาเรียไม่ยอมจบต่างหากแล้วแล้วไบรอันเขามีคนใหม่ป่ะ
5: จริงเหรอคริส
4: ไม่รู้เขาทำตัวแปลกขึ้นทุกวัน
5: แปลกยังไงอ่ะ
4: ก็ไม่ค่อยไปกับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนเสร็จงานก็แยกกันเลยไม่ไปด้วยกันขนาดผมเป็นเพื่อนสนิทเขายังบอกว่าไม่ว่างเลย
5: เขาอาจจะมีงานเยอะมั้ง
4: ไม่รู้ผมไม่รู้โอเคขอตัวก่อนนะ
5: ไรอันมีผู้หญิงอื่นเหรอเฮ้ยแล้วเราจะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมเนี่ยแค่เรื่องของยายดาเรายังไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนเลยป่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะยายดาฉันคิดถึงแกนะโทรมาหาฉันบ้างสิฉันอยากรู้แกอยู่ไหนอ่ะ

0: ุณน้องขาคิดยังไงคะเนี่ยพาคุณพี่มาเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นที่โรงแรมหรูแบบเนี้ยรู้ไหมคะคุณพี่ชอบมากมากเลยค่ะ
1: รู้สิคะไม่อย่างนั้นจะพาคุณพี่มาเหรอคะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: แต่อังไม่ได้คุณพี่มากินฟรีๆนะคะกินแล้วก็ต้องทำงานด้วยค่ะ
0: งานอะไรคะบอกมาเลยค่ะ
1: หาข่าวยดาค่ะอังไม่สบายใจเลยอ่ะนี่เดือนกว่าแล้วนะคะยายดาไม่ติดต่อเราเลยอ่ะ
0: หรือว่าเขาไม่อยากคบเรานะคะคุณน้อง
1: นี่พี่โอ๊ตพูดอะไรออกมาอังเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของยายดานะเขาจะไม่อยากคบอังทำไมแต่ถ้าเป็นพี่

0: ค่อยๆนึกนะคะนึกเร็วเดี๋ยวจะนึกไม่ออกค่ะ
1: ก็ไม่น่าจะมีนะยายดาน่ะคบเพื่อนน้อยแต่จะจริงใจเขาไม่ชอบคนไม่จริงใจก่อนหน้านั้นเขาก็มีไบรอันเพียงคนเดียวยายดาก็ไม่ได้ยอมคบผู้ชายหลายคนนะคะ
0: แต่เจ้าไบรอันเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นคนดีนะคะเนี่ย
1: อังรู้แล้วก็ไม่เคยสนับสนุนว่าไงคุณโทรไปทำไมอะคะ
2: คุณอยู่ที่ไหนผมจะไปรับ
1: ฉันไปทานข้าวกับพี่โอ๊ต
2: ที่ไหน
1: โรงแรมแถวสีลมอะ
2: อีก45นาทีผมไปถึงนะ
1: ตกลงค่ะ
0: ใครกันคะคุณน้องกิ๊กหรือแฟนหรือว่าแฟนเก็บ
1: พี่โอ๊ตไม่ใช่ทั้งนั้นละค่ะแค่เพื่อน
0: เพื่อนชายใกล้ชิดเหรอคะนี่คุณน้องขาอายุก็ปูนนี้แล้วนะคะจะมีใครอ่ะก็ไม่ต้องปิดหรอกค่ะมันไม่แปลกถ้าคุณน้องไม่มีนะสิคะมันแปลก
1: อันเหรอคะแล้วที่คุณพี่ล่ะคะไม่มีใครเลยแปลกไหมคะ
0: ไม่แปลกละค่ะเพราะคุณพี่เป็นกระเทย อย่าขัดจังหวะการกินค่ะแต่รับรองนะหากคุณน้องดาติดต่อมาพี่จะรีบบอกคุณน้องทันทีค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณลูกหน้าที่พี่โอ๊ตกินต่อค่ะเสียจังหวะการกิน

0: ตกลงคุณดาติดต่อมั่งหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่เลยค่ะฉันน่ะถามพี่โอ๊ตแล้วก็เพื่อนๆในวงการก็ไม่มีใครได้ข่าวของยิดาเลยอ่ะแล้วเพื่อนคุณล่ะไปตามหาที่ไหนบ้างอ่ะ
0: ตามอะไรคุณข้าวแต่กินเหล้าเมาไม่รู้เรื่องงานนี้เพื่อนผมเสียคนแน่เลย
1: ขนาดนั้นใช่เหรอ
0: ครับผมไม่กลุ้มใจกลุ้มใจงานที่บริษัทก็เยอะเจ้าพนักก็มามีปัญหาซะอีกกลุ้มกลุ้มกลุ้มกลุ้มกลุ้มกลุ้ม
1: แต่ฉันช่วยอะไรไหมอ่ะ
0: คุณจะมาช่วยอะไรผมได้งานออฟฟิศคุณก็ไม่เคยทำนี
1: ่เอ้าก็ฉันเป็นนางแบบใช่ฉันทำงานออฟฟิศเป็นได้ไงเล่า
0: ครับเรื่องนี้ผมทราบครับ
1: แล้วเราจะไปไหนกันนะคะ
0: คอนโดเจ้าพนัทอ่ะ
1: เอ้าไปทำไมอะคะ
0: ก็ผมเป็นห่วงมันเราไปดูมันหน่อยสิไม่รู้ป่านนี้เมาหัวลาน้ำไปถึงไหนแล้ว
1: ก็ดีค่ะเพราะยังไงเขาก็เป็นสามีของเพื่อนฉัน
0: แล้วก็เป็นเพื่อนของแฟนด้วย
1: ทะลึ่งใครยอมรับคุณเป็นแฟนฮะ
0: แหมผมก็ดูตาคุณนี่นะผมก็รู้ว่าคุณไม่รังเกียจผมเลย
1: ในฐานะเพื่อนฐานะอื่นน่ะฉันขอคิดดูก่อน
0: อย่าคิดนานนักนะคุณมีเวลาไม่มากนักหรอก
1: ทำไมหากฉันคิดนานหรือไม่ตกลงคุณจะมีคนอื่นหรือไงก็ลองดูสิฉันจะยอมหรือเปล่า
0: ไหนบอกแค่เพื่อนไงทำไมต้องหึงด้วยล่ะ
1: เรื่องของเราพักไว้ก่อนเถอะเอาเรื่องของยายดาก่อนหากคุณตามเพื่อนฉันกลับมาได้ฉันจะตกลงเป็นแฟนคุณ
0: จริงนะคุณถ้างั้นงานนี้ต้องลงทุนแล้ว
1: คุณจะทำยังไง
0: ก็นักสืบสิน
1: ี่ไม่ได้นะ
0: เอา
1: เพื่อนฉันเป็นดาราเดี๋ยวก็เฉาหรอกเราต้องตามหายายดาแบบเงียบๆไม่อย่างงั้นฉันก็จ้างนักสืบตั้งแต่แรกแล้วสิ
0: แหมนี่คุณข้อจำกัดมันเยอะมากเลยนะเนี่ย
1: ก็เพราะว่ายายดาเป็นคนของประชาชนไงอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นเรื่องเราไม่มีความเป็นส่วนตัวมากเท่าคุณหรอกค่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ท่านผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: พี่ลี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาณขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนั่งมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็ญาติโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีถ่ายชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวม ั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินและทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหุ่นกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหุ่นกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็087500580000นะโยม087500580000ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายสบายจะตายลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหุ่นกระบือหลวงตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 3:30 น. ก็ขอเจริญพร

0: ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการบังคับทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา15 นาฬิกา30 นาทีโดยประมาณถึงเวลา16 นาฬิกาแล้วก็ลูกตาต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหลวงตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างหรือบางคนก็ต้องการมาพบหลวงตาอยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวพทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5ถึง5ครึ่งหรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโตตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้อยู่ดูทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์ก็อยากมาพบปะเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10 โมงแต่ได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายถ่ายชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่1นะชั้นที่1ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่2นะชั้นที่2ก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังรอการฉาบปูนแล้วก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าพระสงฆ์หรือบุตรหลานของโยมที่ขวากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรของพระเจ้าก็กำลังช่วยกันเตรียมชั้นที่3นะชั้นที่3คือโบสถ์องค์ก็มีนะโยมมี3ชั้นชั้นที่3ก็กำลังเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินงานการก่อสร้างชั้นที่3สืบต่อไปแต่ว่าชั้นที่3เนี่ยโยมเราจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการสร้างอุโบสถนะเพราะโครงสร้างเนี่ยจะมีตอกฟ้ามีบาริกามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างและช่างก็ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ ประเมินราคาไว้ถึง8ล้านบาทนะโยมเฉพาะค่าแรงนะค่าแรงนี่8ล้านบาทอะไรฉะนั้นก็เนี่ยโยมช่วงนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์หรือว่าได้คุยกับหลวงตาทางคลื่นวิทยุวปท792นี่แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรนะมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างแต่คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายปูแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในงานการก่อสร้างโบสถ์ชั้นที่3นะชั้นที่3สืบต่อไปหรือชั้นที่3เนี่ยเป็นโรงโบสถ์จริงๆนะส่วนชั้นที่1นะก็เป็นก็เรียกเป็นอะไรเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็น ที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่างานกฐินที่จะทอดทุกปีก็ทอดกันที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะโยมเนื้อที่อุโบสถหลังนี้400ตารางวาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เทศน์เจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันนะหรือว่ามาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างนะโยมทำบุญเนี่ยอย่าให้เกินกำลังทรัพย์โยมมีศรัทธามากแต่ว่ากำลังทรัพย์มีน้อยก็ทำแต่น้อยหรือว่าโยมอาจจะมีที่มือในงานก่อสร้างในการฉาบปูนก่ออิฐก็เพื่อเจริญพรมาร่วมกันได้นะพระชั้นที่สองเนี่ยยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังข้างๆยังไม่เรียบร้อยคือตอนเนี้ยขณะนี้ยังจะต้องฉาบนะก่ออิฐเรียบร้อยแล้วก็จะต้องฉาบผนังภายนอกภายในนะชุดนี้พระเราทำเองนะผนังภายนอกภายในต้องฉาบพระก่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหากว่าโยมมีฝีมือในเชิงช่างในการฉาบปูนนะก็ช่วยชนเจริญพรมาร่วมกันฉาบให้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงงานวันทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะโยมวันอาทิตย์22พฤศจิกายนก็มาร่วมกัน ทอดกฐินสามัคคีแต่ว่าในวันออกพรรษาก็จะต้องใช้ในอุโบสถหลังใหม่นี่นะโยมวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2569ปีนี้พอ เราตักบาตรเทโวโรหณะเรียบร้อยแล้วก็จะทำบุญกันที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวานั้นได้กล่าวมาแล้วนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็ฝากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรนำกฐินมาทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้จำนวนพระสงฆ์ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านจนได้ทราบว่าปีนี้พรรษานี้พระที่อยู่จำพรรษาจำนวนก็74รูปนะ74รูปเป็นจำนวนพระที่อยู่จำพรรษานะก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็เชื่อเจริญพรนะตั้งองค์กฐินไว้ที่เคหสถานบ้านเรือนของท่านหรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารช่วงนี้จะมีร้านอาหารบางคนเกียรติชายทะเลก็มีมากมายหลายร้านด้วยกันถ้าหากว่าโยมได้รับรู้รับทราบแล้วโยมมีกำลังศรัทธาก็เชื่อเจริญพรนะมาอาจจะมารับร่มกฐินนะทุกๆปีวัดก็จะจัดเป็นร่มนะร่มให้ร่มเงากับญาติโยมท่านสาธุชนแล้วก็มีนี่แหละกฐินที่วัดเนี่ยจะมีกฐิน12ราศีประจำปีเกิดนะประจำวันเกิดนะปีเกิดวันเกิดนะเดือนเกิดก็จะทำเป็นสายๆนะแล้วก็โยมเกิดวันใดก็ทอดถ้าติดวันนั้นเดือนอะไรนะวันเดือนปีปีวอกชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงก็เราทำเป็นสายๆนะให้โยมมาร่วมทอดกันและทางวัดก็ยามอบของที่ระลึกให้นะไว้สักการะบูชาไปที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณที่วัดอุกระบือแปลงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะฮะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็วันนั้นนายโยมก็จะช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเอาช่วงไหนช่วงเริ่มเวลาไหนวันอาทิตย์22ที่จะประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศ
1: ช่วงบ่ายค่ะ
0: ช่วงบ่ายแล้วหลังจากทอดกฐินแล้วใช่ไหม
1: น้อยช่วงบ่ายนางนพมาศช่วงค่ำ
0: นางนพมาศช่วงค่ำแล้วมีประกวดกระทงได้ไหมให้ทางกระทงมาประกวดด้วยได้ไหมได้ไหมก็อาจจะได้นะโยมมีกระทงมาจะมาประกวดเคยมีประกวดเป็นของโรงเรียนต่างๆของโรงเรียนของหมู่บ้านก็จะมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกให้กับท่านที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3ด้วยนะโยมนะฉะนั้นก็ในวันนั้นมีทั้งงานทอดกฐินสามัคคีโดยคุณโยมฉลองผู้โยมพันทองลิ้มเดืองโรจน์แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่วัดยานวาคุณอะไรคิดอะไรนะนิดเอ็มบอกว่าคุณแม่คุณแม่จันก็จะมาร่วมทอดด้วยนะปีที่แล้วท่านก็มาร่วมนะทอดกฐินด้วยแล้วก็มีวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมหลายปีแล้วนะก็ต้องขอวัฒนากับคณะศิษย์ญาณุศิษย์ของวัดพระธรรมกายและก็ญาติโยมให้สาธุชนทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมทอดกฐินเมื่อกี้กันแล้วก็โยมกฐินที่ทอดแล้วปัจจัยกฐินจริงๆคือผ้าผืนเดียวแต่ว่าก็มีปัจจัยเป็นส่วนสมทบเพื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสร้างวัดวารามหรือว่าโดยเฉพาะวัดหุบกระบือเนี่ยก็สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะคือหน้าที่เนื้อที่400ตารางวาและขณะนี้ก็ดังได้กล่าวได้แจ้งให้โยมทราบแล้วว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่1ได้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2ก็กำลังทำยังเหลือฉาบนะฉาบปูนผนังภายนอกภายในแล้วก็เริ่มชั้นที่3นี่ก็ให้พระท่านช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มก่อผนังแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โครงด้านบนนะส่วนด้านบนก็ต้องให้วิศวะจ้างช่างอีกส่วนหนึ่งวิศวะมาคำนวณแล้วก็สถาปนิกแล้วก็ช่างมาช่วยดูแลแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างช่วงบนเพราะช่วงบนนี่โยมพระไปขึ้นลำบากสูงมากโยมนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยโยมวิ่งบนทางด่วนสามารถมองเห็นชัดเจนนะนั้นก็ในช่วงนี้นะโยมว่ายังไม่ได้ทอดกฐินโยมมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายก็ช่วยเชิญเจริญพรหินช่วงนี้อิฐช่วงนี้ต้องซื้อมากอยู่คันรถหนึ่งก็รู้สึกจะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะมาคราวที่แล้วซื้อมา 2-3 คันคันละ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้อิฐใหญ่นะอิฐช่วนใหญ่ต้องไปซื้อที่ขณะนี้กำลังติดต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนะก็กำลังสืบราคาว่าตรงไหนมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาตรงไหนถูกกว่าก็จะซื้อตรงนั้นแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์นะโยมทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายค่าอิฐเนี่ยก็ใช้จำนวนมากโยมอิฐนี่หลายคันคันหนึ่งก็ 30,000 กว่าบาทนะ 30,000 กว่าบาทฉะนั้นก็โยมจะมีกุศลศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอาจจะซื้อเป็นเจ้าภาพอีกสักก้อนหนึ่งก้อนนี้รู้สึกว่าดูในรายการแล้วรู้สึกจะ2ประมาณ2บาท2บาทกว่านะก้อนใหญ่2บาท50สตางค์ถึง3บาทถ้าก้อนเล็กก็ก้อนละประมาณ1บาทนะก้อนเล็ก1บาทแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับชมและอย่างไม่หมดเลยเวลารายการนี้แล้วก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนั่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ตื้ออิฐหินปูนทรายกันนะแล้วก็ขณะนี้ก็โยมพระก็กำลังงานเสริมสร้างก่อสร้างบริเวณอุโบสถหลังเดิมปรับปรุงเพื่อให้ดูการระเบียบเรียบร้อยและให้แสงสว่างเมื่อโยมเข้าไปแล้วจะได้มีแสงสว่างพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็ลุงตาก็ไปดูแลงานการก่อสร้างและวันนี้ก็ได้ขึ้นไปสั่งงานไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะได้ขึ้นไปเข้าไปดูงานที่กำลังวางแผนงานไว้นะว่าตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็บริเวณใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่นะโยมนั้นก็ยังกำลังทำงานการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคลุมตรงนั้นจะมีท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปที่ด้านดร.เอกกฤษณาลัยรักษาท่านมีกุศลศรัทธามอบให้วัดหุบกระบือมาไว้ให้โยมสักการะบูชากันบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมนะแล้วก็ ใกล้ๆกับศาลาเผาอยู่นะตรงนั้นนี่ก็ทำกันมาหลายวันแล้วก็ได้อาศัยช่างหรือพระเราไปช่วยกันแล้วหลวงตาก็เป็นสถาปนิกเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบนะก็จะทำอะไรครับก็จะถามหลวงพ่อตรงนี้เอาอย่างไรตรงนี้ทำยังไงพอจบรายการแล้วหลวงตาก็จะต้องไปดูงานการก่อสร้างทั้ง2จุดนะ2จุดที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะก็ต้องมีใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะซื้อวัสดุก่อสร้างเติมเพิ่มเติมนะฉะนั้นก็ยังมีกำลังทรัพย์ราชการเชื่อใจกันพอนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตหัวกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดหัวกระบือยังจัดทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบืออยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าทางวัดยังจัดงานทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อสนองงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราณที่วัดกระบือนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่าแล้วถ่ายแล้วเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็นำไปมอบให้กับโครงการกองพันทหารต่างๆหรือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะขณะนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีประมาณเท่าไหร่โคกระบือขณะนี้ร้อยกว่าชีวิตนะโยมแล้วก็มีกระบือเผือกมากมายหลายตัวแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเขาเรียกพญาควายก็ชื่ออะไรหน้าเดี๋ยวก่อนนี้ก็จัดรายการเนี้ยอย่างเงี้ยตั้งชื่อผ่านสื่อสารมวลชนก็ชื่ออะไรนะดูตาจำได้ไหมที่ชื่อร้านกาแฟ
1: กาแฟแลควาย
0: ไม่ไม่ใช่
1: เขามีชื่อก็จำไม่ได้ท่านเป็นคน
0: ไม่ใช่โยมก็ตั้งชื่อผ่านรายการผ่านรายการโทรทัศน์
1: จำได้แต่ว่าร้านกาแฟแลควาย
0: ชมกาแฟมาชมกาแฟแลควายเป็นพญาควายนะโยมพญาควายนี่หายากโยมอย่างนี้ถ้าต่างจังหวัดนี่ตัวหนึ่งหลายสตางค์นะโยมแต่พญาควายเนี่ยนั้นโยมมีโอกาสก็มาเที่ยวเชียงรายพรมาชมพญาควายอยู่ที่วัดทุ่งกระบือแต่วันนี้ชุดตัวนั้นเอาไว้ด้านหลังนะพญาควายอยู่เนี่ยอยู่ด้านหลังเขาชื่ออะไรนะตอนนั้นก็ใส่มีชื่อแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่ในขันแล้วก็ล้วงขึ้นมานะก็ได้ชื่อน้องตายังจำไม่ได้ขณะนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วตัวนี้แม่ถ่ายชีวิตแม่เข้ามาตัวนั้นถ่ายมา70,000นะโยมเจ็ดหมื่นดูที่จะถึงขอนแก่นได้อะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปถ่ายค่ารถขนส่งต่างหากแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่แม่เขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะแม่อายุมากลูกขนาดนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังคอกด้านหลังทั้งหมดตรงนั้นจะมีร้อยกว่าแล้วก็ตัวอบรมแล้วก็ช่วงนี้ทางวัดกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกประโยชน์ด้านทิศตะวันตกก็กำลังโถมที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถนะสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบนมัสการติดทองพระโตเนลโบสดแล้วก็มาทำบุญงานต่างๆก็ต้องหาที่จอดรถให้โยมเพราะแต่ละครั้งโยมมาแล้วบ่นเรื่องไม่มีที่จอดรถนะจริงๆวัดหัวกระบือเนี่ยที่มากโยม50กว่าไร่แต่ว่าบางจุดบางที่ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่โถมอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ซื้อขยายใหม่ๆนะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เรียกต้นอัจฉปาระนุโคตหรือว่าต้นไทรอินเดียซึ่งคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองถวายมาจำนวน20กว่าต้นกำลังเพาะใส่กระถางอยู่แล้วก็จะนำไปปลูกบริเวณด้านหลังเป็นไม้ในวรรณคดีของประวัติศาสตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่นู่นไปปลูกที่ลพบุรีที่ตำบลบัวชุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะบัวชุมตำบลตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลนะที่ลพบุรีซึ่งตรงนั้นโยมถวายวัดใหม่ไว้อีกวัดหนึ่งนะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีวนมาเร็วๆหลวงตาก็ไปปลูกไว้2ต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่โยมหลวงโยมพันทองถวายมา อีกประมาณ20ต้นโดยประมาณท่านมหาอะไรนะมหาวิเชียรตัดให้นะตัดไปตัดกันสดสดเลยนะวันนั้นไปงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลทุกๆวันเสาร์ที่เกรดเวนะโยมพันทองโยมฉลองพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาก็ไปร่วมกันนะงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลแด่พระสงฆ์เจ้าวาดในพื้นที่เขตทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสมุทรสาครนะแล้วก็ทั้งที
1: ่
0: แปดริ้วนะทุกวันเสาร์นะ
1: ในพรรษา
0: ในพรรษาตลอดพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนก็ของวัดหัวกระบือก็จะไปวันที่วันนี้มันโยมบอกวันที่เท่าไหร่นะ
1: ไปเสาร
0: ์ไปทุกเสาร์แต่ว่าวัดหัวกระบือไปเจริญพุทธมนต์เนี่ยพุทธหนึ่งวันที่เท่าไหร่วันนั้นโยมบอกแล้ว
1: ถึงหรือยังคะ
0: รู้สึกจะเดือนกันยา
1: เดือนนี้
0: ล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กันยา
1: แต่ปลายเดือ น
0: เท่าไหร่เสาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่พระรู้สึกจะลงดูที่อันหยุดทั้งหมดอันนี้หมดเดี๋ยวนู่นแดงบนลงรู้สึกจะลงบัญชีละวันเสาที่เท่าไหร่หน้าก
1: ำหนด
0: การกำหนดการ
1: เจ้าวาดประกุ
0: ต้อง
1: เ
0: ขา
1: จะนั่งที่ที่อะไร
0: รู้สึกจะไปปลายเดือนกันยารู้สึกพระจะบอกว่าจะลูกตาเข้าพอดีรู้สึกจะติดบวชนาควัดประทีปก่อนนะวันเสาร์ที่12กันยาบวชนาควัดประทีป8โมงเสร็จแล้วก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวนะวันพอดีหลวงตาติดบวชนาควัดประทีปวัดประทีปจะบวชนาค8โมงครึ่งก็เรียนขอว่าให้เลื่อนมาเป็นเวลา8โมงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
1: เสาร์ที่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ยัง
1: ไม่ได้
0: ยังไม่ถึงวันที
1: ่เ
0: ออวันที่เท่าไหร่
1: ดูดีๆนะห้ามชนกันนะฮะ
0: อืมแต่ถ้าวันนั้นจะรับงานไม่ได้
1: ไม่ใช่องค์ประธานยังไม่มาแล้วหางมาแล้ว
0: ก็
1: เสียงยังไม่มาเลย
0: ก็ส่วนมากก็จะเนี่ยมีงานติดงานวันนั้นของด้านดร.เอกิจก็ติดบวชนาคว
1: ั
0: ด
1: ไปทัน
0: จะก็ไปทันนะบวชนาควัดนินสุขารามแล้วก็รีบเดินทางไปนะก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบที่นี่นะญาติโยมสาธุชน
1: บ้านหนองกระบือรับบวชไหมคะ
0: ก็มีบวชอยู่ตลอด
1: บวชเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: บวชตลอดมีทั้งบวชเข้ามาเนรและก็บวชพระเจริญพร
1: ถ้าสนใจอยากเอาลูกหลานมาบวชก็มาที่วัดหัวกระพือได้นะคะ
0: โยมมีบุตรหลาน
1: เน้นไหมว่าจะต้องแบบต้องหล่อสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเน้น
0: ไม่ต้องหล่อแต่ว่าอย่าให้สักเต็มตัวก็สักที่คอที่ศีรษะอย่างนี
1: ้
0: ไม่รับนะ
1: ติดยามาบำบัด
0: ไห
1: ม
0: อ๋อไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องอย่างนี้ต้องส่งไปที่สถานีตำรวจก่อนเขาจะเช็คประวัติว่าท่านมีคดีอะไรหรือไม่รายการในประวัติอาชญากรรมแล้วก็ต้องมีใบแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องมีใบแพทย
1: ์
0: ใบรับรองแพทย์
1: ถ้าตาใจดีมีคนอยากจะมาบวชอยากจะมาบูรณะวัดอยากจะมาทำความสะอาดช่วยวัดอยากทำความดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำมีแต่ความทุกข์หาแต่ความทุกข์ใส่ตัวอะไรมาหาหลวงตาก็จะได้อารมณ์ดีไงคะมาไหว้หลวงพ่อโตมาปฏิบัติล้างห้องน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหมหลวงตา
2: อาชีพ
1: ได
2: ้ว่ามาฝึกอาชีพ
0: ที่นี่จะเป็นงี้สถานที่ก็แล้วของที่ต้องคดีอะไรนะ
2: หัวใจ
0: ที่ต้องคดีเนี่ยอะไรที่ขับรถขับรถแล้วมีอะไรขับรถเมาสุราอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานที่ผู้บำเพ็ญสาธารณกุศลวัดขอญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางๆเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดีพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางๆค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางๆไว้ค่ะเนาะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางแห่งความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้คืนพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองอ่ะเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดหดผื่นจะหายไปกรวยไต

แรกถ้าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบก

วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอเขาก็เช็คดูอย่างงี้อย่างนี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคุณฟังอย่างนี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปะกล้วยดาวไปกินด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100569นะคะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปะกล้วยดาวไปกินก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ0625100569นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: คุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิโชค่ะคุณฟังเห็นไหมคะว่าในรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นนอกจากเราจะมีสาระเพื่อสุขภาพแล้วเรายังมีกิจกรรมหนึ่งนั่นคือกิจกรรมการออกกำลังกายที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็ไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะที่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ระบาดไปเกือบทุกครอบครัวแล้วนะคะเพราะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกว่าไม่ต้องออกจากบ้านเต้นมันซะในบ้านเลยจะได้ไม่ต้องทิ้งบ้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปไกลด้วยเด็กๆ เขาก็สนุกสนานกับการฟังเพลงสนุกๆเขาก็เต้นไปแล้วก็เต้นตามลูกหลานบ้างก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะเมื่อมีลูกหลานอยู่ด้วยท่านก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าพื้นที่ยิ่งดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้จิตใจมันชื่นบานด้วยนะคะและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือการทำให้บริเวณหน้าท้องหรือว่าในส่วนของลำไส้ของเรามีการเคลื่อนไหวนะคะมีผลดีต่อระบบการย่อยอาหารหรือว่าระบบการขับถ่ายค่ะคุณฟังนะคะอันนี้ก็จะเสริมเติมกันว่าถ้าหากว่าคุณฟังได้รับประทานอาหารที่มีกากใยด้วยมีไฟเบอร์ด้วยนะคะในอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไฟเบอร์ที่จะละลายไปพร้อมกับน้ำหรือว่าเป็นไฟเบอร์ซึ่งอาจจะไม่ละลายไปพร้อมกับน้ำแต่สามารถที่จะย่อยในร่างกายของเราได้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะดังนี้ประเด็นของสิ่งที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของใยอาหารนะคะหรือว่า dietary fiber นะคะก็คือส่วนโครงสร้างของพืช 99% นะคะเราจะพบไฟเบอร์นี้ในผักและก็ผลไม้หรือว่าธัญพืชซึ่งก็จะไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในทางเดินอาหารโดยใยอาหารนั้นจะมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นมีเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะคนที่มีไขมันในเลือดสูงๆนะคะอย่างเช่นตัวไขมันตัวร้ายตัว LDL นะคะในเลือดสูงๆคุณหมอก็มักจะแนะนำให้ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆเพื่อที่จะนำพาไอ้เจ้าตัวระดับคอเลสตัวร้ายๆตัวคอเลสเตอรอลตัวคอเลสเตอรอลร้ายๆหรือว่าเจ้าพลาคในลิ่มเลือดเนี่ยให้ไปพร้อมกับเรื่องของกระบวนการย่อยนะคะซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลแล้วก็เก็บกวาดน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเราไปด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะไฟเบอร์ก็จะลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักตัวได้คือลดความอ้วนได้ป้องกันมะเร็งได้นะคะปรับปรุงหน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะคุณฟังเพื่อที่จะแยกจำแนกแล้วก็จ่ายแจกว่าไฟเบอร์ที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำนั้นต่างกันอย่างไรแล้วก็มีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะขอขอบคุณทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลจากส่วนของมหาวิทยาลัยไม่โดนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคณะแพทยศาสตร์นะคะที่มอบข้อมูลดีๆให้กับทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะความแตกต่างของเจ้าตัวไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะไฟเบอร์ละลายน้ำนั้นก็คือไฟเบอร์ที่สามารถที่จะผ่านระบบทางเดินของอาหารไปได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องผ่านระบบการย่อยเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำนะคะไหลไปกากใยตรงนี้นะคะจะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำไปสำหรับไฟเบอร์ชนิดนี้จะกลายเป็นเจลนะคะคุณฟังนึกถึงเจลนะคะใสๆคล้ายๆกับว่าหนังจระเข้นะเจลแต่ว่าอันนี้เขาจะละเอียดกว่านั้นนะคะจะละเนียนไปพร้อมกับน้ำเลยค่ะแล้วเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำช่วยปรับระบบการย่อยให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเส้นใยประเภทนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดเสริมสร้างการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งผลดีต่อร่างกายของเราก็คือช่วยควบคุม
เสี่ยงกันเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราลดไขมันตัวร้ายนั่นเองลดลิ่มเลือดในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะแหล่งของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำนั้นนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่ร่างกายได้รับอาหารประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นถั่วต่างๆแอปเปิ้ลผลไม้เปรี้ยวๆแครอทคาบาเล่นะคะเขาก็จะสามารถที่จะมีไฟเบอร์ในตัวผักชนิดนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ผ่านกระบวนการเคี้ยวแล้วก็ย่อยสลายโดยเอนไซม์ในน้ำลายของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเข้าไปได้เลยนะคุณฟังก็จะต้องผ่านกระบวนการปรุงนะคะแล้วเราก็รับประทานแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็คือไฟเบอร์ที่ละลายพร้อมกับน้ำนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราคราวนี้เราจะมาแยกแตกต่างนะคะอีกขั้วนึงค่ะก็คือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะคะคุณฟังซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำก็คือไฟเบอร์ที่มีความสามารถในการที่จะละลายในน้ำได้ต่ำนะคะหรือว่าไม่ละลายเลยก็ได้ไฟเบอร์หรือว่ากากใยประเภทนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะเช่นเวลาที่เราคั้นน้ำส้มนะคะหรือน้ำผักที่มาพร้อมกากไฟเบอร์ประเภทนี้จะดึงดูดน้ำเข้าสู่กากอาหารจะช่วยการขับถ่ายนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นลดการท้องผูกได้เสริมสร้างคุณภาพลำไส้และการขับถ่ายในร่างกายของเราให้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะไฟเบอร์ชนิดนี้ยังส่งเสริมการตอบสนองต่ออินซูลินนะคะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกับไฟเบอร์ละลายน้ำนั่นหมายถึงว่าเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่เหมือนกับอินซูลินนะคะหรือว่าทำหน้าที่ควบคู่กันไปกับอินซูลินในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะก็มีหลายๆชนิดด้วยกันค่ะเรามาดูนะคะว่าแหล่งของไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นอะไรบ้างมีอยู่ในข้าวสาลีค่ะคุณฟังหรือว่าข้าวโพดนะคะหรือว่าผักต่างๆถั่วเปลือกแข็งๆเผือกค่ะมันและขนมปังโฮวีตนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะรับประทานอาหารชนิดนี้ได้โดยทั่วไปนะคะประโยชน์ของไฟเบอร์นั้นก็เยอะมากๆนะคะอย่างเช่นช่วยควบคุมน้ำหนักตัวช่วยปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือดในขณะที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกติป้องกันโรครุ่ยสีดวงทวารนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมสัญญาณความอิ่มของร่างกายทำให้เรารู้จักอิ่มเมื่อเราทำให้เราหยุดทานได้เมื่อเราอิ่มนะคะคุณฟังลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะและลดความเสี่ยงของเบาหวานต้องใช้เวลาในการเคี้ยวมากขึ้นช่วยให้การทานอาหารช้าลงและเป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารนะคะคุณฟังคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังขอแนะนำว่าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะคะแนะนำว่าไม่ใช่ว่าพอเราทราบว่าเรามีเรื่องของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้แล้วก็ไม่ละลายน้ำเราก็ไปรับประทานแต่ไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำหรือว่าละลายน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรับประทานไปพร้อมๆกันในปริมาณที่พอเหมาะพอสมดุลกันนะคะความเสี่ยงในการทานไฟเบอร์มากเกินไปก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการทานไฟเบอร์มากเกินไปจะมีผลข้างเคียงนะคะอย่างเช่นหากว่าเราทานมากเกินไปเราจะรู้สึกว่าท้องอืดแน่นท้องอึดอัดแล้วก็ปวดท้องนะคะก็พบว่าผู้คนส่วนมากมักจะได้รับไฟเบอร์น้อยกว่าที่ต้องการหากว่าในปริมาณที่มากกว่านั้นส่วนมากก็จะน้อยนะคะจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นานๆครั้งที่เราจะท้องอืดท้องเรอท้องเฟ้อหรือว่าแน่นท้องใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณฟังนี่คือชีวิตประจำวันที่เราต้องควบคู่ไปกับกระบวนการทานอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็กากใยนะคะและข้อมูลตรงนี้นะคะมอบให้กับคุณฟังด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วยสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่ค่ะก็ฟังที่รับประทานสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ่งนะคะจะให้สังเกตกันนิดนึงว่า
เมื่อคุณได้รับประทานสมุนไพรแบบเวทราไวกิ้งกระบวนการย่อยของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเหตุผลไม่ยุ่งยากค่ะคุณฟังคำตอบก็คือว่าจากส่วนของหน้าที่ของแบบเวทราไวกิ้งที่จะเข้าไปดูแลความแข็งแรงของเซลล์ไม่ว่าจะที่บริเวณกระเพาะอาหารหูรูดต่างๆหรือว่าลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆเมื่อเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงการบีบตัวของลำไส้ใหญ่การทำหน้าที่ของลำไส้เล็กก็จะทำหน้าที่ไปได้โดยที่มีความสมดุล นะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อระบบการย่อยของร่างกายของคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสั่งซื้อสมุนไพรแบบเวทราไวกิ้งนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญของฝากแล้วก็ของพิเศษจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนที่0625100560-9ค่ะผู้จัดนำเสนอบทเพลงจากเสียงของคุณดาวใจภัยจิตค่ะ

0: จริงหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังที่หลายคนก็คงจะทราบจากข้อมูลว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้างนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุขณะนี้นะคะก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในด้านอายุอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะ40กว่าๆนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะสนใจสมุนไพรแปะกล้วยราไวกิ้ง50กว่าๆก็มีเหมือนกัน60กว่าๆก็มีเหมือนกัน70กว่าๆก็มีเหมือนกัน80กว่าๆก็มีเหมือนกัน90กว่าๆก็มีเหมือนกันแต่ร้อยกว่าๆยังไม่เจอค่ะถ้าเผื่อว่ามีกรุณาโทรศัพท์มานะคะ0813346666ค่ะสายนี้มีรางวัลให้นะคะคุณฟังถ้าร้อยกว่าๆเนาะก็ขอให้อายุยืนหมื่นปีนะคะแล้วก็เป็นอายุยืนพร้อมกับความแข็งแรงแล้วก็ความจำที่ดีด้วยนะคะคุณฟังคะก่อนที่จะอายุ75หรือเปล่านะไปเที่ยวกันซะนะคะก่อนที่จะเดินไม่ไหวก่อนที่ใจจะไม่สู้ก่อนที่ดูไม่เห็นก่อนที่เอ็นจะยึดก่อนที่จะกินแล้วรู้สึกว่าจืดๆก่อนที่จะเหนื่อยแล้วก็หอบก่อนที่จะชอบรำคาญแล้วก็ทำให้ลูกหลานเบื่อๆนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่จะอายุ75รีบทำอะไรซะก่อนนะคะก่อนที่จะไม่เหลือเพื่อนเพราะว่ามองไปข้างๆเขาก็เสียชีวิตกันไปหมดนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะลืมเลือนนะคะทำไงดีคุณฟังบรรยากาศแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะพออายุ70กว่า80กว่านี่หันไปดูเพื่อนๆหายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวนะคะแต่อย่าลืมว่ารายการนี้เป็นเพื่อนนะคะ0813346666ค่ะคุณฟังคะเผื่อว่าการเพิ่มเติมเพลงอาจจะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทางหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็รับชมได้นะคะผ่านทาง YouTube นะคะสุขภาพกับเสียงเพลงสายนี้โทรมาแล้วนะคะ0813346666เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอเปิดสายสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
1: ขอฟังเพลงส่วนเกินของดาวใจ
0: นี่ไงชอบคุณดาวใจกับเพลงนี้ใช่ไหมคะ
1: ชอบมากเลยคร
0: ับ ค่ะฟังอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่สนามบินน้ำครับ
0: ฟังชัดไหมคะ
1: นนทบุรีคร
0: ับ อ๋อฟังชัดนะคะโอเคได้เลยค่ะส่วนเกินดาวใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะส่วนเกินนะคุณฟังคุณดาวใจภัยจิตนะเราฟังเพลงนี้ทีไรก็จะต้องมีเพลงแก้ทุกครั้งไปนะคะคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เจ๊สวยมาแล้วเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังป้อมเพลงผมผมถูกใส่ร้ายให้ฟังได้ยินหรือเปล่า
2: ได้ย
0: ินโอเค
2: ค่ะคุณขอแผ่นไอ้แฟนซูบารุไงของไอ้รอนสารบี
0: อ๋อของคุณเดินสารบีซูบารุนะคะได้เลยค่ะโอเคนะ
2: สารบีจ้า
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเจ๊สวยนะแข็งแรงแข็งแรง
2: หรือเปล่าคะ
0: อะไรนะคะ
2: เฉากล้วยเลี้ยงอะทำเองได้นะ
0: เฉากล้วยเหรอคะเจ๊สวยทำขายหรือทำทานเอง
2: ทำขายอ่ะขายดีมากเลยอ่ะ
0: โอ้มินเนอร์ล่ะถึงได้หอมมาถึงนี่เลยเฉาก๊วยเนี่ย
2: กินอร่อยแก
0: ้
2: ร
0: ้
2: อน
0: ไ
2: หน
0: ใช่แก้ร้อนไหนแก้ร้อนไหนขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงไหน
2: หน
0: ้
2: าบ
0: ้
2: านเลย
0: หน้าบ้านตรงไหนตรงประตูน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ๆอะไร
2: ไม่
0: ใกล้
2: ประต
0: ู
2: น้ำตรงอะไรอ่ะ
0: ตรง
2: บ
0: ุ
2: รพลซอย19
0: ไงใช่อะไรนะคะอะไรซอย19นะ
2: บุรพลซอย19ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อใครแวะไปนะไปอุดหนุนเฉาก๊วยของเจ๊สวยนะคะโอเค
2: ได้ด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เป็นใหญ่มือหมดเลยอ่ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ
2: ใหญ่นะ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดี
2: พูดยาวจัง
0: ไงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพูดสั้นๆเดี๋ยวจะพูดสั้นๆ
2: เจ๊สวยจะโทรเป็นชั่วโมงเลย
0: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต้องพูดสั้นๆจะได้ฟังเพลงเยอะๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค
0: ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยพอสไลด์แล้วสไลด์ไม่ได้ปิดก่อนนะขอบคุณค่ะเอ้าไปฟังเพลงกันส่วนเกินแล้วก็เจ๊สวยขอซูบารุมานะคะเชิญค่ะ

เพลงในแนวลูกกรุงแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เจ๊สวยแนะนำมาคือซูบารุนะคะหรือว่าชื่อเพลงดาวประดับใจในเสียงร้องของคุณดอนสอนระเบียบค่ะ

มีการหลายๆเวอร์ชันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับซูบารุค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกบทเพลงที่ช่วยกันแนะนำความไพเราะแล้วก็ส่งให้ทั่วถึงกันนะคะผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคุณฟังขอหนึ่งเพลงนะคะแต่ว่าคุณฟังสังเกตว่าทุกๆท่านจะได้ฟังแล้วก็อิ่มเอมไปกับบทเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำด้วยนะคะขอบคุณทุกสายนะคะไม่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้โทรศัพท์เข้ามาแนะนำเพลงหรือไม่หรือว่าพรุ่งนี้จะแนะนำเพลงเข้ามาหรือไม่หรือว่ามรืนนี้อาจจะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็นึกอยากจะฟังเพลงโทรศัพท์มาที่0813346666ฝากเพลงไว้นะคะผู้จัดจะได้ทำการบ้านแล้วก็นำมาฝากให้ฟังเป็นชุดๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะส่วนการสั่งซื้อแบบกล้วยตอไวกิ้งอันนี้ก็โทรศัพท์ได้เลยค่ะนะคะสั่งซื้อกันตั้งแต่ล่วงหน้านะคะจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดพลาดจากการสั่งซื้อสมุนไพรแบบกล้วยตอไวกิ้งแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่เราต้องการจะมอบให้ด้วยใจจริงแล้วก็ด้วยความรักด้วยความผูกพันด้วยความห่วงใย062ค่ะ5100560-9นะคะสั่งซื้อ10คู่สายนี้10หมายเลขนี้ได้ทั้งแปะกล้วยตอไวกิ้งกล่องสีเขียวและกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะในราคาเดียวกันคือ260 บาทค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิต

รายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับพิทยาธานีครับอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเดิมวันนี้หยิบบทเพลงแรกนะครับเป็นเสียงของวงชาตรีนะครับคุณผู้ฟังรักครั้งแรกก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงครับที่นำมาเปิดให้ฟังกันเป็นระยะนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบทเพลงที่มีคุณภาพบทเพลงในตำนานบทเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขเราคิดถึงคุณผู้ฟังนะครับหลายคนเคยฟังโดนใจกับบทเพลงนี้กันไหมครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรียกว่าตั้งแต่3 40อัพขึ้นไปนี่คุ้นเคยกันดีแล้วครับสำหรับบทเพลงรักครั้งแรกแต่ว่าโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยก็มีศิลปินคนรุ่นใหม่นะครับได้นำมาโคฟเวอร์ทำดนตรีกันใหม่แต่เนื้อหาของเพลงนั้นก็ยังโอเคอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับยังมีความหมายยังมีความไพเราะเช่นเดิมนะครับนำมาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเพลงที่หลากหลายบทเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้นะครับเป็นรายการที่เสริมสร้างให้ความสุขให้กำลังใจกับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตได้คุณผู้ฟังสามารถรับชมผ่านรับฟังผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์รายการตะวันสีทองนะครับ AM 792ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตได้คุณผู้ฟังครับยังไงแล้วก็ส่งเสียงทักทายกันมาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณฟังและฟังรายการอยู่ที่ไหนเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ทีมงานของเราได้รับรู้ว่ารายการของเรานั้นยังมีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังกันอยู่ในหลายที่หลายแห่งนะครับเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากที่เราจะมีบทเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วเนี่ยเรายังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ได้ด้วยและมีบทเรียนทางไปรษณีย์ทั้งทางออนไลน์และทางจดหมายนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อนะครับขอรับเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ได้ใกล้ๆก็เรียนได้นะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพียงอ่านออกเขียนได้ก็เรียนบทเรียนของเราได้ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีครับเรียนแล้วได้ความรู้และความรู้นี่แหละครับนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีกับเราให้กำลังกับเราในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่เราพบเจอได้นะครับบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตนั้นเราจัดทำขึ้นมาไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ช่วงอายุไหนเรียนได้หมดเด็กเรียนได้ผู้ใหญ่เรียนดีเรียนแล้วชีวิตมีความสุขจริงๆลองกันดูนะครับคุณผู้ฟังครับลองเรียนกันดูใกล้ๆก็เรียนได้นะครับชื่อมาที่อยู่มาเดี๋ยวทีมงานจัดส่งบทเรียนไปที่บ้านคุณผู้ฟังเลยนะครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนทางชีวิตคุณผู้ฟังครับก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้นะครับเบอร์มือถือเป็นเบอร์ที่คุณฟังสามารถโทรมาร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามก็เบอร์เดียวกันแหละครับ0841247876เป็นเบอร์ที่คุณฟังจะโทรกันเข้ามาขอสมัครบทเรียนทางไปรษณีย์หรือว่าจะขอหนังสือดีๆเอาไปอ่านกันเรามีหนังสือมอบฟรีให้กับคุณฟังด้วยนะครับหมายเลขนี้ครับ0841247876นะครับแล้วก็เป็น ID Line เป็น ID Line นะครับที่คุณฟังจะติดต่อผ่านช่องทาง Line นะครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับก็ทักทายพูดคุยกันติชมรายการฟังอยู่ที่ไหนนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันรายการของเราเปิดเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นความสุขกับคุณฟังมากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็เรียกว่าให้กำลังใจกันแหละครับสิ่งเหล่านี้สำคัญเพราะว่าทำให้เราสามารถบากบั่นแล้วก็ฝ่าวิกฤตในบางช่วงของชีวิตไปได้นะเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับคุณผู้ฟังครับขอคุณผู้ฟังมีกำลังใจมีความสุขวันนี้ถ้าเหน็ดเหนื่อยก็พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรามีของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยของรางวัลของเรานะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยการร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามกันนะครับนะเกมคำถามจะถามคุณฟังและคุณฟังก็ตอบมานะครับนะเป็นเกมคำถามนะครับที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังนะครับว่าคำตอบควรจะเป็นข้อกอไก่หรือว่าขอไข่ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: จำวันนี้คือรุ้งกินน้ำมีกี่สีก็5สีข้อ7สีรุ้งกินน้ำมีกี่สีก็5สีข้อ7สี
1: วันนี้เกมคำถามนะครับถามคุณผู้ฟังนะครับว่ารุ้งกินน้ำเนี่ยมีทั้งหมดกี่สีกอไก่5สีขอไข่7สีคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมครับว่ารุ้งกินน้ำนั้นมีทั้งหมดกี่สีนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าช่วงที่ฝนหยุดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรุ้งหลายสีด้วยกันใช่ไหมครับกอไก่5สีขอไข่7สีนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่รู้คำตอบกดโทรศัพท์กันเข้ามาทีมงานรอรับสายคุณผู้ฟังในเวลานี้เลยนะครับรับสายกันสดๆเลยนะครับ0841247876นะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับตอบถูกนำรายชื่อคุณผู้ฟังเข้าสู่รอบ2แล้วก็ลุ้นจับฉลากกันเลยนะครับพร้อมรับของรางวัลที่เราจะจัดส่งถึงบ้านคุณผู้ฟังนะครับ0841247876นะครับแล้วก็เป็นID Line ที่เราจะติดต่อผ่านช่องทาง Line ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับมาฟังกันอีกเพลงหนึ่งนะครับช่วงต้นรายการฟังกันไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงของวงชาตรีรักครั้งแรกนะครับอีกหนึ่งบทเพลงนำมาฝากคุณผู้ฟังครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าเราได้เห็น

0: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: คือรุ้งกินน้ำมีกี่สีก็5สีข7สีรุ้งกินน้ำมีกี่สีก็5สีข7สี
1: ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมพิทยาธานีและสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามได้ไม่ต้องส่งซองส่งฝาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่โทรกันเข้ามาที่หมายเลขที่คุณผู้ฟังได้รับทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับ0841212

4-7876ว่าคำตอบคุณเป็นข้อกอไก่หรือว่าขอไข่นะครับคุณผู้ฟังครับกอไก่ก็คือถามคุณผู้ฟังว่าลุงกินน้ำมีกี่สีกอไก่5ขอไข่7สีนะครับคุณผู้ฟังครับกดกันเข้ามาเลยตอบถูกนำรายชื่อคุณฟังเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากนะครับและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพคุณฟังครับเราอยู่กันในช่วงของเรียกว่าปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับคุณฟังครับปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับก็เป็นช่วงที่อากาศยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับคุณฟังครับอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงมีฝนตกมีลมเย็นๆบ้างนะครับนะมีอากาศร้อนๆด้วยนะครับฉะนั้นในเดือนนี้คุณผู้ฟังครับนะก็จะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราควรจะระมัดระวังผมได้รับข่าวอยู่เสมอคุณผู้ฟังครับนะรับข่าวที่ส่งเข้ามาบ้างนะครับซึ่งเป็นเฟซนิวนะครับเฟซนิวคือข่าวที่มันไม่จริงครับข่าวไม่จริงนะครับอย่างเช่นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดอย่างหนักจนไม่สามารถที่จะห้ามเดินทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักหรือว่ามีเรื่องของโรคที่อันตรายติดต่ออย่างรุนแรงระบาดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเป็นข่าวเท็จนะครับคุณฟังครับบางครั้งเราต้องใช้เรียกว่าติดตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ใช้สติปัญญาในการแยกแยะด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับข่าวทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีโรคอะไรต่างๆที่พูดกันเข้ามานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันเข้ามาซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับก็ติดตามนะครับแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้คุณผู้ฟังครับแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้นะครับโรคที่เราพบกันบ่อยๆก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังครับมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่ามีผู้ป่วยสะสมเพิ่มจำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยนะครับเป็นหลักแสนๆเลยนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็มีเพราะว่าบางครั้งบางอย่างมันก็อาจจะกลายพันธุ์นะครับนะบางคนอาจจะมีภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับกลายเป็นโควิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีโดยกลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ60ปีขึ้นไปโอ้โหต้องระมัดระวังนะครับผู้สูงอายุนะเพราะเรามีภูมิคุ้มกันที่มันอาจจะลดน้อยลงนะครับงั้นอย่าประมาทนะครับนะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอย่าประมาทนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยโดยเฉพาะบางคนมีโรคไตโรคหลอดลมเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงวัณโรคปอดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะสำหรับคนที่ไม่มีประวัตินะครับไม่มีประวัติรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับไอ้ส่วนสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดก็เป็นพวกสายพันธุ์นะครับคืออะไรอย่างที่ A นะครับหรือว่า H3N2 อะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นคุณผู้ฟังครับเราก็พยายามแล้วกันนะครับคือพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือป่วยนะครับหรือป่วยเพิ่มนะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อนั่นหมายความว่าไม่ว่าในสถานที่แออัดหรือในเวลาที่เราป่วยอยู่นะครับเราก็ควรจะสวมแมสนะครับหรือหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็แยกตัวออกไปก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อก็ช่วยได้นะครับคุณผู้ฟังนั้นในช่วงของเดือนเนี้ยเดือนหน้าจริงๆแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงปลายๆอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็นำมาฝากกันสักนิดนึงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังครับนะหรือว่าโรคบางโรคอย่างเช่นโรคติดเชื้อจากไวรัสRSV มันก็อยู่ในกลุ่มของไข้หวัดนะครับนะพวก RSV เนี่ยนะครับนะก็เรียกว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยที่สูงนะครับแล้วก็สูงมากกว่าทุกปีด้วยในช่วงเวลาเดียวกันเราจะเห็นนะครับว่ามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันเนี้ยนะครับนะเป็นหลักหมื่นคนนะครับเสียชีวิตก็
เรียกว่าเกือบ10คนนะครับซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ RSV นะครับจะมีอาการเริ่มต้นคล้ายๆไข้หวัดมีไข้มีไอจามมีน้ำมูกต่อมาก็มีอาการรุนแรงไอแรงหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวิดหรือเสียงคืนอะไรคืนคานอะไรนะในลำคออะไรเงี้ยนะครับนะโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจโรคติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยคุณผู้ฟังครับมันติดต่อจากละอองเสมหะของผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อ RSV และการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเช่นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูของเล่นต่างๆนะครับโดยเชื้อจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงนะหลายชั่วโมงครับเขาบอกว่ามีระยะฟักตัวกันก็2ถึง8วันทีเดียวการรักษาก็เป็นไปตามอาการนะคุณผู้ฟังครับเนื่องจากยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะนะครับปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุนะครับกลุ่มเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์รวมทั้งภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันในเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยงสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้คุณผู้ฟังครับบางครั้งเราก็ประมาทผมคนหนึ่งแหละครับต้องยอมรับว่าอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นเนาะบางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้ใส่แมสอะไรหน้ากากอนามัยจริงๆแล้วเราต้องหันกลับมาป้องกันตรงนี้เพราะว่ายิ่งอายุสูงยิ่งอายุมากเนี่ยครับนะผ่านประสบการณ์โรคมาเยอะเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันเรามันก็ลดน้อยลงนะครับนะหน้าที่ต่างๆของอวัยวะต่างๆในการทำงานเนี่ยมันก็ลดลงตามสภาพดังนั้นสิ่งสำคัญเราควรที่จะนะครับป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับนะก็นำมาฝากกันครับช่วงของสาระสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับมีบทเพลงเพราะๆให้ฟังกันอีกหลายเพลงนะครับอีกหนึ่งบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่ากลับมา

ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: ประจำวันนี้คือรุ้งกินน้ำมีกี่สีก5สีข7สีรุ้งกินน้ำมีกี่สีก5สีข7สี
1: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคัมภ์วันนี้ผมจะพูดในเรื่องไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทดีอย่างไรคุณผู้ฟังครับชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถูกต้องไหมครับเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะยืนอยู่บนความไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและคนที่มีสติเขาจะรู้จักระมัดระวังเหตุเพราะว่าโอกาสที่มันจะผิดพลาดและความเสียหายที่ไม่จำเป็นมันอาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้งเราอาจจะคิดว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมาถึงเสมอเราจึงมักจะผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งที่สำคัญละเลยคนที่เรารักและคิดว่ามีเวลาอีกมากที่จะกลับมาจัดการชีวิตของตนเองแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังครับชีวิตไม่เคยรับประกันวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับการที่เราไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยมันดีอย่างไรดีสิครับอย่างแรกเลยช่วยให้เราตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อเราไม่ประมาทเราจะไม่รีบตัดสินใจเพียงเพราะอารมณ์หรือความรู้สึกชั่วขณะแต่เราจะหยุดคิดพิจารณาผลที่จะตามมาและเลือกสิ่งที่เหมาะสมหลายปัญหาในชีวิตไม่ได้เกิดจากการไม่มีความรู้แต่เกิดจากการที่ไม่คิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะทำอย่างที่สองการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทดีอย่างไรทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาเราอาจหาเงินที่เสียไปกลับคืนมาได้แต่เราไม่สามารถซื้อเวลาที่ผ่านไปแล้วกลับคืนมาอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับดังนั้นจงใช้เวลาแต่ละวันให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยให้ชีวิตหมดไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าจนวันหนึ่งต้องมานั่งเสียใจว่าน่าจะทำตั้งแต่วันนั้นอีกประการหนึ่งคุณผู้ฟังครับทำให้เราเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบตัวเมื่อวานเนี้ยผมได้มีโอกาสโทรไปหนุนใจและก็รับฟังเขาด้วยนะไม่ใช่หนุนใจอย่างเดียวรับฟังด้วยซึ่งเป็นคุณพ่อคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องผมนะครับเขามีลูกซึ่งลูกเขาเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับลูกเขาเนี่ยรับราชการทหารกำลังมีอนาคตเลยกำลังมีอนาคตเลยนะครับนะแต่ได้จากไปแบบไม่ได้บอกลากันเลยนะครับไม่ได้บอกกล่าวกันเลยคือนอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลยเป็นทหารนะครับรู้สึกจะยศจ่าตรีอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่นะเป็นคนหนุ่มอยู่คุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เราต้องเห็นคุณค่าของเวลาบางครั้งเราคิดว่าคนที่เรารักนั้นจะอยู่กับเราไปอีกยาวนานเราจึงละเลยที่จะพูดคำดีๆละเลยที่จะพูดละเลยที่จะดูแลปล่อยให้ความขัดแย้งอยู่ในใจแต่ชีวิตไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังไม่แปลกเลยที่พระเยซูจึงบอกว่าเพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมให้พร้อมเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอดูอย่างภัยธรรมชาติเลยครับนะเราไม่คาดคิดมันยังเกิดขึ้นมาได้เลยบางครั้งเราเคยได้ยินข่าวก็มีการเตรียมแต่ว่าเราอาจจะประมาทไปฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับนะทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยได้ให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายเพราะเมื่อเรารู้ว่าเวลาของเรามีจำกัดเราก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งเราจะเริ่มเลือกสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่เร่งด่วนอันนี้ดีนะสิ่งที่สำคัญมากกว่าเร่งด่วนเราเลือกสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่ทำให้เราพอใจเพียงชั่วคราวและเลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นใช่ครับบางอย่างเร่งด่วนแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยเอาเรื่องที่สำคัญก่อนนะครับสำคัญก่อนคุณผู้ฟังครับนะเป็นสิ่งที่เตือนสติเรานะครับนะ อย่าประมาทกับเวลาอย่าประมาทกับคำพูดอย่าประมาทกับสุขภาพอย่าประมาทกับครอบครัวอย่าประมาทกับโอกาสนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่เราสามารถเลือกได้ว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะการใช้ชีวิตไม่ประมาทคือการที่เรามีชีวิตพร้อมสำหรับวันนี้และพร้อมสำหรับวันข้างหน้าคุณผู้ฟังครับผมขอจบลงด้วยข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่กล่าวว่าขอทรงสอนข้าพงทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพงจะมีจิตใจที่มีปัญญาขอพระเจ้าที่จะช่วยเราพระเยซูคริสต์ให้เรารู้ถึงคุณค่าของวันเวลาเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทและดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์นั่นแหละครับคือความปลอดภัยในชีวิตฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

0: ไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ใช่กับป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเออต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0841247876 0841247876

0: ประจำวันนี้คือรุ้งกินน้ำมีกี่สีก็5สีข7สีรุ้งกินน้ำมีกี่สีก็5สีข7สี
1: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับเราอยู่กันในช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ต้องเฉลยเกมคำถามกันแล้วถามคุณผู้ฟังนะครับว่ารุ้งกินน้ำมีกี่สีกอไก่5สีขอไข่7สีคำตอบที่ถูกต้องคือรุ้งกินน้ำนั้นมีทั้งหมด7สีครับคุณผู้ฟังครับ7สีคอนเสิร์ตไม่ใช่7สีนะครับรุ้งกินน้ำนะครับข้อขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ได้เฮกันเลยนะครับส่วนมากจะตอบถูกกันนะก็นำรายชื่อรายชื่อคุณผู้ฟังไปจับฉลากอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนะในขั้นตอนที่2นะครับในรอบที่2นี้จับฉลากกันนะแล้วก็จะแจ้งผลการจับฉลากและส่งของรางวัลไปที่บ้านคุณผู้ฟังเลยโอเคนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาขออนุญาตลากันนะพบกันในคราวหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามฟังรายการขอบคุณในทุกสิ่งนะครับก็ขอพระเจ้าพระเยซูที่จะอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านที่กระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMCขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทร์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนแล้วก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้แล้วก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบ ปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่าย

0: อุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
1: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียานามว่าน

0: มดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
0: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเป็นศาลาพักใจพักกายให้กับคุณฟังเพราะเรามีบทเพลงด้วยนอกจากส่วนของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีทีมแพทย์หลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญที่จะคอยถามตอบปัญหาสุขภาพหรือว่าคอยตอบคำถามให้กับท่านผู้ฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นข้อมูลความจริงจากโรงเรียนแพทย์นะคะนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมและก็มีทางด้านนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทระภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ฟังจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์คุณผู้ฟังใช้081-334-6666โทรเข้ามาสอบถามนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนทุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยค่ะผ่านการติดตามรับฟังทาง www.kcsradio.online ทั้งในระบบ FM แล้วก็ AM ค่ะส่วนท่านผู้ฟังที่สนใจส่วนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งนั้นท่านไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีราคาแพงนะคะราคาเพียงแค่กล่องละ260บาทแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียว260บาทกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่260บาทและผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บก็260บาทค่ะท่านตัดสินใจเองได้เลยนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615100560-9ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะสุขภาพของคนเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในช่วงประมาณน่าจะเป็นช่วงอายุประมาณสัก40นะคือเป็นช่วงที่ครอบครัวถ้าเป็นคนที่สร้างครอบครัวก็จะเป็นช่วงประมาณสัก40เหตุผลตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าอะไรคุณฟังคะเพราะถ้าก่อนอายุ30เนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีครอบครัวหรือว่าจะเป็นช่วงที่กำลังทำงานอย่างมีความสุขทีนี้พอครอบครัวพออายุสักประมาณ40เนี่ยก็คงจะเป็นจริงแบบนั้นเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะต้องมองหาความมั่นคงให้กับร่างกายหรือว่าชีวิตของตัวเองอย่างเช่นถ้าคนที่ไม่มีบ้านก็เริ่มที่จะมองหาบ้านปัจจัยส่งเสริมความสุขนะคะมีรถมีบ้านมีครอบครัวนะ Life begin 40นั่นคือคำกล่าวของฝรั่งนะคะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวพอแต่งงานอายุสักประมาณ30ต้นๆหรือว่า20ปลายๆหรือว่า30แล้วแต่นะก็จะเริ่มสร้างฐานะก็จะมีลูกมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่มีลูกแต่ไม่แน่นอนก็จะต้องมุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ทำงานด้วยแข่งขันกันทั้งตัวเองแล้วก็แข่งขันกับองค์กรอื่นๆมันเยอะแยะไปหมดนะคะทำให้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีร่างกายก็ต้องเทคแคร์แล้วก็ดูแลไปด้วยแต่บางคนก็อาจจะมัวแต่เพลินกับงานทำงานหามรุ่งหามค่ำวันเสาร์ที่ก็ยังคงทำงานหรือไม่ก็อาจจะมีการหลั่นล้าปาร์ตี้กับเพื่อนๆจนลืมเรื่องของดูแลสุขภาพไปบางคนก็อาจจะมุ่งมั่นในการเรียนต่อนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้กับตัวเองสร้างความก้าวหน้ามันก็เลยลืมดูชีวิตตัวเองไปบางคนก็มุ่งมั่นอยู่กับการทำหน้าที่ดูแลครอบครัวก็คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรชีวิตมันปกติดีแต่คุณฟังคะพออายุ10ปีนะร่างกายก็จะเปลี่ยน20ก็จะเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็30ก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบโครงสร้างการสร้างของกระดูก30นี่เริ่มสร้างเสร็จมาเรียบร้อยแล้วพอหลัง30ก็จะเริ่มที่จะทำลายแล้วชีวิตคนเราพอ10 20 30 40 40ปลายๆก็จะเริ่มเมโนโพสซินโดรมฮอร์โมนก็จะเริ่มหมดถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะพอ50กว่าๆเนี่ยอาการต่างๆก็จะเริ่มออกสังเกตได้ชัดถ้ามีการควบคุมดูแลไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วก็เข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายปฏิกิริยาในเรื่องของอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเมโนโพสซินโดรมอย่างเช่นมีอาการหงุดหงิดเหงื่อออกนะคะหรือว่ามีอาการหนาวๆร้อนๆมีอาการกระวนกระวายไม่สบายใจมีอาการแซ่ซึมเศร้าสังเกตว่ามีเวลามีประจำเดือนหรือว่าช่วงที่จะฮอร์โมนประจำเดือนจะมาหรือว่าหลังหมดประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสังเกตตัวเองนะคะก็จะเข้าใจเราก็จะป้องกันได้ด้วยการพักผ่อนให้เต็มที่ออกกำลังกายนะรู้จักการควบคุมตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกสเต็ปหนึ่งคุณฟังก็จะมีวิธีในการที่จะวิธีเนาะที่จะเรียกว่าจัดการนะคุณฟังคะทำให้เราสามารถที่จะรับได้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแต่บางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในวัยนี้คืออาจจะยืดระยะเวลาออกไปอีกเพราะว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะนี่ถ้าสังเกตตัวเองได้เห็นความแตกต่างเราก็จะป้องกันปรึกษาคุณหมอนะหรือไม่ก็อาจจะมีการออกกำลังกายร่วมด้วยหาวิธีการต่างๆนานาทานอาหารดีๆวิตามินโปรเทคกันไปนะคะมีการสังสรรค์กับเพื่อนปรึกษากับเพื่อนปรึกษากับคุณหมอปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญมันทำให้เราใช้วิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุมากมายนะคะแล้วก็ในวันที่ชีวิตก้าวมาถึงวัย60คราวนี้ก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะก็เกษียณอายุในวัยทำงานแล้วถ้าไม่ได้รับราชการ เราก็จะยอมรับแล้วก็เข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็หน้าที่การงานซึ่งมีทั้งอารมณ์มีทั้งเรื่องของสภาพร่างกายที่จะต้องรับสภาพให้ไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นจุดพอยต์เล็กๆก็จริงแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆ นะคะมันก็จะใหญ่โตมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าปัญหานะคุณฟังแต่มันอาจจะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในอนาคตถ้าไม่มีวิธีการจัดการที่ดีไม่มีการป้องกันที่ดีดิฉันอาจจะหมายถึงคุณผู้หญิงที่อาจจะมีอยู่ในภาวะการขาดฮอร์โมนด้วยนะคะคุณผู้ชายก็มีค่ะคุณฟังมีเหมือนกันนะคะผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็เอสโตรเจนนะคะซึ่งมันเป็นความแตกต่างกันถ้าทั้งสองเพศมีการควบคุมมีการดูแลพักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารเป็นยาเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองปรับพฤติกรรมน้ำหนักตัวไม่เยอะไม่ปล่อยให้มีเบาหวานความดันไขมันโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังมาทำร้ายทำลายจิตใจของเราซึ่งจะโหมกระพือมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเราค่อยหาวิธีการจัดการค่อยๆหาวิธีการจัดการนะคะอย่าให้เขามากควบคุมไว้เอาชนะให้ได้หรือว่าปราบให้อยู่นะคุณฟังก็จะอยู่ในระยะเวลาที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอายุมากขึ้นหรือว่าเกษียณอายุการทำงานแล้วก็ตามนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้บางทีมันก็อาจจะมีภาวะเกิดขึ้นกับร่างกายมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวบางท่านพอฮอร์โมนหมดหรือว่าประจำเดือนหมดหลังจากนั้นพอชีวิตอยู่คนเดียวก็จะมีอาการแซ่ซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะต้องหาวิธีการจัดการค่ะคุณฟังคะเรื่องของคุณผู้หญิงอาจจะมีอาการที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของการขาดฮอร์โมนมากกว่าคุณผู้ชายคุณผู้ชายก็มีเหมือนกันนะคะบางท่านก็แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันเนาะมีภาวะต่างๆเกิดขึ้นอาการท้องป่องหัวล้านผมน้อยภาวะของต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นวิถีชีวิตปัจจุบันแต่เราต้องสามารถจัดการได้พบแพทย์ปรึกษาแพทย์ค่ะคุณฟังใครที่สนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อชะลอความเสื่อมก็รับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นมากๆการพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันนะคะวันนี้คุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงจะนำท่านฟังไปพบกับเคสสตาร์ดี้ข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจนะคะซึ่งทั้งอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็จะนำข้อมูลตรงนี้มาพูดคุยกับท่านฟังพร้อมกับการได้รับเกียรติจากคุณฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมสอบถามข้อมูลกันนะคะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคุณฟัง
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอคะขอเรียนถามหน่อยได้ไหมคะ
5: ครับเชิญเลยครับ
6: คืออย่างนี้นะเรียนเป็นโรคเป็นโรคเวียนศีรษะอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทานข้าวไม่ลงแล้วคันตามร่างกายอะค่ะเท้าก็ชาด้วยแต่นี่เพื่อนเขาก็แนะนำให้ทานบอกให้ทานแปะกล้วยสิเขาว่างี
5: ้
6: แล้วก็เคยไปตรวจหมอผิวหนังอะเขาก็บอกว่าเกิดจากผิวเนี่ยแห้งแล้วก็ขาดฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยให้ลองซื้อแปะกล้วยมาทาน
5: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: โอ้ตอนนี้80แล้วค่ะ
5: โอ้ยเสียงยังจะ18เลยวะเนี่ย
6: โอ้ไม่มันคุณหมอคะขอเรียนนิดนึงว่าตอนนี้มันแย่ไปทั้งตัวแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวฮะ80น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนักนี่เมื่อก่อนเคย60ตอนนี้เหลือไม่ถึง50มั้งครับผอมมากเลยครับผอมมากเลยตอนนี้ทานข้าวไม่ลงด้วยค่ะ
5: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
6: สูงประมาณ155ค่ะ
5: แล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
6: คือเป็นโรคภูมิแพ้อยู่นะคะเนี่ยคือเมื่อก่อนนี่จะมีอาการแบบว่าถ้าเกิดเจอฟันเจอผื่นนี่จะไอแล้วหอบนะคะแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆชั่วขึ้นแต่ว่าคือแถวบ้านเนี่ยไปก็อยู่ทาวน์เฮาส์นะคะก็มีรถเขาเนี่ยเข้ามาส่งของเนี่ยเป็นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์มาส่งอาหารเนี่ยพอเจอฟันรถเข้าไปหายใจเข้าไปแล้วมันจะเหนื่อยมากเลยอะค่ะ
5: เป็นแอสมาเป็นหืดหอบด้วยหรือเปล่าครับ
6: เป็นอะไรนะคะ
5: เป็นหืดหอบด้วยหรือเปล่าครับ
6: อ๋อตอนนี้ไม่เป็นค่ะ
5: อ๋อเคยเป็นนะตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับ
6: ค่ะแต่ตอนนี้มีอาการคันมากเลยค่ะคันแล้วเคยไปหาหมอโรคผิวหนังเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าผิวแห้งแล้วขาดฮอร์โมนด้วยเพราะว่าป้าเนี่ยเคยผ่าตัดมดลูกตั้งแต่ปี 31นะคะผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วผ่าตัดรังไข่ออกไปด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทานฮอร์โมน
5: ครับ
6: ตอนนี้ก็มีอาการคันมากเลยคันทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เลยโทรไปคุยกับเพื่อนเขาก็บอกเนี่ยพี่ลองทานแปะกล้วยสิ บอกดีมากเลยต้องรู้ทานมาตลอดด้วยสุขภาพดีแต่เมื่อก่อนนี้ป้าก็เคยสั่งมาทานผลแล้วนะคะคุณหมอคะตอนนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยเลิกทานไป
5: เดี๋ยวมันต้นเหตุฮอร์โมนไม่ได้รับการแก้ไขฮอร์โมนปัจจุบันกินแล้วเกิดมะเร็งง่ายๆเขาเลิกผลิตมาเป็น10ปีแล้วครับที่โรงพยาบาลก็ไม่มีนะครับร้านขายยาก็ไม่มีนะครับต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขไม่ถูกจุดมันจึงหลุดจากโรคพวกนี้ไม่ได้นะครับคือคุณขาดเอสโตรเจนเขาเรียกว่าเมโนโพซินโดรมไอ้ผิวแห้งมันปลายเหตุนะครับฮอร์โมนคือต้นเหตุหลักๆที่โรงพยาบาลไม่มีให้นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่มีฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาโรคผิวหนังก็จ่ายเฉพาะมอยเจอร์มาใช่ไหมครับ
6: เขาก็ให้ครีมทาผิวมาแล้วให้ยามาทานก็ไม่ดีขึ้นนะ
5: ไม่ดีขึ้นนะครับมันต้น
6: เองไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มีหลานเขาอยู่เขาก็เป็นหมอภูมิพลด้วยนะเขาก็ให้ยามาทานแก้คันเพราะตอนนี้ป้าก็มีอาการชาตรงปลายเท้าสองข้างเลยค่ะแล้วไปตรวจมันแล้วหมอเขาบอกกระดูกหลังมันเสื่อมเขาพูดอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็มีชักจะเริ่มปวดหลังค่ะ
5: คือหมอนอกกระดูกทับเส้นเลือดทำให้เกิดอาการปวดขาทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผล MRI มันจะฟ้องนะครับนะ
6: ค่ะ
5: นะครับเพราะฉะนั้นคุณปรึกษาได้ทั้งสมุนไพรทั้งหมอโถนะครับในร่างเดียวกันคุณโชคดีแล้วครับเนาะฮอร์โมนเป็นยังไงคืออะไรก็อายุเกิน50หมดประจำเดือนพอดีทุกคนควรจะกินนะครับเพราะว่าไงมันเป็นน้ำทิพย์ฉลมใจเอสโตรเจนซึ่งมันเคยทำให้สดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวามันทำให้อารมณ์ก็แปรปรวนสังเกตดูคนที่หมดเม็ดใหม่ๆทั้งที่ว่า
6: ไม่ตอนนี้นะคะขอเรียนคุณหมอนิดนึงว่าป้าก็มีอารมณ์เศร้าหมองอ่ะต้องทานยาซึมเศร้าทุกคืนเลยค่ะ
5: ก็ปลายเหตุครับซึมยาซึมเศร้าก็ปลายเหตุครับเชิญเลยครับ
6: คือมันนอนไม่หลับก็คือนอนไม่หลับอะค่ะแล้วหลานเขาก็ส่งยาจิตเวชมาให้ทานเข้าไปแล้วก็เนี่ยก็ตอนนี้มันก็เท้าขึ้นมาถึงว่ามือศีรษะอย่างมากแล้วก็ปากแห้งไปหมดเลยอาหารก็ทานไม่ลงอ่ะมันคิดอยากจะฆ่าตัวตายไม่เป็นไรบางทีมันเบื่อชีวิตมากเลยโอ้ทำไมมันทรมานมากๆเลยค่ะคุณหมอคะตอนเนี้ย
5: คืองี้โรคพวกนี้น
6: ะ
5: มันยิ่งกว่าโรคระบาดที่คุณไม่รู้จักตัวเองคือการไม่รู้จักตัวเองนี่สำคัญที่สุดในโลกเลยครับต้องรู้จักตัวเองซึ่งเราพยายามทำอยู่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงคุณซัดแต่ยาแล้วมันหายที่ไหน
6: ค
5: ุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมโรคซึมเศร้านี่ก็เป็นโรคไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคครับโรคซึมเศร้าหรือขาดฮอร์โมนก็ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคหรือภูมิแพ้ที่เป็นก็ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคมันเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เบนกลับนะครับการให้ยาซึมเศร้าก็แค่ปลายเหตุให้ยานอนหลับคุณกินแล้วง่วงแล้วก็แปรปรวนอารมณ์ตลาดทำให้อยากจะฆ่าตัวตายแต่มันไม่ตายอย่างที่คิดหรอกครับมันเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นครับตอนนี้คุณตายทั้งเป็นอยู่แล้วครับจริงเขาป่ะ
6: ใช่
5: ไปหาหมอเขาก็พูดไม่ยาวขนาดนี้เขาไม่ได้แก้ไขที่จุดเล็กๆที่เราอุตส่าห์ทนมาเป็นรายการแรกของโลกในสมัยที่แก้ไขโรคพวกนี้พลิกโรคและพลิกโลกด้วยเราจะพลิกโรคและพลิกโลกให้ได้งานนี้งานยิ่งใหญ่คนที่อยู่ขวามือผมเขาผจญภัยมามากกว่านี้เลยครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับฮอร์โมนนี่ผมก็ความรู้แค่นี้เลยครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับเชิญเลยครับ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะเมื่อกี้ป้าก็โทรสั่งแกะกล้วยไปแล้วนะคะป้าคุณหมอคะฟังอยู่เปล่าคะ
5: ครับฟังอยู่
6: นะคะป้าก็คุณหมอขอความเมตตาสงสารป้าเถอะเพราะว่าตอนนี้นะป้าก็ไม่ทราบจะทานยาอะไรแล้วนะป้าก็สั่งไปแกะกล้วยไปแล้วนะคะแล้วไอ้ยาที่ว่ายาจิตเวชนี่คือทานก่อนนอนเนี่ยป้าไม่ทานแล้วนอนไม่หลับจะทำยังไงคะเนี่ย
5: เอาเชิญเลยครับอาจารย์ครับเอาเลยครับเดี๋ยวฟังอาจารย์มาชำนาญรายละเอียดผมบอกหมดเลยครับเชิญเลยครับ
7: คือพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับพอมีโรคทางกายเหมือนก็มีโรคทางใจเพราะกายกับใจเนี่ยเป็นของคู่กันแยกจากกันไม่ได้เลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีโรคกันทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับคนไข้รายเนี้ย เคยมีประวัติผ่าตัดมดลูกไปนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการขาดฮอร์โมนเยอะนะครับแล้วมันก็มีผลกระทบกับทุกๆอวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเรื่องของกระบวนการคิดก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการที่อารมณ์เบิกบานไม่ได้นะฮะหรือว่าจะต้องใช้ยาจิตเวชมีอารมณ์ซึมเศร้านะครับแล้วมันก็ผลพวงจากการที่ขาดฮอร์โมนพวกนี้มันก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะครับทำให้คันบ่อยทำให้ปวดเมื่อยตามตัวทำให้อารมณ์ไม่ดีนะครับเพราะฮอร์โมนตัวนี้มันมีผลกระทบกับทุกๆส่วนในร่างกายของเราจะสังเกตเห็นว่าสมัยสาวๆเนี่ยแข็งแรงดีมากเลยเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมีเยอะมากพอจากมดลูกและรังไข่ของคนไข้แต่ละคนที่สร้างขึ้นมานะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยมีความจำเป็นทางการแพทย์มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นี้ที่ต้องตัดมดลูกไปแล้วมันก็ขาดแล้วมันก็มีผลกระทบกับคนไข้รายนี้ทั้งทางกายและทางใจนะครับคนไข้นอนไม่หลับนะครับก็เครียดง่ายนะครับแล้วพอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ยาซึมเศร้ามาได้ยานอนหลับมาซึ่งมันก็เป็นการรักษาปลายทางนะครับพอทานยาแล้วมันก็ดีขึ้นแต่พอไม่ทานมันก็มีอาการอีกแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะติดยาด้วยนะครับแต่ที่มีอารมณ์แบบนี้มีอารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มีความเครียดแบบนี้นะครับมีอารมณ์เศร้าหมองแบบนี้ก็เพราะการขาดฮอร์โมนนะครับเพราะการขาดฮอร์โมนเนี่ยมันทำให้มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้จำเป็นจะต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อพอทานไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องระบบภูมิในร่างกายมันก็จะดีขึ้นภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็ทำให้อารมณ์เบิกบานและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้คนไข้นอนหลับได้นะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถลดยาซึมเศร้าลดยาที่โรงพยาบาลให้มาได้จนกระทั่งถ้าดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถงดไม่ต้องทานยาโรงพยาบาลก็ยังได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายนี้อีกเรื่องก็คือต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทานอาหารไม่ได้อร่อยเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับฟันก็ไม่ดีนะครับต่อมริมรสก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เบื่ออาหารมันก็ทำให้ทานอาหารได้น้อยพอทานอาหารได้น้อยเนี่ยนะครับคุณค่าทางโภชนาการมันไม่ครบมันก็ทำให้คนไข้เวียนหัวนะครับไม่มีแรงนะครับถามว่าอยากทานไม่อยากทานแต่บางทีมันทานไม่ลงมันเบื่ออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอาศัยจากอาหารจานอย่างเดียวเนี่ยมันมีคุณค่าทางโภชนาการไม่พอไม่ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นหมอแนะนำให้ทานอาหารเสริมอาหารกระป๋องที่มีลักษณะคล้ายนมผงนะครับแต่มันเป็นอาหารนะครับเพราะละลายน้ำแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายของเราได้ง่ายแล้วที่สำคัญที่สุดมันมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับเมื่อได้โปรตีนพอได้คาร์โบไฮเดรตพอได้ไขมันพอเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามปรับพฤติกรรมกับปรับกระบวนการคิดนึงนะว่าอายุมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยมีอยู่คนเดียวที่ไม่เป็นอะไรเลยก็คือเพื่อนผมเนี่ยแหละไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าแกมีเคล็ดลับดีแกมีคนดูแลดีนะครับแต่ทีนี้คนไข้ที่โทรเข้ามาเนี่ยบางทีอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับบางทีคู่ชีวิตก็ไม่ได้อยู่ละต้องอยู่คนเดียวนะครับบางทีลูกหลานมีแต่เขาก็ต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องปรับเปลี่ยนนะครับวิธีใดก็ได้ที่ทำให้เราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเราก็โทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เกียงศักดิ์ได้แต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องช่วยตัวเองนะครับเราต้องดูแลตัวเองแล้วถ้านอนหลับสบายแล้วเนี่ยร่างกายก็สดชื่นคนไข้สูงอายุเนี่ยการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นท่านตอนมันนอนไม่พอเนี่ยมันก็กระทบหมดเวียนศีรษะกินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารอารมณ์ไม่ดีนะครับหงุดหงิดง่ายอะไรแบบเนี้ยมันมีผลกระทบทั้งทางกายและทางใจนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยารักษาของโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่พอนะครับการใช้ยาปรับอารมณ์อย่างเดียวไม่พอไอ้อารมณ์พวกนี้มันดีขึ้นเราก็สามารถเจนลดยาแผนปัจจุบันได้ซึ่งเป็นสารเคมีซึ่งทานนานๆมากมันก็มีผลข้างเคียงไม่มากก็น้อยครับ
5: อีกประการหนึ่งนะครับ2อาทิตย์โทรมาใหม่กินแปะกล้วยเช้า4:00 น.ทีนี้อีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะครับ ลองไปเช็คดูผล MRI ใหม่นะครับเพราะเอ็กซเรย์ไม่ค่อยรู้เรื่องว่ายิ่งหลานอยู่โรงพยาบาลภูมิพลลองไป MRI ที่กระดูกสันหลังดูสิครับว่ามันทับเส้นประสาทมันถูกกดทับด้วยหมอนรองกระดูกหรือไม่ยังไงอาจารย์เห็นว่ายังไงครับควรจะไป MRI เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือไม่ยังไงครับเชิญอาจารย์เลยครับเชิญเลยครับ
7: คืออายุขนาดนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องกระดูกหลังแน่นอนนะครับเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นการทำ MRI เดี๋ยวก็จะได้ทราบรายละเอียดแล้วนะครับทราบรายละเอียดอย่างเดียวไม่พอมันยังทราบแนวทางในการรักษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องกระดูกเสื่อมมีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพุ่นมันก็รักษาได้มันก็ดูแลได้เรื่องปัญหาเรื่องกระดูกหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดหรือเรื่องชาการใส่เสื้อกระชับเอวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต้องใส่ทุกครั้งที่ท่ากระทบพื้นแล้วถอนได้เฉพาะเวลานอนอันนี้ก็จะช่วยทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวเยอะขณะที่เรามีการเดินมีการเปลี่ยนท่านะครับเราต้องยอมรับว่าอายุเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยกระดูกหลังเป็นทุกคนเป็นมากเป็นน้อยแต่ถ้าเราไม่ดูแลนะครับมันก็จะเป็นมากขึ้นความเสื่อมก็จะเป็นมากขึ้นแล้วมันก็รบกวนคุณภาพชีวิตของเราก็คือเดินไม่ได้เดินไกลไม่ได้เดินไกลแล้วปวดเดินไกลแล้วชาแล้วจนในสุดก็จะเป็นคนไข้ที่เดินไม่ได้แล้วก็เป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับ
5: แล้วกินแปะกล้วยเช้า4-4นะครับ
8: คุณหมอคะเดี๋ยวขอเรียนนิดนึงเมื่อกี้เพื่อนเขาแนะนำให้ป้าเนี่ยเขาบอกให้ทานเนี่ย4 เม็ดหลังอาหารเช้ากับ4 เม็ดหลังอาหารเย็นแตะกล้วยนะคะ
5: ใช่ครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นไซส์1นะฮะใส่เสื้อกระชับเอวนะครับ2ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้อง MRI เอาผล MRI
8: เคยไปตรวจมาแล้วไหมคะที่โรงพยาบาลกรุงไทยแถวๆบ้านนะคะ
5: ครับ
8: เขาก็บอกกระดูกสันหลังเสื่อมที่ว่าป้าจะมีอาการชาตรงปลายเท้าทั้งสองข้างอะค่ะเป็นมา3-4
5: ทีนี้มันกดทับมากน้อยขนาดไหนมันต้องดูนะฮะมันเสื่อมแน่ๆอยู่แล้วครับมันกดทับมากน้อยขนาดไหนถ้ากดทับไม่ไหวอาจจะต้องใส่ซื้อกระชับเอวชั่วคราวถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินก็ลองดูนะครับ
8: คือเมื่อกี้เนี่ยป้าสั่งแกะกล้วยไปเนี่ย4 กล่องแล้วนะคะ
5: ครับเราสัก4 อาทิตย์โทรมา2-4 อาทิตย์โทรมารายงานว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงนะครับนี่คือการแล้วก
8: ็ถ้าโทรหาคุณหมอไม่ค่อยรับโทรไปตั้งหลายครั้งไม่รับเลย
5: มันสายซ้อนสายฮะมันก็รับไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรับเป็นรายๆไปนะครับต้องพูดให้จบ
8: ไปแล้วถ้าผมจะไปหาคุณหมอนี
5: ่ดีที่สุดคือก็โทรไปก่อนนะโทรไปก่อนนะครับหลานเป็นหมอที่ภูมิพลใช่ไหมครับทำไมเขาไม่อธิบายให้ละเอียดถึงขนาดนี้ล่ะครับ
8: ทำไมนะคะ
5: ทำไมไม่มีใครอธิบายให้ละเอียดถึงขนาดนี้ล่ะครับ
8: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นหมอเด็กกันนะคะคุณหมอเป็นหมอเด็กอะก็ตอนนี้เวลาบ้าโศกลายไปบอกเขาบอกเนี่ยคันจังเลยเขาก็ส่งยาแก้คันให้ทานแล้วก็ยาแก้ชาให้ทานเป็นวิตามินเนี่ยก็บอกเขาเนี่ยบอกว่าเอายาเนี่ยเอามีสเตอรอยด์มานะเพราะว่าเคยทานสเตอรอยด์เข้าไปแล้วปรากฏว่าปัสสาวะไม่ออกค่ะที่นี
5: ่แพ้คืออย่างเงี้ยการคืออย่างเงี้ยนะ
8: ไม่ใช่ตอนนี้เขาก็มีปัญหาอยู่ด้วยพ่อเขาก็ป่วยหนักนะคะก็เป็นพี่ชายป้าเนี่ยป่วยหนักอยู่ที่เขาก็มีภาระเขาก็เยอะแยะค่ะนายจะต้องฉันก็ไม่อยากรบกวนเขามากนะคะพอดีโทรไปหาเพื่อนกัลยาณมิตรคนเขาบอกพี่ลองทานแปะกล้วยดูสิบอกเนี่ยหนูทานมาแล้วหุ่นเดี๋ยวนี้สุขภาพหนูดีมากเลยเขาก็แนะนำป้าซึ่งป้าก็บอกป้าก็เคยทานแล้วแต่ว่าไม่ดีก็เลยไม่ได้ทานต่อเขาบอกมันจะมีตัวเพิ่มฮอร์โมนด้วยนะก็เล่าเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะไปตรวจมาแล้วหมอเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะผิวแห้งแล้วก็ขาดฮอร์โมนด้วยเพราะว่าเนี่ย
5: เอาละครับก็ทำคืออย่างนี้คุณได้เห็นทางสว่างแล้วนะครับเห็นทางสว่างทั้งทางกายและใจไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่ว่าแก้ไขให้คนได้สนใจเรื่องตัวเองให้มากกว่านี้ครับก็ดี
8: ไม่คุณหมอคะยังไงเดี๋ยวป้าขอเรียนคุณหมอทราบหนึ่งว่าป้าเดี๋ยวป้าไปสั่งเขาเพิ่มแล้วกันนะคะ
5: โอเคครับเราสัก2-3 อาทิตย์โทรมารายงานใหม่นะครับป้ามีอะไรดีขึ้นไหมที่ยังไงโดยเฉพาะยิ่งการแพ้น่าจะดีขึ้น
8: กราบขอบพระค
5: ุ
8: ณนะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
8: ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
5: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียว ราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
4: เป็นเคสศึกษาที่น่าสนใจนะคะคุณฟังคะโดยเฉพาะในส่วนของคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นแล้วอาจจะต้องอยู่คนเดียวแล้วต้องเจอกับภาวะโรคต่างๆยิ่งพอมีน้ำหนักตัวเยอะมากๆนะคะเอาไม่อยู่เลยนะคุณฟังอย่างเช่นว่ามีความดันสูงมากๆมีความวิตกกังวลอยู่บ่อยๆความเครียดก็มีถาโถมซับซ้อนกันไปหมดแต่บางท่านอาจจะมีความดันนะอาจจะมีภาวะเบาหวานแทรกซ้อนอาจจะมีส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งมันก็เป็นแต่ละคนแต่ละท่านที่มีแตกต่างกันบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพทางด้านจิตใจบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพทางด้านร่างกายนะคะการขาดคู่คิดขาดเพื่อนว้าเหวเหงานี่มันเป็นสิ่งที่ทำร้ายทำลายสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจบางคนร่างกายปกตินะคะทั้งฟังแต่ว่าสภาพจิตใจมันอ่อนแอมากๆนะคะมีความเหงาซึมเศร้ามีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความกดดันในชีวิตแล้วก็กระบวนการคิดมันก็อาจจะไม่เป็นปกตินะคะก็อาจจะทำให้เกิดสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมนอนไม่ค่อยจะหลับมันเป็นหลายๆอย่างนะคุณฟังคะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะยิ่งถ้าอยู่คนเดียวอยู่ด้วยไม่มีใครดูแลเนี่ยความซึมเศร้าความเหงามันก็จะถาโถมนะคะขอให้รายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามฟังได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM ค่ะฟังได้ทั้ง www.kcsradio.online และฟังได้จาก YouTubeสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดนะคะหรือจะเป็นตอนๆก็กดติดตามกด Subscribe ไว้จะได้มีข้อมูลในการดูแลสุขภาพฟังแล้วเราเข้าใจเราก็ค่อยๆไปปรับเปลี่ยนตัวเรานะคะมารับแสงแดดยามเช้ามารับแสงอรุณตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสมาออกกำลังกายกระโดดตบสัก5ครั้ง10ครั้งสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองมาเติมสีสันด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็มาออกมาเดินออกกำลังกายมาร้องเพลงมาฟังเพลงนะคะโอ้โหมันหลั่นล้าได้หมดเลยคุณผู้ฟังคะในเวลาที่เช้าๆมาอากาศดีๆเนี่ยนะคะก็ทำให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะคะธรรมชาติกับชีวิตทำให้เรามีความสุขได้ทุกๆวันการมีสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะสมุนไพรที่ดูแลป้องกันชะลอความเสื่อมเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดจะช่วยในเรื่องของการป้องกันสารอนุมูลอิสระด้วยนะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะคุณฟังท่านสามารถที่จะรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้สั่งซื้อที่0625100560-9เรามีถึง10หมายเลขด้วยกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้แล้วก็อยากจะปรึกษาคุณหมอคุณฟังใช้081-334-6666โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะช่วงนี้คุณฟังคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศแล้วก็มีทีมแพทย์ที่หลากหลายมีทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์มีวันพุธบ่ายวันพฤหัสบ่ายวันพฤหัสเช้าถึงบ่ายแล้วก็มีวันศุกร์บ่ายมีคุณหมอตลอดนะคะมีคุณพยาบาลมาคอยดูแลคุณฟังกันท่านเลือกได้เลยนะคะว่าท่านฟังรายการนี้ท่านจะสอบถามกับทีมแพทย์ท่านไหนท่านใช้หมายเลข0813346666ตามที่บอกไปนั่นแหละค่ะแล้วก็โทรเข้ามาปรึกษากันท่านจะได้คลายความกังวลใจท่านสามารถที่จะรับประทานส่วนไพแปะกล้วยตราไวกิ้งได้นะคะประคับประคองความเสื่อมของเซลล์ดูแลระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดเติมออกซิเจนให้กับเซลล์เหมือนเติมความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ของเราได้สดชื่นสดใสกันบ้างนะคะ062 5100 560-9ช่วงนี้ไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2จากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่จัดให้คุณฟังแต่เพียงผู้เดียวค่ะคุณฟังเชิญรับฟังค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: โอ้ยฟังรายการนี้สนุกไหมนี่เฮ
11: ้สนุกสิคะ
10: เราไม่กลัวเหนื่อยแล้วฟังมากๆเนี่ยเหนื่อยไหมถามจริงๆเหนื่อยไหม
11: ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะ
10: เราฟังเราได้เอาเรื่องเราดีๆเอาไปทำตามบ้างไหม
11: ทำตามซะเดี๋ยวคุณหมอจะขอปรึกษาหน่อยนะคะ
10: ครับเชิญเลยครับ
11: เขาเป็นเบาหวานแล้วก็มีไขมันความดันนะแล้วเวลาเนี้ย2วันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาปวดท้องฉี่อ่ะมันจะฉี่เลยอ่ะคือไม่ทันอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรคะ
10: เกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยคืออย่างงี้นะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันทําให้คืออย่างงี้นะผมอยากเรียกว่าคนเป็นเบาหวานหรอกครับมันเป็นเหมือนเพชฌฆาตไปตัดสินใจเขาอ่ะ
11: ค่ะ
10: เป็นเบาหวานเนี่ยเขากําหนดให้ค่าลองฟังอาจารย์เพิ่งฟังนะครับฟังไปคนที่ตรวจว่าเป็นเบาหวานวันนี้แสดงว่าเป็นเบาหวานเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับ
11: ใช่20กว่าปีแล้วค่ะ
10: นั่นล่ะเขาเป็นมาแล้วนะครับถึงว่าเป็น20ปีคุณต้องบวกไปอีก20ปีเป็น40ปีอ่ะ
11: ค่ะ
10: เพราะว่ามันเป็นโรคที่น่ากลัวคือเป็นโรคที่ไม่มีอาการมันก็ต้องไออย่างนี้ก็ไม่มี
11: ค่ะ
10: เป็นโรคแห่งความเสื่อมที่ค่อยๆทรมานเราไปตลอดชีวิตแล้วยังได้ไม่รู้เรื่องอีกว่ามันหายได้ผมก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาเดี๋ยวเธอผมจะแจกให้ทั้งประเทศไทยเลย
11: จ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
10: ว่าทำยังไงถึงหายจากเบาหวาน
11: จ้า
10: แล้วก็เขียนไปว่าให้มาฟังรายการเนี้ยจะตอบปัญหาทุกแง่ทุกมุมเลยเกี่ยวกับโรคแห่งความเสื่อม
11: ค่ะ
10: โดยไม่ต้องใช้ยา
11: ค่ะ
10: แล้วมันหายแน่ๆทั่วโลกเขานะครับเจ้าพ่อคืออเมริกาเราลงมาคือยุโรปเขาตัดสินว่าไอ้อีผู้ใดที่เคยเป็นเบาหวานควบคุมน้ำตาลควบคุมอาหารควบคุมการออกกำลังกายนะโดยหยุดยาตลอดชีวิตหยุดยาแค่3เดือน 3-4 เดือนเนี่ยเราไปตรวจเลือดน้ำตาลสะสมได้ต่ำกว่า 6.5 6.5 ลงมาเนี่ยถือว่าเบาหวานหาย
11: ค่ะ
10: ฟาสติ้งบัตชูก้าต่ำกว่า26หลังจากอดอาหารสัก8ชั่วโมงถือว่าเบาหวานหายผมว่าไม่ใช
11: ่
10: คุณอายุ20กับอายุ80นี่ค่าตัวเลขไม่เท่ากันครับเรื่องคุณต้องบวกความเสื่อมคุณอายุ70อันอย่างนี้ได้ 6.5 กับ126แต่คุณอายุ90เนี่ยบางที 7.9 7.8
11: ค่ะ
10: เขาก็มีงานวิจัยสองทีมทีมละ 1,000 คนใช้เวลา15ปีเนี่ยเขาให้ยาแบบอย่างดีเลยนะคุมตัวเลขน้ำตาลสะสม A1C ไม่ต่ำกว่า6ไม่เกิน 6.5 ฟาสติ้งบัตชูก้าไม่เกิน126ให้ไปตรวจเลือดตรวจอะไรต่อไม่ไร A1C เขามีเครื่องมือพิเศษตรวจเนี่ยเอาละตรวจนี่ปั๊บเนี่ยอีกทีมหนึ่ง 1,000 คนเท่ากันปล่อยให้มันสูงกว่านี้ไม่เป็นไรกินยาบ้างไม่กินยาบ้างฉีดอินซูลินบ้างฉีดกินยาลดตัวเลขกระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินบ้างนะครับเนี่ยให้ตรวจดูน้ำตาลไม่เกิน 7.9 ครับสะสมไม่เกิน 7.9
11: จ้า
10: ฟาสติ้งบัตชูก้าไม่เกิน145
11: จ้าน
10: ะครับ
11: จ้า
10: ปรากฏว่าคนน้ำตาลสูงๆเนี่ยกินยาบ้างไม่กินยาบ้างเนี่ยตายน้อยกว่าคนที่คงกินยาเป็นบ้าเป็นหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่องานวิจัยครับ
11: จ้า
10: เชื่องานวิจัยแล้วงานวิจัยต่อไปว่าไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้องกินยาตลอดชีวิตมันเข้าใจผิดครับ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แต่ไม่มีใครพูดให้ไปโด่งดังขนาดนี้จริงหรือเปล่า
11: จริง
10: ทำให้เราไม่เข้าใจในความหวังดีเราไม่ต้องการอนุสาวรีย
11: ์
10: เราเด็กมัตรีทศเทพใครจะไปเชื่อจริงก็ป่ะ
11: จริงค่ะ
5: เด็กมัธยมก็ไม่เชื่อหรอกต้องมีบอร์ดจากอเมริกันบอร์ดต่อมไร้ท่อจังกังต้องคนที่เก่งๆพูดคนที่จะเชื่อ
11: จ้าจ้า
5: แต่เราอ้างข้อมูลจากอเมริกาเจ้าพ่ออ้างข้อมูลจากฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้อ้างข้อมูลจากยุโรปแล้วก็ค้นคว้าวิจัยแล้วทำเป็นกับตัวเองเป็นสัตว์ทดลองกับตัวเองเนี่ย
11: จ้า
5: โดยไม่ต้องกินยา
11: จ้า
5: ทีนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอีกจุดหนึ่งพอน้ำตาลมันสูงๆทั้งฟาติมบาจูก้าทั้งน้ำตาลสะสมสูงๆ 7, 8หรือ 6.5 อะไรตัวมีอะไรเนี่ยเราบอกว่าเขาเป็นเบาหวานแล้วผมว่าไม่ใช่ถ้าเขาเป็นเบาหวานเขาจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขคุณต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับ
11: เออคะ
5: เออ
11: โอ้
5: มันม
11: ัน
5: คุณต้องเข้าใจจุดนี
11: ้ค่ะค่ะค่ะ
5: นะครับคุณจะไม่มุ่งต้องตัวเลขขนาดนั้นคุณจะคุณไม่จบบัญชีมันอีกมุ่งตัวเลขบ้าๆๆได้ไง
11: กับหลอดเลือด
5: เออโรคหลอดเลือดทั้งนั้นล่ะยังทำให้เขาสนใจหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตากับเลี้ยงที่ไตคุณไปเบาหวานตาบอดได้เพราะว่าหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตาเนี่ยมันบอดได้เบาหวานลงตาไม่ใช่หลอดเลือดมันตีบมันข้นเลือดมันข้นหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตากับหลอดเลือดที่ไตเนี่ยคุณเด็ดเส้นผมมาเส้นหนึ่งผ่าซีกเป็นร้อยส่วนสิครับมันเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่าอ่ะ
11: จ้า
5: แล้วคุณจะประกาศสิทธิ์ว่าเขาเป็นโรคแล้วเขาเป็นเบาหวานสมมติตรวจเป็นเบาหวานตอนนี้แสดงว่าเมื่อ15 ปี 20 ปีเขาเป็นแล้วแต่ตรวจเลือดไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าออรอลกรูโคสโตรอนเทสมันไม่ยุ่งยากหรอกแต่มันเสียเวลาตรวจเลือดเอาพอตรวจฟาติมาจูก้าเสร็จกินน้ำเชื่อม75 กรัมแล้วก็เจาะเลือดทุก1 ชั่วโมงชั่วโมงที่1 2 3 4แล้วเอาไปเทียบกับคนที่ไม่เป็นเบาหวานคนที่เป็นว่าที่เบาหวานมันเลือดมันกว่าจะลงได้140 180แล้วมันค้างเติมอยู่งั้นอีก4-5 ชั่วโมงเนี่ยค่อยๆลงช้ากว่าแสดงว่าคุณเป็นแล้วครับแต่มันตรวจเลือดฟาติบัตชูก้าจริงๆมันไม่เจ
11: อ
5: รายการนี้เราต้องการอธิบายให้คนเข้าใจว่าผมก็เลยถามหมอป่วนเพื่อนซีกันเฮ้ยป่วนเมื่อวานเองถ้าคนตรวจเลือดฟาติบัตชูก้านะอดอาหาร8 ชั่วโมงเนี่ยน้ำตาลขนาดนี้ได้ร้อยเดียวเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่อง A1C นะเพราะว่า A1C น้ำตาลเฉลี่ยนะครับ
11: ค่ะค่ะ
5: แล้วมึงจะต้องให้คนไข้กินยาลดน้ำตาลไหมจะฉีดอินซูลินไหมเออเขาบอกว่าฉีดทำไมอ่ะ
11: เอ้าเข้าใจเลยตอนนี้นะมีแล้วที่แถวนี้มีแล้วอุตรดิตถ์มีแล้ว
5: มึงฉีดแล้วมันตายอ่ะทำไมแล้ววะมันเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำไฮโปไกลเซมีอ่ะคุณไม่รู้อีกตัวเย็นชืดหน้าซีดหน้าเซียวคุณต้องให้น้ำเชื่อมเข้าไป
11: อ
5: 2 3อึกรีบส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคน้ำตาลสูงโรคหลอดเลือดนะครับอย่าตู่เขาเป็นเบาหวานเดี๋ยวก็จะช็อกซะก่อนนะครับเป็นโรคหลอดเลือดเป็นโรคติดต่อเขาบอกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช่ไหม
11: จ้
5: าเป็นโรคติดต่อโดยสันดานครับไม่ใช่โดยพฤติกรรมครับสันดานพ่อแม่เป็นกินจุกินจิกกินอะไรมันเขาเรียกว่าโรคสืบสันดานครับ
11: โอ้จ้าจ้าเข้าใจ
5: แล้วเคลียร์ไหมล่ะ
12: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก
9: รายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: เช้ากินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
0: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณฟังคะนี่เป็นช่วงท้ายของรายการที่อยากจะเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าหลายท่านคิดไม่ผิดนะคะที่ฟังรายการนี้แต่ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะใช้แปะกล้วยตราไวกิ้งแทนยาแล้วก็คงไม่ใช่นะคะเพราะยาแผนปัจจุบันที่ท่านรับจากโรงพยาบาลท่านจำเป็นต้องทานนะคะต้องทานให้หมดค่ะและก็สำคัญมากกว่านั้นก็คือกระบวนการของการเลือกใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกับการที่จะเข้าไปเสริมเข้าไปเติมนั้นท่านสามารถทำได้นะคะท่านสามารถทำได้โดยที่ท่านดูสมุนไพรนิดหนึ่งว่ามีส่วนของงานวิจัยรองรับหรือเปล่าสมุนไพรได้รับจากมือแพทย์ไหมและสมุนไพรราคาของแบบไทยๆก็ต้องไม่แพงจนเกินไปนี่แหละค่ะคือรูปแบบของแปะกล้วยตราไวกิ้งแต่ว่าแปะกล้วยอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะคะยังมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ยังมีผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บด้วยให้คุณได้เลือกใช้ในรูปแบบของพรีไบโอติกนะคะผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บนั้นถึงแม้เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่แต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่ต้องการลดน้ำตาลเยอะมากๆนะคะสั่งซื้อในราคาเท่าเทียมกันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บ260บาทนะคะคุณฟังซื้อได้จากคลินิกสีเยลไฟฉายค่ะด้วย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะ10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมี FM ให้คุณได้รับฟังกัน3 FM นะคะคือ 89.0 101กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ FM 91.5 MHz ถ้าจะฟังเพลงสากลก็ไปที่ 91.5 MHz หลัง 6 โมงเย็นนะคะกับคุณสวัสดิ์สิริมงคลถ้าฟัง101กองบัญชาการกองทัพไทยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนช่วงกลางวันนี้ก็จะมีความหลากหลายคุณฟังก็จะพบกับทีมแพทย์มากๆแต่ว่าในช่วงกลางคืนตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะ2ทุ่มครึ่งก็จะเจอกับคุณไพศาลส่วนที่ 89.0 นั้นก็มีผู้จัดหลากหลายนะคะอยู่กับคุณฟังมากมายทีเดียวพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์0813346666วันจันทร์วันอังคารก็ฟังความหลากหลายของแนวเพลงกับคุณสุจิลาคุณสามารถวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ฟังลูกทุ่งกับพี่ดีเจแจ๋วแหววแล้วก็ฟังระบบ AM แล้วก็ FM ได้หมดนะคะ www.kcsradio.online ได้ค่ะเช้าๆนี้ถ้าฟัง3 FM แล้วก็ตามมาด้วยระบบ AM ด้วยนะคะปตอ 5946-7 โมงเช้า 1269 กิโลเฮิรตซ์ 6-7 โมงเช้าแล้วก็รวมทั้งสทร2บางนา 6-7 โมงเช้าค่ะโทรมาที่081-334-6666นะคะโทรมาในรายการคือหมายเลข081-334-6666แต่ถ้าสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งต้องไปที่คลินิกสีแยกไฟฉาย10หมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณฟังคะแล้วก็ฟังคลื่นไหนก็ขอให้มีความสุขตรงนั้นค่ะจะแนะนำฟังเพลงก็ขอเรียนเชิญนะคะหรือว่าฟังเพลงแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะคะหรือว่าฟังเพลงแล้วอาจจะออกกำลังกายไปด้วยหรือว่าทานอาหารแล้วสามารถที่จะฟังเพลงได้ด้วยนะคะคือทานอาหารที่บ้านแล้วก็ฟังรายการนี้ไปพร้อมกับเพลงเพราะๆคอไปเบาๆก็มีความสุขเหมือนกันโชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: เพื่อสุขภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณหมอคะทีนี้มาถึงเรื่องโรคนอนไม่หลับบ้างละค่ะนะคะบอกว่านอนไม่หลับด้วยท้องผูกด้วยเป็นสิ่งที่ทรมานมากท่านพูดนะคะคือกินยาแล้วนอนไม่หลับมาถึง5ปีก็มีนะคะมีท่านผู้ฟังเล่าให้สุภัทราฟังบอกว่าลูกสาวก็เป็นพยาบาลนะก็เอายานอนหลับมาให้พ่อกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็ไม่หลับแล้วกินยานอนหลับนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสจะปวดหัวนะคะท่านบอกว่าอยากจะหันมากินสมุนไพรเพื่อให้ธรรมชาตินี้เกื้อกูลธรรมชาติให้ธรรมชาตินี้มาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้านอนไม่หลับนานๆ นะคะเชิญหมอค่ะ
2: การนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะก็จะมีส่งผลให้กับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาว่าคนที่นอนไม่หลับอย่างเช่นคนนอนเฉลี่ยวันหนึ่งไม่เกิน5ชั่วโมงหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์อย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนนะคะอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะส่งผลให้สมองมีการรับรู้และก็เรียนรู้ได้ช้าลงนะคะคุณฟังคะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวนะคะถ้านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่านอนไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดหัวไม่สบายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เป็นสาเหตุของการปวดศีรษะได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่ากำเริบได้นะคะแล้วก็คนที่นอนไม่พอนะคะอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือจะทำให้อ้วนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวได้ง่ายขึ้นนะคะการนอนไม่พอนี้นะคะยังทำให้สายตาพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดหนังตาก็จะกระตุกด้วยนะคะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็จะลดลงนะคะยิ่งคนที่นอนน้อยติดต่อกันหลายๆคืนนะคะก็อาจจะประสาทหลอนได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะความรู้สึกก็จะช้านะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็จะทำให้มีอาการเฉื่อยชาด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็จะส่งผลเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้เรื่องของสมาธิก็มีส่วนนะคะขาดสมาธินะคะความอ่อนเพลียจากการนอนไม่พอนี้ก็จะทำให้สมาธิแย่ลงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็จะขี้หลงขี้ลืมง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อโครงสร้างของรูปสมองให้เปลี่ยนไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมองจดจำอะไรไม่ได้นานนะคะวิธีแก้นะคะก็คือพยายามนะคะกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลานะคะปล่อยสมองให้โล่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนะคะงดดื่มชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นสมองหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือว่าเนื้อสัตว์หนักๆนะคะก่อนนอนก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้หรือว่าสมุนไพรที่ทำให้นอนหลับดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่สะสมไม่ดื้อยาด้วยนะคะการทานสมุนไพรนะคะก็นอกจากว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเป็นตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะนอกจากนอนหลับดีแล้วยังทำให้สุขภาพอื่นๆของเราดีด้วยนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะชื่ออะไรคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณสุวรรณ์นะคะเล่าเรื่องให้พี่ฟังในเบื้องต้นแล้วนะว่าจริงๆคุณสุวรรณ์นี่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เป็นคนซื้อให้คุณพ่อซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ป่วยได้รับประทานสมุนไพรใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะทีนี้ เล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าคุณพ่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ท่านเป็นอะไรถึงมาทานสมุนไพรคะ
4: ท่านอายุ75ค่ะท่านมีอาการนอนไม่หลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหอมีอาการเวียนหัวหนึ่งคือเวียนหัวแล้วก็นอนไม่กลางคืนนอนไม่หลับ
3: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีอาการเนี่ยเคยไปพบแพทย์ไหมคะว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
4: เคยค่ะเคยไปแล้วหมอที่นี่ใส่มาว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
3: เส้นเลือดในสมองตีบคุณพ่อมีอาการความดันหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
4: ไม่มีค่ะความดันอะไรไม่มี
3: ค่ะ
4: คือทุกอย่างปกติหมดแค่เขาเวียนหัวแล้วก็เขานอนไม่หลับหมอก็ให้ยาละลายนิ่มเลือดแล้วก็ยานอนหลับมา
3: ค่ะ
4: เขาก็ยังนอนไม่หลับปัญหาหลักๆเลยคือ
3: คือนอนไม่หลับคือทานยานอนหลับแล้วก็ยังไม่หลับอีก
4: ใช่ค่ะก็คือหลับไปได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะ
3: แสดงว่าวันนึงเนี่ยคุณพ่อไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะเพราะว่ามันหลับแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
4: แล้วคือเขาฟังในทางวิทยุอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็เลยจดมาไอ้จดเบอร์โทรจดอะไรมาให้ลองสั่งซื้อให้เขาหน่อย
3: ค่ะ
4: เพราะมีเกี่ยวกับนอนไม่หลับหลายอย่างนะคะ
3: ค่ะ
4: คือไม่แน่ใจว่าเขาฟังรายการไหนอะไรยังไงคือเขาจดเบอร์โทร
3: จดเบอร์มาให้คุณสาวรัก
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วทีนี้คุณลูกก็เลยเป็นคนโทรมาสั่งให้คุณพ
4: ่
3: อ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณพ่อทานอยู่นานแค่ไหนคะถึงอาการเริ่มดีขึ้น
4: ทานใกล้จะหมดแล้วค่ะก็ปลูกนี้ที่สั่งมา2ตัวค่ะ
3: สั่งมา2ตัวคือ
4: เป็นยาบำรุงร่างกายที่
3: อ๋อบำรุงร่างกาย
4: ตัวนึงแล้วก็นอนไม่หลับตัวนึงอะค่ะ
3: ค่ะค่ะท่านทานไปมากน้อยแค่ไหนคะถึงอาการดีขึ้นน่ะ
4: ประมาณครึ่งน่าจะได้ครึ่งนึงอะค่ะ
3: ค่ะแล้ว
4: อาการของเขาเริ่มดูดีขึ้น
3: แล้วเขาเล่าให้คุณสุวรรณฟังว่ายังไงบ้างคะอาการที่ดีขึ้นเนี่ย
4: ตัวเขาไม่ได้เล่าแต่แม่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าแม่ดูเขาดีขึ้นหน้าตาเขาแจ่มใสขึ้นดีกว่าแต่ก่อน
3: ก็คือคุณแม่เนี่ยสังเกตอาการคุณพ่อทานสมุนไพรไปแล้วหน้าตาดูแจ่มใสขึ้น
4: ใช่ค่ะ
3: ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่ออาจจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยแล้วก็อย่างนี้คุณพ่อก็ได้ทานสมุนไพรตัวบำรุงร่างกายไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
3: ่ะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ดีใจไหม
4: ดีใจค่ะ
3: คุณลูกก็ดีใจด้วยที่คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้คุณพ่อพูดถึงสมุนไพรให้คุณสุวรรณฟังอีกไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ไม่ได้พูดนะคะส่วนแม่จะเป็นแม่ค่ะแม่ที่จะบอก
3: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ตอนนี้คุณพ่อก็ยังทานอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณสุวรรณ
4: ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดก็เลยสั่งต่อค่ะ
3: อ๋อใกล้จะหมดแล้วเมื่อเช้าก็เลยโทรมาหาอาจารย์สั่งอีกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณสุวรรณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไว้วางใจในสมุนไพรของคุณหมอหลินนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะที่ต้องสัมภาษณ์คุณสุวรรณนี่เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ไหมก็เลยต้องคุยกับคุณลูกแทนเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดนะคะคุณสุวรรณ
4: ค
3: ่ะขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคุณสวรักษ์นะคะ
4: ค่ะค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นและก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
5: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์064-2651426
5: คุณผู้ฟังคะอาการผิดปกติที่ร่างกายแสดงออกนะคะหากสังเกตได้แต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะก็สามารถรู้ได้ทันท่วงทีเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไปแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งมาเยือนด้วยระยะเริ่มแรกของมะเร็งนั้นนะคะเมื่อตรวจพบสามารถที่จะรักษาให้หายได้ค่ะดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะแต่อาการผิดปกติอะไรนั้นบ้างนะคะที่คุณควรที่จะต้องกังวลใจมาติดตามกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งก่อนนะคะมะเร็งนะคะก็คือโรคของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติค่ะกลายเป็นก้อนมะเร็งซึ่งสามารถบุกรุกทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะและกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้ค่ะเมื่อร่างกายได้รับสิ่งก่อมะเร็งนะคะเช่นสารเคมีนะคะไวรัสรังสีนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้เซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไปค่ะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะสังเกตตนเองได้อย่างไรนะคะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะคะข้อที่1 นะคะในผู้หญิงที่มีการตกขาวนะคะหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติและการตรวจพบแผลหรือว่าก้อนที่ปากมดลูกนะคะลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งมดลูกค่ะข้อ2นะคะก้อนที่เต้านมรวมไปถึงความผิดปกติของเต้านมนะคะขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงหัวนมบุ๋มเข้าไปผิวหนังเต้านมหยาบนะคะหรือรอยบุ๋มมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมาจากหัวนมนะคะคล้ำพบก้อนที่รักแร้หรือมีแผลนะคะหรือว่าแผลเรื้อรังที่หัวนมเหล่านี้ค่ะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเต้านมค่ะข้อที่3นะคะปวดหลังตัวเหลืองตาเหลืองและปัสสาวะสีเหลืองนะคะมีอาการปวดแน่นท้องบริเวณด้านขวาร่วมด้วยสัญญาณเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับค่ะข้อ4นะคะมีอาการไอเรื้อรังเสียงแหบไอแล้วก็มีเลือดออกนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาณของมะเร็งปอดมะเร็งในต่อมไทรอยหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะข้อ5นะคะฝ้าขาวฝ้าแดงในปากก้อนที่คอนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในภายหลังตุ่มก้อนในปากที่โตขึ้นเรื่อยๆมีก้อนที่คอเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายภายใน3สัปดาห์ฟันโยกฟันหลุดเนื่องมาจากเนื้องอกนะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งช่องปากค่ะข้อ6มีอาการหูอื้อก้อนที่คอคัดจมูกเลือดกำเดาปวดศีรษะหน้าชามองเห็นภาพซ้อนนะคะนั่นเป็นสัญญาณของมะเร็งโพรงจมูกค่ะข้อ7นะคะปวดท้องน้ำหนักลดเป็นดีซ่านเป็นสัญญาณของมะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดีค่ะข้อ8นะคะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมูกปนเลือดหรือเลือดออกในอุจจาระเป็นเวลานานทำให้มีภาวะซีดได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้และทวารหนักค่ะข้อ9นะคะในผู้หญิงก้อนในท้องน้อยปวดแน่นท้องมีอาการท้องอืดเป็นประจำนะคะและถ้าก้อนมะเร็งโตมากก็จะกดกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ส่วนปลายทำให้ถ่ายปัสสาวะหรือว่าอุจจาระลำบากนะคะในระยะท้ายๆอาจจะมีน้ำในช่องท้องทำให้ท้องโตขึ้นกว่าเดิมค่ะเบื่ออาหารน้ำหนักลดซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งรังไข่ค่ะข้อ10นะคะก้อนแข็งหรือบุ๋มยื่นออกมาจากกระดูกก้อนจะโตเร็วต่อมาก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยบางรายกระดูกหักแตกง่ายจากการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยนะคะสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งกระดูกค่ะข้อ11นะคะการเปลี่ยนแปลงของไฝปานอาจจะเริ่มต้นที่เป็นแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะขรุขระนะคะอาจมีสีดำที่ขอบๆและเมื่อเป็นมากจะเป็นก้อนคล้ายดอกกระหล่ำปีค่ะ ซึ่งนั่นก็คือสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะข้อ12นะคะในผู้ชายที่ปัสสาวะเป็นเลือดอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลังปวดกระดูกร่วมด้วยนะคะนั่นคือสัญญาณของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะข้อ13นะคะหน้ามืดเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายเลือดออกง่ายนะคะเป็นจ้ำตามเนื้อตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตนะคะอาจจะพบก้อนในท้องเนื่องจากตับม้ามโตระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกตินั่นคือสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะข้อ14นะคะปวดหัวมากโดยไร้สาเหตุตามัวอาเจียนคือสัญญาณของโรคมะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาทค่ะคุณผู้ฟังคะอาการดังกล่าวที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้ง14ข้อนี้นะคะน่าจะเป็นข้อเตือนใจให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะหมั่นตรวจสอบร่างกายของคุณหากพบความผิดปกติก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์นะคะซึ่งอาการต่างๆที่กล่าวมานะคะอาจเกิดจากสาเหตุหรือโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะเป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะโรคมะเร็งนะคะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเสมอไปรักษาในระยะเริ่มแรกมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
6: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
5: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เป็นต้นก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลดึกเช่นกันค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลดึกได้เช่นกันนะคะ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์ขอรับคำปรึกษาการใช้สมุนไพรได้ที่คุณหมอหลินและอาจารย์สุภัทราหมายเลขโทรศัพท์
6: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
5: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบัวเรียนนะคะ
7: ค่ะคุณบัวเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบัวเรียน
8: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
7: อายุเท่าไหร่คะ
8: อายุ50ค่ะ
7: คุณบัวเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
8: ก็มีเรื่องสายตาค่ะ
7: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
8: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวค่ะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
7: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
8: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หายค
7: ่
8: ะ
7: ค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
8: ค่ะ
7: แต่ก็คือพออ่านได้มองเห็น
8: อ่านค่ะ
7: ถ้าขับรถล่ะคะ
8: ไม่ได้เลยค่ะ
7: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
8: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็น
7: ยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได
8: ้ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา 11:00 น.นะคะ
7: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
8: ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆ10ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะก็ตารู้สึกจะเริ่มจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
7: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบ
8: ใช่ค่ะ
7: ขาวๆเนี่ยลอกออกมา
8: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมาคือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอ่ะแบบรักษาไม่หายก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่นอ่ะ
7: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
8: สายตายาวอ่ะค่ะพอเรามาฟังจากสทรบางนาช่วง11โมงอ่ะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
7: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
8: คือในใจเราอ่ะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
7: ก็คือฟังคุณหมอหลินพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่
8: ค่ะ
7: ค่ะแล้วคุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะ
8: ก็กล่องแรกเลยค่ะค่ะ
7: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
8: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
7: แต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอ่ะเน
8: า
7: ะ
8: มันลำคาญคือทำอะไรมันสะดวกค
7: ่
8: ะ
7: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
8: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะ
7: ค่ะดีใจด้วยนะคุณบัวเรียนนะ
8: ค่ะค่ะดีขึ้นมาเยอะเลยค
7: ่
8: ะ
7: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
8: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
7: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
8: รับประทานอยู่ค่ะ
7: วันละกี่เม็ดคะ
8: ทานวันละเม็ดค่ะ
7: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
8: ค่ะ
7: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
8: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะค่ะ
7: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
8: คุ้มค่ามากมากเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค่ะ
7: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
8: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอหลินนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะ
7: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
8: ใช่
7: ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะรักษาไว้ให้ดีๆนะคะ
8: ค่ะ
7: ขอบพระคุณมากนะคะ
8: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
9: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
10: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
6: 0642651426ย้ำอีกครั้งนะคะ064256514206
11: ส
10: นับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์0868220215

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: avanza.
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

กลับมาเจอกันในช่วง3ทุ่มนะคะยินดีต้อนรับคุณฟังทุกท่านทุกคน3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกานี่แหละค่ะคุณฟังคะที่ 89.0 ค่ะตอนนี้ก็เพิ่มเติมกับการติดตามรับฟังให้กับท่านผู้ฟังของเรานะคะในพื้นที่ของระบบ AM ด้วยคือ AM 1269 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็รวมทั้งระบบ AM สทท.2บางนา675กิโลเฮิรตซ์ซึ่งทั้งหมดเวลาใน1ชั่วโมงตรงนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังจาก AM 675กิโลเฮิรตซ์ก็ไปรับฟังเพิ่มเติมได้จาก AM รดอ.กรุงเทพก็ได้นะคะเพราะว่าอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงทางรดอ.กรุงเทพก็จะเริ่มต้นในช่วง3ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่างปุ๊บนะคะหมุนสายไปสายมาฟังตรงไหนชัดก็ฟังตรงนั้นเลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งรับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันจันทร์28นะคะเป็นวันหยุดพิเศษซึ่งทางภาคส่วนของรัฐบาลได้จัดสรรให้เป็นวันหยุดเนื่องจากว่าพี่น้องชาวกรุงเทพและก็ปริมณฑลได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะคุณฟังคะและทางรายการของเราซึ่งนำทีมโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงศ์ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณฟังด้วยนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคุณฟังคะทั้งกายทั้งใจมีมากก็หยิบยื่นให้ผู้ที่มีน้อยจะช่วยก็คอยโปรเทคปกปักรักษานะคะส่งกำลังใจให้ส่งปัจจัยที่เรามีอยู่เยอะๆให้ใครอยากจะทำบุญนะคะหรือว่าจะส่วนของเรียกว่าเป็นผู้ที่มอบให้นะครับผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาท่านสามารถที่จะโทรไปร่วมบริจาคได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของกทม.ก็ได้นะคะหรือบางท่านที่อยากจะร่วมสมทบนะคะคุณฟังจากส่วนของผู้ที่จะเข้าไปสมทบก็ขอเชิญที่เดี๋ยวนะคะขอดูให้ก็คือตรงนี้ค่ะบรรยากาศที่ศูนย์กระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศดินแดงนะคะลองเข้าไปมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าของเครื่องใช้หรือว่าจะเป็นอาหารที่ท่านปรุงสุกสำเร็จนะคะแล้วก็จัดทำเป็นเยอะๆมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ก็ขอเชิญนะคะสำหรับทุกท่านหรือบางท่านอยากจะมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ไปฝากให้กับหลายๆคนนะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้สูงอายุแปะกล้วยดาวไวกิ้งท่านมีปัจจัยนะก็ไม่เกี่ยงนะคุณฟังก็ได้เหมือนกันนะคนละกล่องคนละกล่องนี่เขารู้จักนะคุณฟังเขารู้จักว่าแปะกล้วยกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นี่คือสมุนไพรที่จะต้องได้รับประทานนำไปให้เถอะค่ะคุณฟังถ้ามีปัจจัยเนาะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะแล้วก็แล้วแต่คุณฟังแต่ว่ายูกยาพวกน้ำนะคะเข้าของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาต้องการนะคะโดยเฉพาะพวกผ้าอ้อมนะผ้านามัยหรือว่าเรื่องของกางเกงสำเร็จรูปนะคะเป็นพวกแผ่นชื่อยี่ห้อก็คือกางเกงที่เป็นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะที่เข้าห้องน้ำห้องท่าไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอะไรกางเกงสำเร็จรูปไหมหรือว่าเป็นถ้าบอกชื่อเป็นยี่ห้อเลยนะนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็มากันไปหรือบางท่านอาจจะมีหยูกยาสามัญประจำบ้านอันนี้ก็มอบให้ได้นะคุณฟังเพราะอะไรเพราะว่าบางท่านเนี่ยคือในบ้านเนี่ยน้ำท่วมหมดเอาอะไรมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีหยูกยาสามัญประจำบ้านพวกยาสามัญประจำบ้านอย่างเช่นว่าอุปกรณ์ในการทำแผลนะยาพาราเซตามอลยารักษาน้ำกับเท้าหรือว่าจะเป็นยาแก้แพ้ยาแก้ท้องร่วงท้องเสียผงน้ำเกลือ

0: บริจาคได้หมดนะคะเพราะว่าทางด้านผู้ที่มีความต้องการนั้นท่านก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะเพราะฉะนั้นเราไปมอบให้กับศูนย์เขาก็จะกระจายให้ทั่วค่ะคุณฟังมาเปิดรับสายกันบ้างสำหรับคุณฟังที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือก็มีเหมือนกันเพราะบางท่านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนาะวันนี้ได้โทรไปคุยกับคุณพี่ตั๊กนะคะซึ่งเป็นผู้ฟังประจำตอนเย็นๆนะคะท่านจะโทรมาฟังเพลงเพราะๆกันดิฉันก็เรียนถามพี่ตั๊กบอกว่าพี่คะเป็นยังไงบ้างที่บ้านพี่ก็บอกว่าทางเข้าบ้านเนี่ยน้ำท่วมแต่โชคดีที่บ้านน่ะคือยกพื้นไว้สูงน้ำก็เลยไม่เข้าบ้านก็ปลอดภัยนะหลายท่านก็มีลักษณะแบบนี้คือทางเข้าบ้านน้ำจะท่วมแต่ว่าบ้านเนี่ยยกพื้นไว้สูงก็ปลอดภัยเนาะวันนี้เช่นเดียวกันกับคุณป้าจากทางลาดกระบังที่ยกพื้นไว้สูงเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารการกินก็ยังคงพร้อมอยู่นะคะก็ปลอดภัยนะคุณฟังของเราซึ่งฟังรายการนี้ก็ทราบว่าเป็นบรรยากาศของการฟังรายการท่ามกลางริมฝั่งน้ำไหมคุณผู้ฟังอยู่กับน้ำไหมยังไงก็ตามแต่เนาะการที่เราจะรู้จักการป้องกันตอนนี้ก็สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนอกจากเราจะรู้จักการดูแลป้องกันตัวเองแล้วบางทีน้ำจิตน้ำใจของคุณฟังก็เผื่อแผ่คนอื่นด้วยมีอะไรที่พอจะช่วยได้นะคะเพื่อนบ้านต่างๆก็ช่วยเหลือกันไปนะเอามารับสายกันเนาะสายนี้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะสายนี้คุณแม่ชีคุณแม่ชีปลอดภัยดีไหม
1: นะคะเดี๋ยวปิดโทรศัพท์
0: วิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอโทษกลางวันทำไมไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะคะค่ะ
1: คุณภาพกับเสียงเพลง
0: จ้าจ้าจ้าคุณแม่ชีทำอะไรอยู่คะ
1: วิสาธุ
0: อืม
1: จะนอนตอนไม่หลับน้ำมันท่วงแล้วก็จะถามหน่อย
0: ถามว่าอะไรคะ
1: แปะกล้วยกับอาหารเสริมอ่ะ
0: จ้าจ้า
1: โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอโทรไปหาคุณหมอหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: ต้องถามคุณหมอดีกว่าจะรู้เรื่อง
0: อ๋อค่ะ
1: นี่คุณสุหรือว่า
0: อันนี้คุณอันนี้สุอันนี้สุค่ะ
1: อ๋อเนี่ยนะ
0: จ้าจ้า
1: น้อยอ่ะอยากให้ลูกสาวที่เขาเป็นพยาบาลกินแปดกล้วยนะบางทีก็โทรไปบอกว่าทำไมเอ๋
0: อ
1: ่ะทำไมดื้
0: อ
1: เขาบอกจะได้เงินฟังเขาว่าเขาบอกแม่จะกินก็เนี่ยคุณหมอ
0: ค่ะ
1: เขาบอกที่นี่นะทำไมมีเงินเองมันแย่เลยนะถึงลูกจะเป็นพยาบาลลูกอีกคนเดือนเดือนแย่ไม่สนใจ
0: นะอ๋ออืมบางทีบางทีอันอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ
1: แม่กินอยากไปทำบาตรแต่เราสร้างบาตรดีนะแล้ววันไหนถ้าไม่กินก็ส่งตัวคุณสุด
0: ดีไหมมันเสียงไม่ชัดนะคุณแม่ชีเสียงโทรศัพท์มันไม่ชัดแม่ชีเดินนิดหนึ่งได้ไหมคะเสียงมันเครือๆน่ะเสียงโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดใช่ๆ
1: เออ
0: นี่ชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วชัดแล้วเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเสียงสะท้อนอยู่ค่ะตอนนี้ดีแล้วชัดแล้วชัดแล้วต่อ
1: ไม่มีอะไรเลยปิดวิทยุแล้วด้วยล่ะ
0: โอเคชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะ
1: ชัดแล้วเหรอคะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: เนี่ยคุณน้องจะทำไงอ่ะเขาไม่อีกคนนึงนะไปรู้จักธรรมะนี้แล้วแต่ธรรมะนี้ดีจริงแต่เราต้องมีเองด้วยแต่ถึงเขาจะถือสิ่งทิ้งเจโอ้จะเขาก็ยังอะไรอ่ะมันโลกความโลกคนนี้ตัดยากมากเลยนะบางทีน่าเกลียดเลยอ่ะเนี่ยพอดีโทรไปหาลูกเขยบอกเนี่ยแม่จะทำไงอ่ะถึงได้ตู้เย็นอ่ะกลัวน้ำมันจะท่วมไอ้อย่างอื่นเสียหายก็จะมันเออว่าเขาก็เลยนึกถึงผู้ใหญ
0: ่
1: เชื่อไหม
0: ค่ะ
1: หลอกขออภัยเนี่ยไม่ทีนี้ไม่มีผักพวกเลยไปทำมาทุกอย่างทั้งได้รู้ว่าคนเดี๋ยวนี้นะ
0: ค่ะ
1: เงินกับเรื่องกินเนี่ยสำคัญนะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคุณโซ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เนี่ยไม่ทีนะขออภัยนะทำไมกินเจไม่ได้นะแย่เลยไปทำมานี้ได้ก็เพราะว่าเขามีการกินเจไง
0: ใช่ค่ะใช่
1: เพราะคนเนี้ยปฏิบัติกรรมฐาน มาต้องอดีตแล้ว

0: รรมะมาตั้งแต่เด็กโอ้ไปนั่งวิปัสสนาตอนนั้นยังเรียนอะไรเรียนหนังสือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แม่ชีเนี่ยโอ้โหหัวไม่ดีตรงที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่สามีคนก็ยังบอกว่าจะเรียนต่อไหมบอกไม่เอาหรอกไม่เรียนหรอกคนเรียนมีวิชาความรู้สูงเนี่ยไม่ดีน
1: ะ
0: หรือว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ดีเรื่องหรอกก็เหมือนยังอยากได้เงินหรือยังอยากได้อะไรก็มีมั่วแต่พอดีแม่ชีไปรู้จักอาจารย์ทางธรรมะที่ระยองอะนะคนเนี้ยเขามีเงินแล้วก็พอดีเมื่อปีเนี้ยอะไรอะทั้งจิวโ
1: ค
0: อะไปถึงระยองเขามีแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเขาจะชั้นกินเจอะมีแต่ต้องคนกินเจตั้งปณิธานกันจะไปฟังได
1: ้
0: ถ้าคนไม่ตั้งก็จะฟังเขาคงฟังได
1: ้
0: แต่มันไม่ค่อยจะมีคนไปหรอก
1: จ
0: ากกรุงเทพนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะผมไปแต่ยังว่าอย่าไปพูดเลยไอ้เรื่องเทนนั่นเนี่ยเรื่องกินและเรื่องเงินเนี่ย
1: สำคัญ
0: แม่คุณถูกค่ะ
1: จริงค่ะจริงแม่ชีเนี่ยคิดถูกแล้วการกินเนี่ยสำคัญ
0: ทุกวันเนี่ยแม่ชีเนี่ยกินผักแล้วก็พอดีไม่มีโรคอะไรเลยไงเนี่ย
1: ดีมากเลย
0: แม่ชีเลยศรัทธาอาจารย์เจียงศักดิ
1: ์ถูกต้องแล้วค่ะใช่ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหมอไปตรวจโรงพยาบาลหลวงอ่ะ
1: จ้ะ
0: เพราะว่าผู้น้อยเนี่ยเป็นไอ้นั่นกระดูกคุณกระดูก
1: แม่ชีเหรอคะ
0: ใช่แต่ว่ามัน80กว่าแล้ว
1: โอ้80กว่าแล้ว
0: คุณแม่ชี
1: อย่างนี้นะคะคือเราอายุ80กว่าเนี่ยมันก็มีบ้างละค่ะความเสื่อมน่ะนะมันก็เป็นไปตามวัยนะ
0: กินไอ้นี่ไงมาทานอาหารของคุณหมออ่ะ
1: โอ้ดีมากดีแล้วค่ะดีแล้วค
0: ่ะไอ้ตรงเนี้ยก็เดือนละพันได้ยังแปะกล้วยอีกยังแล้วก็มีก็ชอบกินกาแฟของเขาด้วย
1: อร่อยไหมกาแฟอร่อยไหมกาแฟอร่อยไหมกาแฟอร่อยไหมคะ
0: อ๋ออร่อยสิครับแต่ว่ามันเปลืองเงิน
1: แหมไม่เปลืองหรอกให้รางวัล
0: จากแม่บางที
1: ค่ะ
0: น้อยแค่ทาร์ตวันหนึ่งสามซองอ
1: ๋อแสดงว่าอร่อยจริง
0: ไม่ค่ะ
1: แม่ชีอย่างนี้ค่ะคือแม่ชีทานกาแฟนะคะทานกาแฟช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะแต่ถ้าหลังบ่ายสามแล้วหยุดสต็อปกาแฟเลยไม่ต้องทานเลยทานแค่บ่ายสามพอใช่หลังบ่ายสามแล้วห้าม
0: จองยิ่งดีนะ
1: เออใช่ค่ะพอแล้วค่ะแค่นั้นพอส่วนอาหารอย่างอื่นที่คุณหมอให้ทานต้องทานนะ
0: แม่ชีมาสองวันเนี่ยไม่ได้ทานเลย
1: ใช่
0: ไ
1: หมโอ้ค่ะ
0: ทานกาแฟ
1: แล้วสายตายังเป็นยังไงบ้าง
0: เซียม
1: ดีแล้วค่ะ
0: เซียมมาเดือนละพันแล้ว
1: ถูกต้องต้องทานต้องทานเพราะอะไรเพราะว่าแม่ฉีกกระดูกเสื่อมไงคะเออต้องทาน
0: แต่ว่าแต่กล้วยเม็ดดีกว่าเนาะกาแฟเนี่ยไม่ทานยังไม่เป็นไร
1: ถูกต้องใช่ก็นะจะ
0: เออเงิน
1: แม่อย่าง
0: น
1: ี้อย่างนี้ค่ะคุณแม่ชี
0: กล้วยเม็ดอยากให้ลูก
1: อย่างนี้นะ
0: ไม่กิน
1: ไม่ยังคุณแม่ชีคุณแม่ชีอย่าง
0: น
1: ี้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้เงินฟังคำว่าเดี๋ยวพาไปหาหมอที่ศิริราชจะบอกนี่ลูกเอ้ยค่ะสงสารแม่นะ
1: จ้ะ
0: ทำไมแม่ซื้อให้น้องไม่ต้องเสียเงินเพราะเขาหนักพอเขาน่ะยังไม่ตายนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: จะตายต้องลา
1: อ
0: ันนี้เขาเป็นพยาบาลไง
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ก็ไปรักษาที่ศิริราชเนี่ย
1: อ
0: ะไรจะอะไรหนูทุกวันนี้ยังอยู่เลยใช่ไหมคุณสุ
1: ขแ
0: ถมรถเขาก็ขับได้แล้วพี่สาวเขาก็ป่วยมาก็ไม่รู้ว่าพี่เขาอาจจะป่วยก่อนหรือว่าใครป่วยก่
1: อ
0: นทุกวันนี้ก็จ้างคนดูแลกันนะ
1: แ
0: ต่แม่ชีเนี่ยที่ตอนนั้นเป็นเยอะถือว่าเขาก็ต้องจ้างคนมาดูแล
1: เขาก็เป็นห่วงแม่ชีอยู่นะ
0: ไม่เอาอ่ะข้าวเขาก็แม่ชีจะเดินเขาไปทำนะคุณ
1: ค่ะ
0: เขาเหมือนเขาไม่อยากให้แม่ชีไปยุ่งโอ้ยตายแล้ว
1: ค่ะ
0: นักคุณทำอาหารนะใช่ไหม
1: ใช่แม่ชีแม่ชีแม่ชีแม่ชีโอเคนั้นแม่ชีฟังตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวสุดจะพูดให้ฟังนะก็แม่ชีน่ะคิดถูกแล้วค่ะที่ดูแลตัวเองมาดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอท่านพูดนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอย่างนี้นะคะแม่ชีจงเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ชอบเราก็จะไปยัดเยียดให้เขาเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจแล้วเขาจะมาถือโทษโกรธเราเอานะคะใช่นะแล้วแถวแล้วก็อย่างที่คุณแม่ชีบอกก็คือถ้ารักแม่จงอย่าชวนแม่กินข้าวในวันที่ต้องเคาะโลงจงให้แม่กินข้าวในวันที่แม่มีชีวิตอยู่อย่าให้แม่รอจนแม่สิ้นใจอย่าซื้อของให้แม่ในวันที่แม่ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่าบอกรักแม
0: ่เขาไม่ให้แม่ชีอดนะ
1: เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนอย่าบอกรักแม่ในวันที่แม่ไม่ได้ยินอย่าจับมือในวันที่แม่ไม่รู้สึกเดี๋ยวแม่ชีต้องฟังก่อนนะแล้วก็อย่าให้แม่อย่าให้ในวันที่แม่ยื่นมือไปรับไม่ได้อย่าไปเยี่ยมเยือนในวันที่แม่ไม่ได้อยู่แล้วอย่ารอให้เงินแม่ในวันที่แม่ใช้เงินไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแม่ขอเงินซื้อแปะกล้วยเนี่ยต้องให้
0: คนเนี้ยเขาให
1: ้ต้องให
0: ้
1: ต้องให้
0: คนโตเนี่ยที่เขาเป็นพยาบาลเนี่ยเขาให้ทั้งเงินเขาดูแล
1: ใช่ใช่
0: เวลาแม่ชีไม่สบายเนี่ยว่าเขาซื้อที่นมที่นอนอะไรจะอะไรของเขาเยอะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ไอ้คนหนึ่งที่ขนาดแม่ชีโทรไปเขาก็ไม่รับสายหัวเขาส่วนมากเขาจะโทรไปเขาก็รับนะแต่บางครั้งเราไม่อยากโทร
1: ก็อย่าไปรบกวนเขา
0: เมียเธออะลูกฉันอะ ยังสอนไม่ได้แต่ว่าผู้ชายเน
1: ี่
0: ย ไม่รู้เขามีสมบัติแต่เขาจะมีไม่คงไม่มีเงินหรือมีก็ไม่รู
1: ้
0: ขอไปนะคุณโช
1: จ้าจ้าจ้าโอเคจ
0: ้าเนี่ยมันไม่สบายใจ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: โอเคตอนนี้แม่ชีอยู่ที่ไหน
0: ถามหน่อย
1: จ้า
0: แล้วกลางวันอ่ะช่องที่แม่ชีฟังอ่ะทำไมมันไม่มีอ่ะ
1: ตอนที่ไหนตอนกลางวันเหรอคะ
0: จ้า
1: ตอนกลางวันแม่ชีฟังอยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
0: อยู่ฉะเชิงเซาจ
1: ้
0: ะ
1: อ๋อฉะเชิงเซานี่แม่ชีต้องฟังจาก 89.0 นะฟังได้
0: ไม่ก็ทุกทีฟังได้อ่ะเขียนชัดเจน
1: นะคะ
0: เพราะวันเนี้ยเป็นไรนี่หนูมันไม่มีก็ไปเปิดเจออีกที
1: กี่โมง
0: มันคนละช่องนะคะคุณ
1: อ๋อคนละช่องใช่ไหมลองอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าฟัง 89.0 ไม่ได้ก็มาฟังที่101ก็ได้ในช่วงกลางวันนะครับเพราะว่ารับได้เน
0: า
1: ะจากเชียง
0: ไม่ต้องมาเช้าอ่ะแม่ชีจะเป
1: ิ
0: ด
1: ฟังใช่ไหมฟังคุณอาจารย์เกียงศักดิ์กับคุณหมอชำนาญเนาะโอเคค่ะ
0: ฟังมันไม่มีอ่ะคุณชง
1: ฟัง FM หรือ AM
0: ทั้งวันเลยมันไม่ได้ฟังที่เมื่อวานนี้พอดีไม่ว่างหรือไงอ่ะก็มาว่านี้ยังมีนะ
1: จ้ะจ้ะลองหมุนดูเอาอย่าง
0: น
1: ี้เอาอย่าง
0: นี้ว่าสาวอาทิตย์เขาคงไม่ค่อย
1: มีเอาอย่างนี้นะคะฟัง FM หรือว่า AM แม่ชีฟังวิทยุน่ะ
0: ไม่รู้ว่าแต่เมื่อก่อนนี้คุณน้อยฟังได้ตลอดเลยวันละเช้า
1: ถ้าอย่างนั้นนะแม่ถ้าอย่างนั้นต้องเดี๋ยวนะฟังก่อนถ้าอย่างนั้นต้องให้การบ้านแม่ชีไปสำรวจดูตัวเองก่อนว่าฟัง AM หรือว่าฟัง FM นะไปทำการบ้านดูทำการบ้านนะว่าทำฟัง AM
0: ไม่ฟัง
1: ใช่แม่ชีต้องมีการบ้านนะต้องไปเช็คตัวเองดูว่าไอการที่เราฟังเนี่ยเราฟังวิทยุ AM หรือว่า FM แล้วเราฟังสถานีไหนถ้าเราฟังไม่เจอเราต้องหมุนไปเลื่อนหมุนไปก่อนแล้วก็ไปดูซิว่าเอ๊ะตรงนี้เขามีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จากการฟังวิทยุ
0: มีช่องนี้ตลอดเลยคะ
1: มีตลอดค่ะมีตลอดนะส่วนคุณแม่ชีนั่นแหละอาจจะไม่เข้าใจ
0: ม
1: ัน
0: นอนไม่หลับ
1: นั่นน่ะสิเห็นไหมโอเคนะถ้าอย่างนั้นสุขขอบคุณมากขอให้แม่ชีรักษาสุขภาพนะคะขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำทาง
0: รักษาสุข ภาพอยู่แล้ว
1: ดีแล้ว
0: มาไปรักษาแล้วไม่ทานซื้อยาแพงๆ
1: ใช่ไม่ได้ทานแปะกล้วยแน่เลยใช่ไม่ได้ทานแคลเซียมของคุณหมอชำนาญแน่เลยแล้วกระดูกพุนก็ต้องดูแลรักษาเนาะอ๋อโอเคงั้นเข้าใจนะคะว่าก็อาจจะเป็นการรับฟังต้องหมุนให้เจอนะคะวัน 89.0 ได้ฟังอยู่แล้วนะคะแล้วตอนเช้าก็มี YouTube ด้วยข้อสำคัญอยู่ที่ว่าแม่ชีเข้าใจการฟังวิทยุ AM หรือว่า FM หรือเปล่าต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะอันนี้ต้องเข้าใจนะคะเพราะการที่เราฟังเราต้องรู้ว่าเราฟัง AM หรือ FM เจ้าหน้าที่ก็จะได้แจ้งให้ทราบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะคุณเฉลิมชัยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่หายไปนะคะเรื่องของน้ำหนักลดลงบ้างหรือยังนะอ้าวตอบคำถาม
2: อะไรครับน้ำตาล
1: ตอบตอบคำถามมันหน่อยก่อนว่าน้ำหนักตอนนี้เป็นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็
2: 85ครับ
1: ลดลงไหมลดลงไหม
2: ลดครับลดก่อน
1: อันนี้ใช้วิธีการแบบไหนคะ
2: ก็ออกกำลังกายแล้วก็ทานข้าวลิกลงครับผม
1: ธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติเนาะ
2: ยาด้วยให้ยาด้วย
1: อ๋อยาด้วย
2: ใช่
1: โอเค
2: แล้วให้จัง
1: ถ้าอย่างนั้นก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็จากปัจจุบันนี้ถามเรื่องน้ำท่วมว่าปลอดภัยดีหรือเปล่า
2: เนี่ยอาจารย์ตุ้งถามสองที่เลย
1: โอ้โหเหรอคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจเข้าใจ
2: ลุงพูดจริงจริง
1: เ
2: ราก็มาวันที่กรุงเทพเลยที่บางนาเลยครับ
1: โอ
2: ้ผมอยู่คอนโดใช่ไห
1: ม
2: ที่สูงแล้วเห็นฝนตกตัวป่าแล้วไม่คิดว่ามันจะมาเหมือนป่าล้อมเมืองเหมือนสักท
1: ี
2: หนาวล้อมบ้านเราอ่ะไปไหนก็ไปไม่ได้แต่ต่างจ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ดจ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ดผมด
1: ู
2: นครนายกรอบนี้ผมในครนายกไม่ทั่วนานแล้วครับพี
1: ่ค่ะ
2: รอบนี้มาตีสาม
1: โอ้โห
2: โอ้แล้วครนายกหลักก็ปีน
1: ี้
2: หล
1: ัก แล้วค่ะ
2: พิสู
1: จน์อ๋อค่ะค่ะ
2: หลักจริงเพราะว่าฝนตกหลายวันเลยคร
1: ับ ใช่ฝนหนาจริงๆฝน
2: ใช่เพราะว่าตั้งแต่มีเขื่อนของที่พ่อหลวงท่านสร้างไว้ให
1: ้ค่ะ
2: เขื่อนขุนด่านนะครับ
1: ขุนด่านปราการชน
2: มาแล้วไม่ทั่วนานแล
1: ้
2: ว
1: อืม
2: นี่ครับเพื่อมันเลยเราไม่ได้เปิดแล้วเพราะว่าน่าจะเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องระบาย
1: นะคะโอเค
2: ใช่ครับใช่ครับธรรมชาติเราก็ไม่คิดว่าเราก็ต้องอ่านด้วยความคิดที่เราคิดว่ามันคงจะไม่มาแหละแต่คิดดูได้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: วันเนี้ย
1: ใช่
2: ยุควันเนี้ยผมก็เลยโอ้โหนึกถึงสมัยก่อนนะพี่สุ
1: อือห
2: ือผมนึกถึงปลูกบ้านอะไรเนี่ยผมเคยฟังรายการพี่สุเคยพูดอยู่เรื่องของการปลูกบ้านสมัยแบบสมัยเรื่องเรือโบราณเราอ่ะ
1: ใช
2: ่
1: ใช่เมื่อก่อนเขายกพื้นสูงมันดูเป็นเรื่องแปลกนะที่ยกพื้นสูง
2: ใช่
1: ชาวบ้านชนบทก็ยกพื้นสูงนะเราก็ดูแปลกแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะหรือว่าสะพานนะไปดูสะพานเก่าๆนะสะพานข้ามคลองน่ะยังสูงเลย
2: ใช่
1: เ
2: พราะมันสูงถ้าเราก็ปลอดภัยจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: เพราะปัจจุบันเราปลูกบ้านอะไรเขาบอกมันอยู่ในเมืองอยู่ในตลาดเขาเปียกแล้วก็เปียกตาม
1: ถือว่าบ้านชั้นเดียวอยู่แบบสบายๆไม่มีอะไรที่ไหนได้พอน้ำท่วมไปหมด
2: ไม่ทันจริงๆอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
2: เรียกอะไรผมก็เลยบอกว่าเมื่อมันมาแล้วก็ต้องรับสภาพของเขาทำใจ
1: ไว
2: ้
1: ค่ะดีใจนู่นเอาอย่างนี้คุณยังไงก็เกิดขึ้นแล้วนะสภาพร่างกายปลอดภัยแล้วก็ดีใจด้วยกับน้ำหนักที่เริ่มลดนะคะเอาคุมเกไม่อยู่ทั้งน้ำทั้งคนนะแล้ว
2: กับกูแทบมาได้วันหนึ่งแค่รู้ตัวว่าโอ้ไม่ได้ไปแล้วจบ
1: ใช่ค่ะนะ
2: ในบอกญาติว่าช่วยให้ไปก่อน
1: แต่อันนี้ตอนนี้โทรจากกรุงเทพใช่ไหมอยู่กรุงเทพใช่ไหม
2: ตอนนี้ครับกลับมาแล้วก็ผมกลับมาก็มาเอารถน้ำเข้าไปขัดน้ำเงินเขาก็พื้นเหมือนกันโอเคนั่นแหละครับ
1: ค่ะ
2: แต่ไม่ถึงอยากจะฟังเพลงนี้นะพี่หลุ
1: เพลงอะไรคะ
2: ธรรมชาติอะไรนะของธรรมชาติโหด
1: ธรรมชาติโหดของคุณพุ่มพวงใช่ไหม
2: พุ่มพวงนะ
1: โอเค
2: นี่แหละ
1: ได้
2: มัน ได้ใจจริงๆว่าเป็น
1: เออได้ได้โอเคธรรมชาติโหดนะ
2: ขอบค
1: ุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สุขภาพเช่นเดียวกัน
1: เช่นกันค่ะได้เลยค่ะครับว่าเราจะฟังธรรมชาติโหดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ตามที่คุณผู้ฟังแนะนำนะคะเพราะว่าฟังดูแล้วธรรมชาติก็เหมือนเอาคืนนะเพราะฉะนั้นการดูแลจากธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่สำคัญธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติพืชผักธัญญาหารต่างๆนะคะคุณฟังมาแตกไว้ตาไว้กิ่งนะคะนำเสนอ

ี้ฟังคุณไพรวันลูกเพชรเป็นชุดที่3นะคะศิลปินในดวงใจของคุณฟังที่สุขภาพกับเสียงเพลงจัดให้เรื่องราวของสุขภาพกับหน้าฝนที่อาจจะต้องระมัดระวังกันนะคะแล้วก็การพาตัวเองให้พ้นน้ำให้ปราศจากเรื่องราวของความชื้นก็จำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมเรื่องของอาหารก็จำเป็นนะคุณฟังช่วงนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของการทำ IF จนเกินไปนักแต่การเอาตัวรอดจากการให้พ้นน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะคะแต่ว่ายังไงก็คุมเกมกันให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลสุขภาพเดินหน้ากันต่อนะคุณฟังเพราะว่าสุขภาพที่ดีก็มาจากการดูแลทุกวันไม่ใช่วันใดวันหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังของเราด้วยนะคะหลายคนบอกว่ามีลมหนาวไม่รู้ว่าจะลมฝนหรือเปล่าอยากฟังเพลงนี้คะลมหนาวที่ลานทอง

0: ักการทานผักผลไม้ควบคุมให้ได้เนี่ยคุณป้าโทรเข้ามาถามว่าเป็นยูริกในร่างกายค่อนข้างที่จะสูงไปตรวจแล้วทานยาของคุณหมออยู่แล้วแล้วก็โทรมาถามว่าจะทานอะไรดีที่จะให้กรดยูริกมันหายจริงๆแล้วมันก็คือการทานอาหารที่จะช่วยลดกรดยูริกนะคะผักผลไม้ที่มีกรดยูริกสูงๆก็ลดซะแล้วก็มาทานพวกผักที่มีกรดยูริกน้อยๆหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็เป็นพวกผักกาดหอมแตงกวาขึ้นช่ายกระหล่ำปลีผักกาดขาว
1: นอนไม่หลับเลย
0: นะแล้วก็ทีนี้ฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าเดี๋ยวฟังนิดหนึ่งก่อนการเลือกทานผักให้ถูกต้องถือเป็นก้าวสำคัญในการดูแลระดับลดกรดยูริกและป้องกันโรคเกาต์การเปลี่ยนมาเน้นผักที่มีส่วนช่วยลดกรดยูริกจะช่วยควบคุมระดับกรดยูริกให้มีประสิทธิภาพไม่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ต้องเสียแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตมันมีความเป็นปกติสุขมากขึ้นนะคะคุณป้าเพราะฉะนั้นคุณป้าต้องจดไว้ว่าผักอะไรที่เราทานไม่ได้มันยูริกสูงเราต้องเลิกส่วนผักที่จะช่วยลดกรดยูริกเราก็จะได้ทานบ่อยๆขึ้นต้องจำนะคะต้องรู้จักการทานเพราะอาหารมันคือยาถูกไหมคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้จำเราไม่ใส่ใจเราก็ยังเป็นอยู่เช่นเดิมทานยายังไงก็ไม่หาย
1: แล้วมะเขือยาวนี่ทานได้ไหม
0: มะเขือยาวมะเขือยาวเนาะเดี๋ยวก็ต้องดูเป็นตัวไปนะคะเดี๋ยวนะต้องดูด้วยมะเขือยาวเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวนี่ไม่ใช่มะเขือยาวมะเขือยาวก็ต้องไปเข้าไปดูว่าทานได้ไหมสำหรับผู้ป่วยกรดยูริกเนี่ยนะคะสู่ดูให้มะเขือยาวเดี๋ยวนะถั่วฝักยาวถั่วลันเตาเดี๋ยวต้องถามก่อนถามใน Google นี่แหละถามให้คุณป้าว่ามะเขือยาวทานได้ไหมมะเขือยาวทานได้ไหมเดี๋ยวนะคะมะเขือยาวแป๊บนึงนะต้องถามอันนี้ชอบทานใช่ไหมทานบ่อยๆใช่ไหมคะค่ะมีพิวรีนสูงหรือเปล่านะคะต้องถามเขาเพราะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางชนิดเนี่ย
1: แล้วนี่ถามอีกข้อนึงได้ไหมเนยถั่วน่ะทานได้ไหม
0: เนยถั่วอ๋อเนยถั่วมันเป็นอาหารที่มีถั่วคุณป้าก็ต้องเลี่ยงนะคะต้องเลี่ยงเหมือนกันเนาะค่ะถ้าไม่ใช่เนยถั่วใช่ไหม
1: ทานเนยถั่วกับขนมปัง
0: ขนมปังใช่ไหมอ๋อนี่แหละพิวมะเขือยาวนี่มีพิวรีนต่ำนะคะไม่ถือว่ามีพิวรีนสูงคุณป้าสามารถทานได้นะคะสามารถทานได้มะเขือยาวเนาะโอเคส่วนในเรื่องของเนยถั่วคือถั่วเนี่ยพวกถั่วนะคะเดี๋ยวถามให้อีกนะถามให้อีกพวกเนยถั่วเนี่ยทานได้ไหมต้องรู้นะคุณป้ามีลูกหลานอยู่ที่บ้านไหมเนี่ย
1: มีเขานอนกันหมดแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อไม่คือเราถามในช่วงกลางวันสิเราทานอะไรบ่อยๆแล้วก็ถามเขาว่าเราสามารถทานได้หรือเปล่านะคะเนยถั่วเนี่ยมีเราถามว่าเราชอบทานอะไรคือเช้าขึ้นมาเราทานประจำเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราจะทานอะไรแล้วเราเป็นเรามีพูรีนสูงมีกรดยูริกสูงเนี่ยเรายิ่งต้องสนใจเรื่องของอาหารนะจะมาทานอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วไม่นั้นเนี่ยเราก็จะไม่หายนะนะมียูริกสูงหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาถามให้แล้วหนูถามให้มียูริกสูงไหมหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นหลายๆตัวนะลองถามดูซิเพราะคุณป้าชอบถามให้เนยถั่วลิสงมีสารพูรีในปริมาณปานกลางทานได้นะคะแต่ว่าอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเนยถั่วนี่มีส่วนประกอบสามารถเพิ่มระดับกรดยูริกได้แต่จัดในกลุ่มที่ควรลดปริมาณนะคะโอเคนะคุณป้าเนาะอันนี้ก็เข้าใจนะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณป้าจะเสริมเติมก็เสริมเติมด้วยแปะกุ้ยตราไวกิ้งได้นะคะมันก็จะเข้าไปช่วยดูแลความแข็งแรงให้เซลล์ทานคู่กับยาแผนปัจจุบันนี่แหละค่ะนะคะโอเคนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เจอกันนะคะสั่งซื้อแปะกุ้ยตราไวกิ้ง0625100 560-9

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วย

0: den här.
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงกับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

คุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันในช่วง4 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะหรือว่า22 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาก็จะเป็นชั่วโมงที่2ในยามค่ำคืนนี้สักครู่นี้ได้คุยกับคุณผู้ฟังของเราเกี่ยวกับเรื่องของระดับกรดยูริกนะคะในร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคือตามค่าปกติเนี่ยยูริกในเลือดที่ปกติจะแตกต่างกันไปตามเพศแล้วก็ตามวัยมีกฎมาตรฐานดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 3.4 ถึง 7นะคะอันนี้ต้องไม่สูงกว่าประมาณนี้นะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อยู่ที่ 2.0 ถึง 6 2.4 ขออภัย 2.4 ถึง 6นะคะไม่แน่ใจว่าคุณป้าเมื่อสักครู่นี้จะอยู่สูงกว่านี้หรือเปล่านะ 2.4 ถึง 6ถ้าเกิน6แล้วก็แสดงว่าสูงนะถ้าเป็นเด็กก็ 2.0 ถึง 5.5อันนี้คือข้อมูลนะคะตามที่ทางส่วนของทางทีมแพทย์ท่านได้ให้ไว้แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นข้อมูลที่มีค่ายูริกในแต่ละท่านแต่ละคนค่าสูงเกินไปนะคะมีค่าสูงของกรดยูริกมากกว่าปกติก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์นิ่วในไตหรือว่าภาวะไตเสื่อมได้ในระยะยาวแต่หากยังไม่มีอาการปวดก็ถือว่าก็ยังถือว่าไม่เป็นโรคเกาต์เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอาหารเป็นยาพอสมควรนะคะยิ่งปรับยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งปลอดภัยจากความเป็นปกติหรือว่าจากปริมาณของกรดยูริกที่ไม่ต้องสูงขึ้นควบคุมไม่อยู่ในสภาพเดิมนะคะคุณป้าเมื่อสักครู่นี้คุณผู้หญิงเนาะ 2.4 ถึง 6.0 นะคะต้องไม่เกินนี้นะถ้าคุณผู้ชายก็ 3.4 ถึง 7ถ้าเกิน 7แสดงว่าออกแนวสูงนะต้องปรับตัวคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ได้ให้ข้อมูลไปเกี่ยวกับเรื่องของกรดยูริกนะคะผักไม่ใช่ทุกชนิดที่จะดีนะคะต้องดูต้องเข้าใจด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีผักสีเขียวก็ตามแต่ว่าผักแต่ละชนิดวิตามินและก็แร่ธาตุแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าระดับกรดยูริกก็จะมีแตกต่างกันนะคะหรือว่าพิวรีนสารพิวรีนซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของกรดยูริกนะคะผักโขมเนี่ยจะมีพิวรีนสูงอันนี้ต้องเข้าใจผักบุ้งก็สูงนะคะหน่อไม้ฝรั่งหรือว่าหน่อไม้ธรรมดาเห็ดบางชนิดก็สูงส่วนผักที่มีพิวรีนปานกลางกะหล่ำดอกกะหล่ำค่ะคุณฟังดอกกะหล่ำนะคะกะหล่ำดาวก็คือหัวกะหล่ำเล็กๆหน่อไม้นะถั่วฝักยาวถั่วลันเตาค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณป้าก็ถามถึงมะเขือแล้วก็เนยถั่วนี่ก็ชี้แจงไปให้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละท่านจะทานอะไรถ้ามีปัญหาเรื่องของกรดยูริกในร่างกายที่ค่อนข้างสูงอาหารที่มีพิวรีนก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็เข้าใจอย่างเช่นอาจจะบอกว่าชอบทานเนยถั่วเป็นประจำก็ต้องเข้าไปดูในข้อมูลทางด้านสุขภาพว่าเนยถั่วที่เราทานประจำเนี่ยมีพิวรีนสูงไหมนะคะซึ่งก็ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วนี่แหละค่ะคือการศึกษาข้อมูลแล้วก็การเรียนรู้ตัวเองมันจึงสำคัญว่าอาหารถึงจะเป็นยาถ้าเราชอบแล้วเราทานอยู่อย่างนั้นแหละทานอยู่เสมอๆแต่ว่าเขามีพิวรีนสูงแต่คุณป้าก็ทานยาอยู่ด้วยมันก็ยังไม่หายสักทีเพราะคุณยังไม่เข้าใจว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมันมีสารพิวรีนที่สูงใช่ไหมคะอันตรายกว่าคนที่เป็นปัญหาเรื่องของกรดยูริกสูงหรือว่าเป็นเกาต์ด้วยเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็เลยบอกว่าต้องเข้าใจตัวเองการเข้าใจตัวเองก็คือลักษณะแบบนี้นะคุณฟังเราจะทานอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนอะไรที่ทานเป็นประจำทุกๆวันเราอยากจะทานนะแต่มันจะมียูริกสูงหรือเปล่ามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเซิร์ชหาข้อมูลเลยค่ะแต่ถ้าอาจจะเป็นผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะไม่ถนัดนะคะกับการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตมีลูกมีหลานก็ลองสอบถามเขาดูว่ามาดูให้ยายหน่อยสิว่ามีหรือเปล่าอันนี้นะถามเขาให้หน่อยว่าธรรมะคนที่มีเป็นเกาต์มียูริกสูงๆเนี่ยทานผักชนิดนี้ดีไหมนะเราจะได้เข้าใจได้สอบถามกันตั้งแต่ต้นๆนะคะเวลาที่จะไปตลาดจะซื้อผักอะไรถามหลานซะก่อนว่าป้าจะทานผักนี้ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่ามันจะดีไอ้ชอบนะชอบใครก็ชอบนะคะได้ไปเจอของอร่อยตามตลาดนัดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะอยากทานนู่นนั่นนี่เราก็จินตนาการกันไปเรื่อยแต่ถ้าร่างกาย

ข้าใจตัวเองค่ะคุณฟังคะภาวะของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดก็เหมือนกันใครก็ชอบอาหารที่มีความมันนะคะหรือว่าลักษณะของอาหารที่กรอบลักษณะของหมูกรอบลักษณะของอะไรล่ะที่เป็นแบบความมันผสมกับความนุ่มเนี่ยโอ้โหเป็นอาหารที่ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าการรับประทานทานเข้าไปแล้วจะเพิ่มโทษหรือว่าเพิ่มประโยชน์หรือว่าจะก่อให้เกิดโรคก็ต้องเลี่ยงต้องรู้จักเลี่ยงอาหารถึงจะได้เป็นยานะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนี่คือการที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆรู้จักลดรู้จักเพิ่มรู้จักการเพิ่มเติมความแข็งแรงของร่างกายก็คือระดับเซลล์นะคะก็อย่าลืมกันว่าเราสามารถทำได้หลากหลายอย่างเช่นว่าการเลือกอาหารการจัดลำดับอาหารก็ใช่หรือการรู้จักสมุนไพรการรับประทานแบคเวทดาวิกิงเพื่อเพิ่มระบบความแข็งแรงให้กับเซลล์ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็เป็นตัวช่วยก็ดีกว่าที่เราจะไม่ป้องกันเอาซะเลยนะลองดูนะคะคุณป้าถามว่าอยากทานยาอยู่แล้วแต่ว่าอยากทานอะไรให้มันหายก็ต้องอาหารนี่แหละค่ะนะอาหารที่ไม่มียูริกสูงนี่แหละคุณป้าทานได้แต่ขณะเดียวกันถ้าจะเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายก็ลองทานแบคเวทเสริมเติมซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าคอนฟิกกับยาที่รับประทานนะคะที่คุณหมอให้มาจากโรงพยาบาลด้วยก็ถือเป็นตัวเลือกเป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าจะถามจริงๆว่าแปลกล้วยช่วยลดยูริกได้ไหมไม่ได้ช่วยแต่เขาจะเพิ่มระบบภูมิเพิ่มสารอนุมูลอิสระลดการอักเสบได้นะอันนี้คือหน้าที่ของแปลกล้วยตราไวกิ้งนั่นเองค่ะคุณฟังคะคราวนี้ในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเจอกันทั้ง FM 102ด้วยก็ยินดีต้อนรับนะคะพร้อมกับคุณฟังซึ่งฟังทาง1269ก็เป็นในนามของคสทบเหมือนกันแต่ว่าเป็นระบบ AM นะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณฟังจากส่วนของระบบ AM ที่รดอ AM 747ที่ฟังกันไปยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะเช่นเดียวกันกับ102สารต่อกันไปในช่วงนี้นะคะทางระบบ AM และ102นั้นก็จะเป็นคุณมิ่งมงคลหรือว่าคุณคำรณวิทย์นะคะและสำหรับผู้ที่จะมาสานต่อทางด้าน 89.0 อันนี้ต้องมีลุ้นไม่แน่ใจว่าคุณสามารถจะฝ่าดงน้ำมาได้หรือเปล่านะคะยังไงก็ติดตามกันสถานการณ์ชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะคุณฟังเรามาฟังเพลงนี้กันนะคะก่อนฟังเพลงคุณฟังที่สนใจจะทานสมุนไพรแบคเวทราวิกิงตัวเลือกช้อยนะคะช้อยสำหรับการเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับเซลล์ความแข็งแรงของหลอดเลือด062510-560-9นะคะคุณป้าเยาบอกว่าโทรไม่ค่อยติดเลยนะแล้วก็อยากจะฟังเพลงกำลังใจมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่โดนน้ำท่วมอยากส่งกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกท่านทุกคนจากเสียงของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ

0: หลาดวังน้ำเย็นเอาคุณป้าโทรจากสระแก้ว
1: แต่ไม่มีพื้นที่สูงไงคุณสุ
0: โอ้โชคดีของคุณป้านี
1: ่นี่ว่าโอ้วัฒนากบินบุรีปาจิ๋มหนึ่งโดนหมดเลยทุกตำบลทุกอำเภอ
0: โอ
1: ้มันไม่เตียงเลยล่ะเตียงเพื่อนนอนไม่ได้เลย
0: นอนไม่ได้ของคุณป้านี่บ้านยกพื้นสูงไหมคะหรือว่าบ้านสองชั้นหรือว่ายังไง
1: เป็นชั้นเดียวนั้นเลยส่วนมาก
0: ค่ะแต่ว่าน้ำ
1: คุณสุสบายดีเนาะ
0: สบายดีของคุณป้าน้ำเข้าบ้านไหมเนี่ย
1: อะไรคะ
0: น้ำเข้าบ้านไหม
1: ไม่เข้าค่ะเพราะมันพื้นถ้ามันจะเข้าบ้านป้าต้องผ่านตลาดผ่านถนนก
0: ็อ๋อแสดงว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงหน่อย
1: มันอยู่ในเมืองไง
0: ค่ะค่ะ
1: อำเภอวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นนะ
0: โอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะ
1: แต่แล้วมันสมัยก่อนสูงไม่ต้องพูดถึงหรอกที่วังน้ำเย็นเจริญมาก
0: เจริญนะคะอืมดีแล้ว
1: สู่วันนี้ให้กำลังใจทุกท่านที่โดนน้ำท่วมนะ
0: ได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณมาก
1: ไม่ขอเลยค่ะ
0: อ๋อไม่ขอนะเออได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะยังไงก็ขอให้คุณป้าปลอดภัยด้วยนะ
1: ชา
0: ววังน้ำเย็นทุกท่านทุกคนแล้วก็ชาวกรุงเทพทุกท่านทุกคนวันนี้เนี่ยเหมือนกับเรียกว่าฟ้าประทานแล้วนะคุณผู้ฟังน้ำตาไม่มีน้ำตาฟ้าแล้วนะแต่คุณผู้ฟังของเราถามถึงเพลงน้ำตาฟ้าเดี๋ยวเราพูดถึงสภาพอากาศกันนิดนึงก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันเพราะฉะนั้นก็จะโชคดีขออย่าให้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยลงมาเยอะคุณผู้ฟังก็จะน้ำจะค่อยๆลดเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดบ้านการเตรียมตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการทำงานก็จะเป็นไปในทิศทางที่ปกติขึ้นก็ขอให้เป็นไปในลักษณะนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยอันนี้เป็นความปรารถนาดีจากทางรายการแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารนะคะเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้ล่ะค่ะคุณฟังแต่ช่วงนี้อาจจะวุ่นๆอยู่กับเรื่องของบ้านเรื่องของน้ำนะมันก็ไม่ค่อยที่จะได้ใส่ใจสุขภาพกันมากนะแต่อย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพต้องทุกวันทุกวัน

0: าเรียกว่าเป็นคนๆไปนะอย่ามั่วทุกคนนะ เพลงนี้น้ำตาฟ้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงเพราะเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังจากบางบอนด้วยนะคะบอกว่าน้ำท่วมเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ฟัง 89.0 อยู่ถามถึงเพลงเพราะของคุณสายันสัญญาเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะคุณฟังเพราะว่าช่วงนี้ก็จะนำเสนอข้อมูลสุขภาพให้เราได้รับทราบกันว่าสุขภาพดีควรจะทำอย่างไรมีปัญหาเรื่องของโรคอะไรควรจะแก้ไขอย่างไรคุณหมอท่านจะอธิบายความให้เราทราบพบกับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงกันค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฟังรายการนี้ได้เห็นประโยชน์มากไหมครับ
2: ค่ะได้ประโยชน์ค่ะคุณหมอคุณหมอคะแบบว่าดิฉันอายุ71ค่ะคุณหมอ
1: น้ำหนักสูงเท่าไหร
2: ่น้ำหนัก51ค่ะคุณหมอ
1: โอเคเราสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง65คุณหมอ
1: สูง165โอ้ยน้ำหนักดีไม่อ้วนเลยเนาะไม่อ้วนเลยนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอกมีเอ็มตอนนี้อายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ71ครับคุณหมออ
1: ายุของเซลล์ไม่เกิน560ครับ
2: 71นะคุณหมออ
1: ายุของเซลล์
2: ฉันโทรมาคุยกับคุณหมออ
1: ายุของเซลล์ไม่เกิน560ถ้าคุณอย่างงี้นะครับถ้าคุณอย่างงี้อายุของเซลล์ของคุณจะอ่อนกว่าวัยนะครับจริงป่ะ
2: ค่ะดิฉันกินแปะกล้วยมาตั้ง8แผงแล้วเนี่ยคุณหมอ
1: ยิ่งกินแปะกล้วย
2: คุณหมอแบบว่าดิฉันจะผ่าตัดวันที่16เนี่ยผ่าตัดหัวใจรั่วนะคุณหมออ
1: ๋อคุณต้องหยุด
2: แปลกนะคุณหมอมันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณหมอเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อย
1: คืออย่างงี้อย่างงี้
2: นะ
1: แล้วเดี๋ยวฟังก่อนผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดปอด
2: เขาบอกว่าดิฉันบอกว่าดิฉันกลัวไม่อยากผ่า
1: เดี๋ยวฟังกันนิดนึง
2: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าดิฉันบอกว่าอุ๊ยผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายก็พูดอย่างเนี้ยแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันตายคนละอย่างเขาบอกเนี้ย
1: ถ้าลิ้นหัวใจรั่วนะ
2: ค่ะหัวใจรั่ว
1: ลิ้นหัวใจรั่วมันเกิดจากอะไรฮะ
2: มันแบบว่าเขาบอกว่ามันรั่วหลายอย่างแล้วคุณหมอเขาบอกมันรั่วเยอะแล้วมันจะเป็นหัวใจโตด้วยคุณหมอ
1: ไม่เกี่ยวลิ้นหัวใจรั่วมันรั่วที่ลิ้นหรือวาวหรือมารั่วที่ไหน
2: รั่วที่ลิ้นคุณหมอเขาบอกว่ารั่วที่ลิ้นเขาบอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่ว
1: รั่วกี่ลิ้นฮะมันมีสี่ลิ้นฮะ
2: มันเขาบอกว่าเป็นสองสามที่นะคุณหมอ
1: เออที่ไหนบ้างนอกจากที่ลิ้นแล้วมีที่อื่นด้วยไหมครับ
2: ค่ะวันที่16เนี่ยเขานัดผ่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นที่ไปฉีดสีเนี่ยเขาไม่ทำฟอร์มลูนให้ไม่ทำใบพัดให้เขาบอกว่า
1: ไม่ทำบอลลูนไม่มีเกี่ยวกับเบาฮะเดี๋ยวนะฮะที่ไม่ทำไปดูเลยใบพัดมันคนละจุดนะน้ำมันท่อเลือดหลอดเลือดนะครับอันนี้อยู่ภายในหัวใจนะครับลิ้นมันหยุดภายในหัวใจมันไม่อยู่เกี่ยวกับหลอดเลือดเลยครับ
2: คะ
1: มันอยู่ในหัวใจลิ้นนะคุณลองเปิดดูใน Google ก็ได้ครับมันไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดเลยครับมันเกี่ยวกับหัวใจครับทีนี้มันอย่างนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งนะฮะจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู
2: ้
1: การที่คุณเหนื่อยนะหัวใจมันปิดเปิดนะเพื่อจะส่งเลือดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับลิ้นหัวใจมี4ห้องนะครับมันส่งจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างเพื่อจะไปเพื่อกระทุ้งไปเลี้ยงสู่ตุ่มต่ำของร่างกายนะครับทีนี้มันมีวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดหัวใจมันมีอยู่4ลิ้นนะครับมันปิดเปิดตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับ
2: แล้วคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากเขาบอกว่ารั่วหลายที่เลยเขาว่าอย่างเงี้ย
1: คุณไปรามา
2: ก็จริงลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็บอกว่าแต่อาการมันก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอกินแปะกล้วยดิฉันก็ว่า
1: เมื่อก่อนนี่เหนื่อยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนไปตรวจที่รามาไปตรวจฉีดก่อนฉีดสีมันเหนื่อยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้หายเหนื่อยก็เหมือนคนไข้รายหนึ่งอ่ะคุณจะได้ฟังจากโรงพยาบาลบางไผ่นะฮะแล้วก็ส่งไปต่อไปอีกโรงพยาบาลใหญ่กว่านั้นนะครับ
2: ค่ะ
1: เขาลิ้นหัวใจรั่วเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เขาเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะครับเหนื่อยสุดๆเลยเขาจะยกของก็ไม่ได้เจ็บปวดกระชอกที่หัวใจทีนี้พอเขากินสมุนไพรแปะกล้วยผมให้ดบเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่นะครับเขาหายเหนื่อยเขาไม่อยากผ่าตัดที่ไม่อยากผ่าตัดนี่คุ ุณต้องเชื่อหมอก่อนแต่ถ้าอาการเขาไม่มีเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าไปฉีดสีใหม่หรือไป MRI คาร์ดิโอที่หัวใจใหม่ดูว่าลิ้นเลือดเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับมันซ่อมตัวเองได้โดยการให้อาหารแก่มันนะครับตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมันแข็งแรงขึ้นโดยมันผ่านอาหารทางท่อเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนที่เสื่อมนะครับทำให้วาล์วมันติดกันได้ครับคือมันซ่อมสิ่งที่เสื่อมได้ถ้ามันวาล์วติดกันคุณจะมีอาการไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่เหนื่อย
1: มันไม่เหนื่อยมันเหมือนปกตินะครับเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลรามาโรงเรียนแพทย์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นแผนกหัวใจคุณไปยอมเสียแม่เราไม่อยากไปเข้าไก่เรื่องหัวใจนะเรายังไปเสียค่า MRI คาร์ดิโอตามจริงลูกสาวผมก็อยู่ที่รามาเป็นทางนี้โดยตรงเลยครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโฆษณานะครับเขาเป็นระดับน้องๆรองผู้บริการนะครับนะเขาผมอยากจะไปให้ผมอยากจะไปกอดคุณแล้วเอาตัวคุณไปให้ลูกสาวผมดูแต่ผมทำไม่ได้อ่
2: ะ
1: มันทำไม่ได้มันผิดมารยาทอ่ะไปก้าวไก่เขาอ่ะแต่ผมอยากจะไปช่วยเขาอย่างเงี้ยผมอยากจะช่วยจริงๆคุณลองไปฉีดสีใหม่ MR ใหม่สิครับถ้ามันติดดีแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่าได้ไหมตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้ระบบภูมิคุณดีขึ้นคุณต้องแก้ไขทางด้านลิมโฟไซต์ฮะมันคนละทฤษฎีฮะทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงมันสร้างระบบภูมิดีขึ้นทำให้เกิดการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมได้ครับทีนี้ตัวแปะกล้วยมันน่าจะช่วยได้ครับมันจะช่วยได้คุณมันก็มีรามาจุฬาศิริราชนะที่ทำด้านนี
2: ้คุณไปคุณหมอเขาก็ถามนะว่ามีน้ำท่วมปอดไหมบอกไม่เคยแล้วเหนื่อยไหมดิฉันก็บอกว่าไม่เหนื่อยนะคุณหมอแล้วอย่างกินแปะกล้วยมาเนี่ย8กล่องแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็
1: จนเป็นปกติ
2: เหนื่อย
1: ผมรู้ว่ากิน
2: หมอคณะผ่าสิวันที่16เนี่ยจะถึงเนี่ยคุณหมอ
1: โอ้ my god
2: แล้วอย่างนี้ดิฉันต้องหยุดแปะกล้วยก่อนไหมครับ
1: หยุดก่อนฮะแม่กำลังเข้าได้ค
2: ือ
1: หยุดวันนี้เลยครับหยุดวันนี้เลยนะฮะคืออย่างนี้ขอให้ฉีดสีใหม่สักครั้งหนึ่งดีแล้วหรือเขาก็จบทางด้าน MRI คาร์ดิโอเนี่ยหรือไปขอ MRI อีกใหม่สักครั้งได้ไหมก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยโอ้ยเราก็ไม่กล้าคืออย่างนี้เราไม่อยากก้าวก่ายเขาความรู้เขาเก่งเรื่องทางด้านหัวใจเนี่ยจบเม็ดผ่าจบเม็ดเสร็จนะแล้วไปได้ทางด้านคาร์ดิโอนะฮะคาร์ดิโอทางด้านหัวใจอีก 2-3 ปีนะครับแล้วไปต่อ MRI คาร์ดิโออีกทีนึงนะครับเรียนจนแก่แล้วว่างั้นน่ะนะครับ
2: แล้วเขาจะทำให้เหรอคะคุณหมอเขาจะผ่าแล้วเนี่ย
1: ผมไม่ทราบแต่เขาเป็นใหญ่ในรามาเขาทำได้ครับแต่ผมไม่กล้า
2: เขาบอกว่าวันที่14เนี่ยให้ไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็วันที่16
1: เข
2: าจะผ่า
1: ผมไม่กล้าใช้เรื่องส่วนตัวไปก้าวก่ายเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณไปผ่าตามเขาคนละกันนะครับคุณอยู่แผนก MRI คุณอยู่ใช้บัตรที่ปิยะกรุณหรือเปล่าที่แผนกพิเศษเอกชนหรือรัฐบาลครับหรือบัตรทองเอ้ยบัตรทองไม่ต้องเสียนะครับเออนะครับ
2: ให้ MRI ใหม่เหรอคะ
1: ผมไม่กล้าพูด
2: แล้วก็ฉีดสีใหม่เหรอคะคุณหมอ
1: ผมว่า MRI ก็คล้ายๆกันเลยครับนะแต่เราม
2: ันแล้วคุณหมอแบบว่ามันถึงเวลามันพอกินทานยาแล้วมันก็หาย
1: ทานไปกล้วยวันกี่เม็ด
2: กินยาเนี่ยวันเช้า9โมงเนี่ยครึ่งเม็ดแล้วก็
1: มันไม่กินแปะกล้วยกินแปะกล้วย
2: ยาหัวใจยาหัวใจนะคะ
1: เนี่ยเขาห้ามแม้กระทั่งกินแปะกล้วยไอยาหัวใจเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่น่าผิดคนไข้ก็จะหายเหนื่อยเพราะว่าผมอีกทฤษฎีหนึ่งว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับในการเนี่ยปิดไม่ใช่หัวใจรั่วนะลิ้นเนี่ยมันเหมือนกับไอคุณเอานิ้วชี้นะฮะ2นิ้วแล้วเอาชิดกันหน่อยนะฮะแล้วมันจะมีปิดเปิดนะฮะทางท ทางออกแล้วก็ขุบทางออกแล้วขุบนะครับคล้ายๆกันนะคุณดูจาก Google ก็ได้ครับว่าลิ้นหัวใจรั่วเป็นยังไงคุณดูจาก Google ก็ได้ครับนะครับนะมันจะบอกเสร็จเลยนะเนี่ยดูได้หมดเลยครับเพราะว่าหรือคุณถามนี่ก็ได้ถามไอทีคนที่เก่งไอทีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยลิ้นหัวใจรั่วกินสมุนกินแปะกล้วยแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยมันทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยคุณถามไอทีได้เลยคุยกับเขาได้เลยครับน
2: ะ
1: หาคนเก่งเรื่องไอทีเนี่ยมันจะได้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าคือว่าเขาจะรวบรวมจากหมอทั่วโลกนะครับเรารวบรวมจากหมอที่หัวใจแล้วเอาข้อมูลใส่ลงไปเนี่ย คุณสามารถถามได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ลองติดต่อบริษัทที่เขามีความเมตตาเนี่ยนะครับหรือบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีไอทีอย่าง CP เขาก็มีอะไรก็มีแต่ว่าลึกในมือถือธรรมดานะให้เด็กเนี่ยที่อยู่ตามที่เขาขายมือถือเขาทำให้ก็ได้ครับทำให้ก็ได้แล้วคุณบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรแล้วพออาการเหนื่อยถ้าหายเหนื่อยเนี่ยคุณก็ถามไอทีต่อถ้าหายเหนื่อยเนี่ยนะครับหายเหนื่อยก็แสดงว่าลิ้นหัวใจมันซ่อมตัวเองจนไม่รั่วมันถึงหายเหนื่อยจริงหรือไม่เขาจะอธิบายเหมือนคุณมีหมอร้อยคนอยู่ในปัญญาประดิษฐ์นะครับหมอหัวใจด้วยทั่วโลกเนี่ยมันจะรวมสุดยอดอยู่ที่นั่นนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับคุณไปหาให้เขานั่นเป็นแบบหนึ่งแต่คุณอย่าไปเชื่อ 100% นะครับแต่มันดีกว่าถามผมเราก็ใช้อำนาจของผมก็ได้แต่ว่ามันเป็นการก้าวก่ายเขานะครับผมก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่ก้าวก่ายใครนะครับแล้วนาทีทองเนี่ยกว่าจะหานาทีทองที่การผ่าหัวใจเนี่ย
2: ค
1: ุณโชคดีเขาแซงคิวให้แสดงว่าคนก่อนนี้เขาสละสิทธิ์หรือเขาตายไปแล้วก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ลองดูนะครับลองดูไปถามไอทีดูไม่ต้องเสียปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วมาตอบอีกทีสวัสดีครับ
2: ถามที่ไหนคะคุณหมอ
1: ร้านขายมือถือก็ได้ครับบอกว่าต้องการถามไอทีว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรเหนื่อยมากถ้าหายเหนื่อยโดยการกินแปะกล้วยเนี่ยมันหมายความว่ามันซ่อมตัวเองทำให้ลิ้นหัวใจมันไม่รั่วจึงไม่เหนื่อยจริงหรือไม่คุณถามตรงไปตรงมามันจะตอบเป็นข้อความหรือตอบเป็นคำพูดก็ได้ครับนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคุณไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยให้ยาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยคุณก็ถามไอทีได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมก็เอามาจาก Google เอามาจาก YouTube เอามาจาก IT ทั้งหมดนะครับแล้วเอามาจากลูกชายลูกสะใภ้เอามาจากเพื่อนฝูงแล้วก็พยายามรวบรวมว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังมากที่สุดIF ครับ
2: ค
1: นเก่งที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมไม่ใช่หมอหัวใจไม่ใช่หมอที่ไหน
2: ค
1: ือตัวคนเองนั่นแหละครับรู้จักถามมีใครเก่งเกินพระพุทธเจ้าบ้างมีใครเก่งเกินบิดาแห่งการพูดไหมแห่งวงการแพทย์ไหมเพราะนั้นไอ้คนที่มันไม่เก่งมันโกหกหมดเลยมันโกหกนะว่ามันดูโรคนั้นโรคนี้หายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเชื่อคำสาบานเชื่ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้อง 2,000 กว่าปีเขาบอกว่าอย่างนี
2: ้
1: อย่าเชื่อถือในพระเจ้าด้วย
2: ที่
1: IT
2: เหรอคะ
1: IT ไปถามได้เลยครับนะ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วคุณลองใช้พิจารณาแล้วโทรมาอีกทียังคุณไปโรงพยาบาลเนี่ย
2: คุณไปขายโทรศัพท์มือถือ
1: ได้เลยให้เขาทำให้ก็ได้ให้เด็กทำให้ก็ได้แม้กระทั่งคุณจะถามปัญญาประดิษฐ์นะครับเบาหวานหายได้จริงไหมถามได้เลยเผื่อผมจะโกหกอ่ะเราถามต่อไปว่าเบาหวานเขาจะพูดความจริงว่าเบาหวานหายได
2: ้
1: ปั๊บทีนี้คุณก็ตอบไป
2: ถามที่ไอทีที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
1: ไอทีโรงพยาบาลไม่มีหรือครับ
2: ค
1: ่ะโรงพยาบาลไม่มีคุณจะไปถาม
2: เ
1: ขาไม่บอกหรอกไปถามที่ร้านโทรศัพท์หรือคนเก่งมือถือใครมีเขาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ อายุเกิน20เขาทำได้เท่านั้นแหละครับเนาะ
2: อ๋อ
1: เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับ
2: ค่ะ
1: ปัญญาประดิษฐ
2: ์
1: ทำให้คนตกงานเดี๋ยวนี้สร้างรถยนต์สร้างอะไรเขาใช้ขุนยนต์หมดแล้วครับ
2: ค่ะ
1: มันไม่มีแล้วเขาดับไฟด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่ในยุคแห่งนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ผมเก่งเพราะว่าในยุคผมเนี่ยไปเลี้ยงรุ่นโรงเรียนเตรียมเนี่ย
2: IT
1: ปัญญาประดิษฐ์ดีกว่า
2: ไปสอบถามที่โทรศัพท์มือถือ
1: ปัญญาประดิษฐ์นะคุณก็เอาที่โทรศัพท์แพงๆมันมีหมดนะครับมันมีแอปอยู่
2: ปัญญาประดิษฐ์แล้วเขาอยู่ที่ไหนครับคุณหมอ
1: ปัญญาประดิษฐ์มันไม่มีตัวตนแล้วครับมันมีคุณต้องไปเข้าแอปเขาแล้วก็กดไปถามอะไรคุณก็ต้องถามพิมพ์ถามหรืออาจจะพูดถามในไมโครโฟนก็ได้ครับนะ
2: ค่ะ
1: นะครับคุณต้องไปหาเด็กที่เขามีความรู้ทางนี้นะครับที่เขาทำเขาเล่นอินเทอร์เน็ตได้เขาเล่นปัญญาประดิษฐ์ได้นะครับเดี๋ยวนี้โรคทั้งโรคนี่เขามีมือถือเขาสั่งได้ทุกอย่างโอนเงินก็มือถือไปแบงค์จนในแบงค์จะแจ้งอยู่แล้วอ่ะแบงค์จนจะไล่พนักงานออกให้เกษียณเมื่ออายุ45เนี่ยมันไม่มีคนเข้าแบงค์อ่ะคนดูแต่มือถือ
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและรีดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรา500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรา500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สุทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซวยไซไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการนี่เองคุณสุนันท์นะคะอยู่ปีดีพนมยงค์41นะคะก็โทรเข้ามาสั่งคอร์ฟิน่า1กระปุกสาหร่ายแดงพรมีก1กระปุกค่ะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยสตีวิทย์29นะคะแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโทรเข้ามานะคะบอกว่าฟังรายการอยู่เป็นประจำและฟังทุกวันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายมานานมาก
1: ต้องกินยาถ่าย
0: ต้องกินยาถ่ายยาระบายนะคะนะคะก็กินมาเป็นเวลานานถ้าไม่กินก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: นั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยนะครับก็เลยทำให้การย่อยอาหารย่อยไม่ได้อึดอัดกินก็จุกนะกินก็จุกไม่ย่อยก็ไม่ย่อยนะอาหารก็ไม่สามารถไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่ได้นะครับกากอาหารนะครับก็ทำให้ท้องผูกดันขึ้นนะมีกรดไหลย้อนนะอึดอัดนะครับคนเป็นโรคตับนี่อึดอัดไปทั้งตัวนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับติดเชื้อก็ง่ายนะครับ
0: ติดเชื้อง่ายนะก็มีคุณลูกค้าพี่ระเบียบนะคะ
1: ครับ
0: อยู่พี่ระเบียบนี้อยู่ที่อะไรนะคะฮาไทยราชนะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดแดงจัดส่งให้นะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กินมานานละหลายปีมากอาจารย์คะตั้งแต่เรายังจัดอยู่สถานีวิทยุ1ปน.ตอนนี้สถานีวิทยุปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วครับ
0: ค่ะปิดไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็น
1: รายสนามบิน
0: คืนเขาเรียกว่าอะไรนะคืน
1: คลื่น
0: คืนคลื่นนะคะเพราะตรงนั้นจะใกล้สนามบินมากๆนะคะก็เลยปิดสถานีไปแล้วนะคะที่ก็มาใช้ประโยชน์ส่วนรวมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้านะคะพี่กับท่านก็ทานมาอย่างต่อเนื่องก็ยังทานอยู่นะคะแต่ก็ห่างๆเนาะ
1: ครับ
0: กินวันเว้นวันวันเว้น2วันนะคะก็สั่งทีก็อยู่ได้นานเหมือนกันหลังจากที่เคยเมื่อก่อนนี้ทานทุกเดือนค่ะอาจารย์คะชุดพรีเมียมพิเศษอ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะหลังจากนั้นก
1: ็พอเข้าที่แล้วก็
0: ค่ะ
1: ลงได
0: ้ลดลงได้นะคะถ้าเรากินไปแล้วประมาณ 4-5 เดือนนะเราก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจาก2เม็ดเหลือเม็ดเดียวนะคะกินวันเว้นวันกินวันเว้น2วันนะบางทีชุดหนึ่งก็ได้2เดือน3เดือนนะคะก็ขอบคุณพี่ระเบียบนะคะพี่สาวที่น่ารักก็ขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพของเราเราต้องดูแลเราเป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะดูแลส่วนไหนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งจากภายในสู่ภายนอกเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากับเรานะคะอาจารย์ภูริศแล้วก็แดงนะคะได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าหากผูกเขาเรียกว่าท้องผูก นะคะของเสียจะอยู่ในลำไส้เยอะอยู่ในร่างกายเยอะนะคะร่างกายก็จะหมุนเวียนของเสียนั่นแหละค่ะนะคะหรือบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเน่าอยู่ใน
1: ลำไส้นะครับปกติเรากินเช้าควรจะถ่ายเที่ยงกินเที่ยงถ่ายเย็นกินเย็น
0: ถ่ายเช้า
1: แต่คนท้องผูกบางทีอยู่กันถึง
0: 2-3 วัน
1: บางคน 7 วันก็มี
0: ใช่ค่ะอย่างที่เราเคยฟังลูกค้าแดงก็แปลกใจนะว่าอยู่ได้ยังไงบอก15วันไม่ถ่ายขนาดแดงนะ7วันนะอาจารย์แดงแทบจะแบบไม่อยากอยู่เลยนะคะพอตอนที่จะถ่ายนะโอ้โหทรมานมากนะทวารจะฉีกเลยแหละเรานะไม่เคยคิดว่าการถ่ายไม่ออกนานขนาดนั้นน่ะมันจะทำให้มันทรมานตอนที่มันจะออกนะเดี๋ยวเกือบไม่ได้ไปหาหมออาจารย์นะคะแต่เผอิญว่าเขาบอกว่าให้ใช้สบู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันลำบากอึดอัดหายใจไม่ออกนะแบบเหมือนเพื่อนพ่อของเพื่อนอ่ะไม่ถ่ายนะอาจารย์เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ถ่ายอ่ะนะแล้วท้องนี่บวมแข็งมากบวมนะก็พอเราได้รู้นะคะเราได้รู้เราเอาอาหารเสริมไปให้เอาสมุนไพรไปให้เอาทั้งน้ำว่านทั้งไวต้าเซลล์ล้างตับไปให้ปรากฏเอาไปไว้แล้วก็วางไว้เฉย
1: ๆไม่
0: กินนะคะพอเห็นว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินก็ไม่กินทั้งน้ำว่านทั้งคือน้ำว่านในแดงจะให้เป็นเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็ไวต้าเซลล์เป็นเรื่องของตับปรากฏว่าก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะคะมันก็คงแข็งเป็นเม็ดกระสุนแล้วกระสุนใหญ่อะกระสุนใหญ่ออกไม่ได้นะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เลยบอกว่าก็รักษาตามอาการนะคะไม่งั้นก็ต้องผ่าตัดแต่พ่ออายุมากแล้วเขาก็เลยว่าไม่ต้องผ่าเพราะไม่ผ่าคนเรามันออกไม่ได้นะอาจารย
1: ์
0: ของเสียอยู่ในลำไส้เขาก็บอกก็งั้นก็ฉีดยาตามอาการสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะแดงไปงานศพเนาะ
1: ครับ
0: แดงไปเห็น
1: ยาที่เราให้ไว้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ทัน
0: แดงมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละนะคะก็น้องให้อ่ะแดง
1: คือเราเห็นคุณค่า
0: เสียใจกับพ่อ
1: เขาเสียแต่เขาไม่เห็นคุณค่า
0: เขาไม่เคยรู้เรื่องของสมุนไพร
1: ครับ
0: ไม่เคยรู้เรื่องของอาหารเสริมนะคะที่จะแก้ไขเฉพาะจุดนะเราเองเราก็นะบอกพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เชื่อเราก็เท่าที่เราทำได้ก็ถือว่าเราให้เขาดูแลแต่เขาไม่ได้ดูแลก็ทำได้แค่นี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้น
1: ฟังแล้วเข้าใจถึงจะเกิดความเชื่อนะครับเพราะรายการของเราค่อนข้างจะให้ข้อมูลเชิงลึกนะให้ท่านได้จินตนาการตามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับนั้นคนที่ไม่ได้ฟังแน่นอนความเชื่อเขาจะไม่มีครับ
0: ค่ะในส่วนของการที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อจริงๆแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรือว่าบอกเขาไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราก็ได้แต่เป็นห่วงอยู่ห่างๆเนาะในส่วนของการเพราะฉะนั้นแดงถึงมองว่าถ้าเป็นของฟรีแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้
0: คุณค่านะคะแดงก็กินบางคนไม่กินเลยบางคนกินมั่งไม่กินมั่ง
1: บางคนเอาไปให้คนอื่นกิน
0: ใช่ค่ะเอาเราไปให้เนี่ยเขาไปให้คนอื่นกินเนี่ยเราก
1: ็ทางที่เขาเป็นคนป่วยอยู่
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาเอาไปแล้วเขากินเนี่ยเราก็มีประโยชน์แต่ถ้าเอาไปแล้วคนอื่นไม่กินต่อเนี่ยเพราะว่าไม่กินดิเพราะคุณยังไม่กินเลย
1: ครับ
0: จริงไหมคะมันก็จะกลายเป็นอะไรค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีของฟรี
1: ครับ
0: นะเราก็เลยมองว่าถ้าคนกันเองเท่านั้นแหละไม่ว่ากันนะอาจารย์เหมือนบ้านที่บ้านแดงเองก็เหมือนกันแดงขายมาหลายปีมากอาหารเสริมนะแต่ที่บ้านเขาไม่เคยคือเขามองว่าแดงอ่ะอยู่วงการแว่นตามา 20-30 ปีจะมาอยู่สมุนไพรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่บ้านแดงนะ
1: ครับ
0: นะคะจนกระทั่งเขาป่วยแดงไปบังคับให้กินนะ
1: เขาถึงกิน
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเขากินแล้วเขาแบบโหทุกวันนี้นะเมื่อไหร่จะมา
1: จะขอกิน
0: เมื่อไหร่จะมาบอกตื่นนะ ก็ทุกวันนี้ก็คือพอเขากินแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขากินแล้วเขาแบบอย่างน้าแดงเนี่ยเขาผ่าตัดลำไส้มาน่ะผ่าตัดเป็นปีโอ้จะยกของก็ยกไม่ได้มันหนักมันเจ็บอ่ะเจ็บลำไส้อ่ะเจ็บแป๊บแป๊บคือพอยกนิดนึงก็เจ็บแป๊บแป๊บนะช่วงหลังเราเอาน้ำว่านไปให้กินอ่ะ6 ขวดอ่ะ
1: ครับดีขึ้น
0: โอ้โหเขาบอกยกของหนักอะไรทำงานหนักได้สบายใช่ค่ะนะคะจนทุกวันเนี้ยคือบางทีในแดงยกไปให้ทานกันทั้งบ้านเนี่ยเป็นลังๆนะก็กินกันแบ่งกันกินแล้วกันนะก็เอาที่เขาป่วยก็เหมือนเราอะเราไม่ได้ว่าเขานะเพราะตัวเองเราก็เป็นไงเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเห็นแดงป่วยอะเขาเอามาให้อะแดงก็เอาวางไว้เฉยๆเพราะแดงรู้ว่าไม่เชื่อจนกระทั่งเราหมดทางเลือกอะเราก็ถึงได้กินพอกินแล้วอ้าวเป็นอย่างนี้นี่เองนะหลังจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยๆนะคะจนติดเลยค่ะมาไม่กินไม่ได้ไม่กินมันต้องการดูแลสุขภาพไงยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องกินนะคะอาหารเสริมทำไมเขาถึงมีขายกันทั้งในวิทยุใน
1: ทั่วโลก
0: ทีวีนะวิทยุทีวีหรือว่าในเว็บไซต์ออนไลน์นะคะในอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาขายอาหารเสริมกันเนี่ยเพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันจะต้องดูแลสุขภาพนะองค์รวมเพราะว่าร่างกายไม่สามารถอายุมากขึ้นร่างกายมันการเผาผลาญมันก็ล่าช้าลงช้าลงเรื่อยๆเพราะนั้นเราจึงต้องมีสารสกัดอาหารเสริมนะคะหรือว่าสารสกัดที่เราทานแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายมากนะคะแต่ถ้าเรากินยังถามว่ากินข้าวเนี่ยเรากินได้เยอะไหมกินเยอะเนี่ยแต่สารอาหารเขาก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับการที่คนเราจะลดความอ้วนแต่มากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลก็ไม่ลดหรอกนะคะหรือแม้ว่าจะออกกำลังกายมากแต่ว่าเรากินอย่างพวกแป้งน้ำตาลเยอะหน่อยเนี่ยก็ลงยากเหมือนกันนะคะเพราะสารอาหารพวกนี้เลือดมันหนืดไง
1: ครับกินเข้าไปก็ไปสะสมอยู่ข้างใน
0: ค่ะ
1: นั่นเองนะครับ
0: เอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ระเบียบโทรเข้ามานะคะก็บอกเรามาว่าอยากจะกินอาหารเสริมเนาะในส่วนของการดูแลสุขภาพก็คือเบลล่านะ
1: ครับ
0: เบลล่าก็1 ชุด 2 ชุดนะสั่ง2 ชุดเบลล่าคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมดลูกภายในนะคะแล้วก็ทำให้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องทำรีแพรนะคะให้สมุนไพรเบลล่าดูแล15 วันรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องของผู้หญิงนะคะสาววัยทองวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่ค่อยหลับงุดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมก็มาทานสมุนไพรไฟทองเบลล่านะคะ1 ชุดนะคะมี2 อย่างมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยนะคะถ้าเป็นชุดพรีเมียมเบลล่าชุดพรีเมียมจะมีทั้งหมดอยู่3 อย่างมีเบลล่าคาร์โลฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยนี่คือ3 อย่างเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมถ้าชุดพรีเมียมพิเศษอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณธนพงศ์อยู่เพชรเกษม80สั่งชุดพรีเมียมพิเศษมา1 ชุดนะคะก็คือมีทั้งเบลล่าคาร์โลฟิน่าโกลเด้นออยแล้วก็สาหร่ายแดงพรหมิเนี่ยนะคะสั่งมา1 ชุดก็ได้4 อย่างนะคะ1 ชุดใหญ
1: ่ชุดที่
0: ขายดิบขายดีใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานควบคู่กันนะคะทานไปอย่างน้อยนะคะสำหรับคนที่จะทานชุดเบลล่าของเรานะคะอย่างน้อยต้อง2 เดือนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นซีสต์เนื้องอกนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ที่ขนาดของซีสต์ของเนื้องอกนะคะที่มีว่าใหญ่เล็กแค่ไหนหลายเม็ดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตั้งแต่3 เดือนถึง 6 เดือนนะคะก็ทานก็พูดกันไปนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการดูแลจุดไหนนะคะจุดไหนที่ทำให้เราสวยดูดีมีเสน่ห์เราก็ทานไปแล้วจุดไหนที่ทำให้เราข้อเข่าดีนะคะเราก็มีนะเกี่ยวกับแคโรแมกไนกันบำรุงกระดูกทานควบคู่กับคอโรฟิน่าจะดีมากเลยนะคะหรือทานควบคู่กับสาหร่ายแดงนะคะเรื่องของเส้นเอ็นเส้นยึดเนาะนะท่อเลือดเราดี
1: ท่อเลือดดีครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะคะภาวะหมายคนเป็นกระดูกพรุนก ระดูกมีปัญหานะคะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเราก็ทานผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกนะคะเรามีสินค้าครบวงจรจริงๆใครที่อยากจะดูแลบำรุงดวงตาเราก็มีอาหารเสริมที่จะบำรุงดวงตาเพราะดวงตาของเรามีค่านะคะตาถ้าคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าโลกนี้มันสวยงามแต่เผอิญว่าเรามองไม่เห็นนะสิคะอาจารย์คะจะมีความรู้สึกว่ามันทรมานนะคะ
1: ยิ่งช่วงปีใหม่นี่คนไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกนะถ้าสายตาดีนะเราก็มีความก็จะมีความชื่นอกชื่นใจ
0: มีความสุขกับการมองเห็นกับการที่เราได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์สวยงามนี่ก็เป็นความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาด้านดวงตาเพราะบางคนปล่อยให้ดวงตามันเป็นผ้ามัวไปแล้วนะคะโดยเฉพาะต้อกระจกต้อกระจกเกิดจากตาเราได้รับแสงแดดแสงคือมันสว่างมากเกินไปนะคะ
1: เราเดินหน้าหนาวนี่ไอ้น้ำในอากาศมันน้อยความชื้นมันน้อยทำให้แสงมันแรงนะครับเพราะหน้าหนาวนี่สายตานี่กระทบต่อแสงอาทิตย์ได้อย่างรุนแรงนั่นเอง
0: ทั้งจริงๆแล้วก็ทั้งทุกหน้านะอาจารย์ถ้าแดดมันแรงมันจ้าแสงมันเข้าดวงตาเรามากๆทำให้ดวงตาของเรานี่มันคือมันไปทำให้เขาเรียกว่าม่านตาของเรามันต้องแบบหดตัวนะคะม่านตาคือได้รับแสงมากๆเนี่ยเราจะต้องหลายคนเนี่ยสังเกตไหมจ๊ะเวลาเราเจอแสงมากๆเราจะหลีตาเพื่อให้ตาเราได้รับ
1: แสงน
0: ้อยลงเมื่อเราหลีตามากๆหลีตานานๆจะเริ่มละปวดที่หัวตาหัวคิ้วปวดที่ขมับนะคะแล้วก็ขึ้นสมองนะถ้าเรารับเนี่ยไปออกไปนอกพื้นที่นานๆออกกลับเข้ามาข้างในเนี่ยหน้ามืดเลยนะตาเรามันจะปรับแสงนะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นมากๆเนี่ยตาเราโดนแสงมากๆเขาเรียกว่ามันจะเป็นต้อกระจก
1: ครับ
0: นะคะเกิดจากการได้รับแสงแดดแสงอุลตราไวโอเลตนะมากเป็นระยะเวลานานแล้วต่อเนื่องนะคะแต่ตาเราก็ไม่ว่าจะเป็นต่อจอรับภาพประสาทตาเราก็จะเกิดการมีปัญหาในการมองเห็นสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นต้อกระจกนะคะบางคนไปลอกแล้วก็พอเป็นเบาหวานด้วยนะพอไปลอกกลับมานะบางคนถึงขั้นต้องเสียลูกตาเลยทีเดียวบางคนไปลอกมาแล้วยังไม่บำรุงดวงตาคิดว่าลอกแล้วก็ลอกปุ๊บมันจะเห็นนะอาจารย
1: ์
0: เห็นแต่ทีนี้
1: เลือดก็ยังเลี้ยงดวงตาไม่ได้มากเหมือนเดิม
0: คือลอกแล้วมันสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปนานๆถ้าเราไม่ใส่แว่นไม่ป้องกันไม่มีอาหารเสริมบำรุงเขาไว้นะคะเขาก็จะกลับมาอีกแบบนึงคือ
1: หนัก
0: กว่าเดิมใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะบำรุงดวงตานะคะรักษาตาของเราเอาไว้ค่ะกล่องนึงทานได้1เดือนนะคะถ้าเป็นการบำรุงแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องตาหนักขึ้นแล้วเนี่ย2กล่องได้1เดือนนะคะก็สนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับแดงนะคะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเช้าเราก็คุยในส่วนของหลายๆโรคเนาะโดยเฉพาะโรคที่เราพูดกันทั้งโรคกระเพาะทั้งโรคตับนะคะทั้ง SLE นะคะทั้ง SLE ก็หนักเหมือนกันนะคนเป็นกันเยอะมากขึ้นนะคะเกิดจากระบบเลือดระบบไขกระดูกของเรานะคะเกิดการความเสื่อมขึ้นมาแล้วที่สำคัญที่โรคที่ตามมาตอนนี้ที่หนักๆมากขึ้นนอกจากโรคตับโรคมะเร็งแล้วนะอาจารย์โรคกระเพาะอาหารนี่ก็มีส่วนที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบางคนเป็นกระเพาะอาหารเป็นหายเป็นนะคะจนบางทีลามไปนะคะลามแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอักเสบเรื้อรัง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ักเสบเรื้อรังกระเพาะอาหารหรือลำไส้ของเรานี่หากเกิดการอักเสบเรื้อรังก็จะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเป็นหายๆแล้วเนี่ยต้องมาดูแล
1: ครับ
0: นะคะ
1: มาแก้ที่ต้นเหตุมาฟื้นที่ต้นเหตุกันนะครับ นะเพราะโรคกระเพาะนะเกิดจากเลือดจางนะถ้าไม่พื้นเลือดจางกินแต่ยาเคลือบนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุครับ
0: ค่ะเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะดูแลร่างกายเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าส่วนผสมอวัยวะของเราไม่ใช่ส่วนผสมร่างกายของเรามีอวัยวะ

0: เขาเรียกอะไรนะ
1: ตัดม้ามตัดถุงน้ำด
0: ี
1: ตัดไส้ติ่งนะครับตัดมดลูกนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยพอตัดไปแล้วเนี่ยนะมันเอาคืนไม่ได้นะร่างกายเราทดลองไม่ได้เราไม่มีอะไรนะครับนะบางคนก็ตาบอดนะก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็ต้องดูแลกันให้ดีที่สุดนะร่างกายส่วนไหนที่มันเริ่มสึกหรอมันฟ้องออกให้เรารู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะพอลูกค้าไลน์เข้ามานะคะก็ขอสั่งนาสะสาหร่ายแดงพรมิ1ชุดเอาเหมือนเดิมจ้ะเอาเหมือนเดิมนะคะเอาเหมือนเดิมนี่ก็คือคลอโรฟีนาล1สาหร่ายแดง1นะคะคุณศรีเรนูนะคะอยู่ที่เพชรเกษมนะคะซอยเพชรเกษมอยู่เพชรเกษมบางแคเนื้อนะคะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะคะโอเคขอบพระคุณนะคะในเรื่องของอันนี้ก็คือสั่งมาทางไลน์นะคะท่านมีไลน์เพราะไลน์มีกันง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังเมมชื่อแดงนะคะเดี๋ยวไลน์ขึ้นอัตโนมัติก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นเพื่อนในไลน์ในเฟซก็สามารถเป็นได้นะอันนี้ก็สั่งมา1ชุดคือคลอโรฟีนาล1สาหร่ายแดงพรมิ1เดี๋ยวโอนให้นะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลส่วนต่างๆของร่างกายจุดไหนโทรเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราก็มีสินค้าครบวงจรนะเป็นโรคกระเพาะลำไส้หรือว่าอยากจะล้างตับเกิดมาทั้งทียังไม่เคยล้างตับเลยก็มาล้างกันบ้าง1โดสนะคะตอนนี้1โดสก็มี2กระปุกทานได้1เดือนโทรเข้ามาค่ะพูดคุยกับแดงแล้วหรือสั่งผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับนะก็ต้องดูแลละครับนะเพราะถ้าเราปล่อยไว้นะก็เป็นปัญหาให้กับตัวเรานั่นแหละครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็มาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะ

0: ค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณมณีรัตน์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณมณีรัตน์นะคะอยู่แถวสวนผักค่ะอาจารย์คะ
2: ครับ
0: ก็สั่งล้างตับมา2นะคะสั่งลำว่านด้วยขอแถมดวงตาได้ค่ะนะคะ
2: นะดวงตาแรกๆนี่นะยังไม่มีคนรู้จักนะครับเราก็แถมให้คนละแผงคนละแผงนะก็ตอนนี้ก็ดังไปเลยนะครับนะบางคนก็บอกว่ากินมาหลายตัวแล้วไม่ดีขึ้นนะครับพอกินของเราก็ดีขึ้นนะที่เราดีขึ้นเพราะเรารู้ว่านะสายตาเนี่ยนะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานี่สำคัญนะถ้าท่อเลือดเล็กมันก็ไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเราก็เลยใส่สาหร่ายแดงลงไปนะครับทำให้ท่อเลือดทุกส่วนในร่างกายนะโดยเฉพาะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะมันยืดหยุ่นดีขึ้นนะทำให้สารอาหารเข้าไปสู่ดวงตาได้ดีนะครับก็เลยได้ผลชัดเจนทันใจรวดเร็วครับ
0: ค่ะนะคะอ้าวค่ะก็มีหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องมาดูแลกันเองเนาะนะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นะคะอ่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านนะคะที่เมื่อกี้ไลน์เข้ามาก็เมื่อกี้โทรเข้ามาคุณมณีรัตน์เนาะคะแล้วเมื่อกี้ไลน์เข้ามาคุณศรีเรนูอยู่บางแคนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวค่ะ
2: ครับนะก็สามารถดูใน YouTube ได้นะครับนะเช่นพิมพ์คำว่าสวยใสห่วยทอง
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะนะโรคตับว่าใครเป็นโรคตับตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับก็คือคนที่ถ่ายลำบากเนาะถ่ายยากนะคะมีปัญหาเร
2: ื่อง
0: ของ
2: กินก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออก
0: ค่ะ
2: นะครับนี่คือคนเป็นโรคตับแล้วนะครับนะซึ่งโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับตับตันมากนะครับนะเราปล่อยให้ตับตันนานๆก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งนะครับเพราะมันแค่คุณท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยนั้นก็ต้องล้างต
0: ับนะคะอาการนี่คือคนที่มีภาวะเป็นโรคตับก็กินข้าวก็ไม่ค่อยได้กืนก็ไม่ค่อยลงนะคะสำหรับเบื่ออาหารมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยมันไม่ย่อยนั่นเองนะคะ
2: ครับ
0: หรือบางทีจะมีการง่วงเหงาหาวนอนกลางวันก็อยากจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงบางคนก็มีปัญหาเรื่องคลื่นไส้ด้วยอาเจียนด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถึงขั้นอาเจียนเนี่ยบางคนอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะนะคะเนื่องจากว่าก
2: ระเพาะเป็นแผลนะครับ
0: คือที่อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าความดันในตับมันสูงทําให้หลอดเลือดดําเนี่ยในหลอดอาหารที่มีความดันสูงเนี่ยถ้าหากมันได้รับความดันสูงมากก็จะทําให้หลอดเลือดดํามันแตกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอาเจียนเป็นเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะลดลงนะคะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นแล้วก็ติดเชื้อง่ายขึ้นคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอาการที่สําคัญที่เราบอกว่าเราเป็นโรคตับนะคะก็แน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะคะบางทีรู้สึกว่าร้อนวูบวูบวาบนะคะบริเวณช่องอกนะคะรวมไปถึงอาการที่อาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องท้องนะคะซึ่งเป็นที่มาของอาการเขาเรียกว่าปวดท้องน้อยบางคนเขาเรียกปวดตับ
2: ครับ
0: อาจารย์ครับอาการปวดตับเนี่ยนะคะ
2: คือมันจุกแน่นนะครับเอามือไปวางยังรู้สึกว่าหนักเลยนะครับมีลูกมีหลานมานั่งทับเนี่ยอึดอัดนะครับนั่นคืออาการของตับแล้วนะครับ
0: นะคะนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคตับนี่คือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าตับเสื่อมนะตับเสื่อมมันก็จะมีปัญหาตับเสื่อมตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะเกิดจากบางคนกินเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์
2: ับ
0: มาเป็นระยะเวลานานนะคะตับเกิดการอักเสบเป็นตับเรื้อรังตับแข็งตับแข็งนี่คือมันจะเป็นมะเร็งแล้วอะเนาะนะคะคนที่เป็นตับแข็งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตับแข็งเนี่ยมันเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่น่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาโรคตับคืออวัยวะของเรานะคะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันซ้ำๆซากๆเช่นดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะซ้ำๆซากๆน่ะตับเราก็ได้รับอันตรายนะคะเหมือนกันเพราะว่าท้องคือคนที่เป็นโรคตับมันจะมาออกฤทธิ์ก็คือมันตับมันเหลือแค่นิดเดียวเองนะ
2: พอประสิทธิภาพในการทำงานเหลือนิดเดียว
0: ค่ะนะคะเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นโรคตับนะคะเราต้องมาดูว่าใครที่เป็นโรคตับนี่เราต้องมาแน่นอนต้องมาดูแลเรื่องของตับของเรานะคะว่าตับมันสามารถฟื้นฟูเองได้นะแต่ว่าเราต้องมาดูแลนะคะพฤติกรรมที่เรากินแล้วทำให้ตับเรามีปัญหาคือยาค่ะยาบางชนิดส่งผลไปถึงตับโดยเฉพาะคนที่กินยาปฏิชีวนะนะเป็นระยะเวลานานเช่นยาเบาหวานยาความดันนะคะอันนั้นก็เป็นทั้งโรคไตด้วย
2: ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับมีผลต่อตับหมดนะครับ
0: ค่ะ
2: ใครที่กินเป็นประจำสังเกตว่ายิ่งต้องเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยนะครับนั่นคือไปสะสมในตับทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะแล้วก็พวกที่มีสารพิษสารเคมีสารเขาเรียกว่าสารเคมีสารพิษนะคะยาฆ่าแมลงบางทีเรากินอาหารเรากินผักไปเงี้ยมันมีค่ายาฆ่าแมลงมีสารเคมีนะคะแล้วก็สารพิษบางชนิดที่เข้าสู่ร่างกายของเรามันเป็นสาเหตุทำให้ตับอักเสบได้อย่างเช่นพวกสารกำจัดพืชนะคะสารหนูนะหรือว่าอาจจะปนเปื้อนมากับในผักในผลไม้รวมถึงการน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะควรหลีกเลี่ยงหรือบางทีน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยบางทีเราเทราดอาจารย์แล้วมันฟองขึ้นแล้วก็กลิ่นมันเข้าจมูกมันเข้าไปสะสมเราหายใจเข้าไปเนี่ยแน่นอนปอดเราได้รับผลกระทบแน่นอนตับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าเกิดว่าเราจะล้างห้องน้ำทุกวันนี้แมสเราต้องใส่นะนะคะช่วยกรองได้บ้างนะคะสำหรับแมสหรือว่าเลือกการทำความสะอาดที่ปราศจากสารอันตรายต่อร่างกายนะคะอีกส่วนหนึ่งของที่จะต้องดูแลตับก็คือเรื่องของไขมัน
2: ครับ
0: ไขมันพอกตับนะคะในร่างกายเรามีไขมันส่วนเกินเป็นจำนวนมากหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดจากสะสมที่ตับจนนำไปสู่โรคคือไขมันพอกตับและส่งผลไปยังตับอักเสบเรื้อรังนะคะจนนำไปสู่ภาวะของเรียกว่าตับแข็งเหมือนกันไขมันพอกตับก็เป็นตับแข็งได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเป็นโรคอ้วนหรือเป็นเบาหวานนะคะพวกเราก็ต้องมาหันมาส่งมาเขาเรียกว่ามาใส่ใจฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองหรือเรื่องอาหารพวกที่มีไขมันสูงหรือว่าไขมันทรานนะคะเช่นขนมกรุบกริบขนมทอดกรอบทอดแล้วทอดอีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นต้องออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าจะดูแลตับด้วยก็ต้องออกกำลังกายนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแอลกอฮอล์ด้วยน้ำอัดลมด้วยพวกนี้งดได้งดเลิกได้เลิกนะคะแล้วก็พวกเบียร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็น้ำตาลที่มีผลต่อตับเยอะก็คือน้ำตาลแน่นอนน้ำตาลมันมากเกินไปก็ย่อมไม่ดีต่อฟันต่อน้ำหนักตัวนะคะที่มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะอย่างน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อตับ
2: ตับอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะทั้งตับใหญ่ตับอ่อนด้วยแล้วก็มีระดับน้ำตาลสูงก็ทำให้เกิดสะสมไขมันในตับนะคะจนกลายเป็นโรคไขมันพอกตับนะแม้ในผู้ที่ เขาบอกไม่อ้วนก็เป็นได้นะถ้ากินน้ำตาลกินน้ำตาลเยอะๆอะไรต่างๆอ่ะละค่ะใครไม่อยากจะเป็นไขมันพอกตับไม่อยากจะเป็นโรคตับล้างตับกันด้วยไวต้าเซลโกนะคะ1โดสทานได้1เดือนค่ะ2กระปุกทานได้1เดือนก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 0607 054 ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะมีอีกบางอย่างนะจันเกี่ยวกับเลือดเนี่ยแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เราเป็นโรคตับได้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: โดยเฉพาะเลือดเนี่ยนะคะการใช้เข็มซ้ำๆนะคะหรือเห็นไหมคนที่เขาติดยาเสพติดอาจารย
2: ์ครับ
0: เขาใช้เข็มที่ฉีดยาเสพติดเข้าไปนะคะ
2: ในเส้นเลือด
0: ในเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดการติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอักเสบซีด้วยนะอาจารย์นะคะก็เลยและก็การใช้แปรงสีฟันเงินไกตัดเล็บหรือมีดโกนร่วมกับผู้ที่เขาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ยเพราะเนี่ยนะพังบางทีก็ได้รับเชื้ออาจจะทำให้เป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้ในที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปใช้สิ่งของนะคะร่วมกับคนที่เขาเป็นไวรัสตับนะคะก็จะส่งผลให้คนที่ไม่เป็นกลายมาเป็น
2: คนที่เป็นได้
0: ใช่
2: นะครับเพราะแปรงสีฟันมันแปรงแล้วมีเลือดออกนะก็ทำให้มีคราบเลือดติดที่แปรงสีฟันถ้าไปใช้ซ้ำกัน
0: ค่ะไม่ได้นะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพตับเนี่ยนอกเหนือจากการเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมการทำร้ายตับที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่เราพูดไปนะคะก็ต้องเราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาดูว่าเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราล้างตับนะคะเพื่อให้ตับเราได้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีการทำงานของตับก็จะได้ดีขึ้นถ้าตับเราดีอุจจาระเราจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวสีเหลืองลื่นรอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายทุกวันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากินยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะนั้นการกินยาถ่ายยาระบายมันเป็นการไปบล็อกตับ นะคะ
2: ทำให้ตับยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นไปอีก
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลตับเนี่ยนะคะเรามาดูแลกันโดยใช้สารอาหารอย่างไวต้าเซลโกของเราเนี่ยเป็นสารอาหารที่จะ
2: มีสารอาหารมีจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
2: นะครับซึ่งจะไปช่วยในการล้างเหล่านี้ออกมาครับ
0: ค่ะล้างสารพิษสารเคมีให้ออกจากตับนะคะแล้วก็ไปบำรุงตับของเรานะให้ตับเราแข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตับก็โทรกันเข้ามาอยากจะดูแลไตนะคะไตของเราเนี่ยนะคะก็จะมี เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆไตของเราเนี่ยหน้าที่ของไตเนี่ยมันก็จะมีหน้าที
2: ่ฟอกเลือด
0: ฟอกเลือดนะคะ
2: ฟอกเลือดดำให้กลายมาเป็นเลือดแดงใหม
0: ่ค่ะคนเรามีไตอยู่สองข้างนะคะหน้าที่สำคัญของไตคือการขับของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกทางปัสสาวะนะคะทำให้ร่างเลือดแล้วก็ร่างกายของเราสะอาดของเสียที่ไตต้องขับออกนะคะส่วนหนึ่งมาจากการเผาผลาญอาหารในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าคนเราไม่มีไตหรือว่าไตวายหยุดทำงานของเสียเหล่านั้นก็จะค้างอยู่ในร่างกายค้างในเขาเรียกว่ากระแสเลือด
2: ครับ
0: ใช่ค่ะในกระแสเลือด
2: ทำให้ติดเชื้อง่าย
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะคะสาเหตุคือบางคนก็ทานอาหารโรคจัดมากๆนะคะอาหารรสจัดมีความดันมีเบาหวานนะคะทานยาปัดเคมีเป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็คือทำให้เราเป็นโรคตับนะคะวิธีการดูแลการเราดูแลเราก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอแต่ไม่ใช่มากเกินไปนะคะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินแบบอาหารที่ดีมีประโยชน์มันนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าเราเป็นโรคไต1ปัสสาวะผิดปกติ
2: ครับ
0: เช่นปัสสาวะกลางคืนบ่อย
2: ๆครับ
0: ปัสสาวะน้อยลงแสบขัดเวลาปัสสาวะหรือว่ามีเศษนิ่วปนออกมาที่ปัสสาวะบางทีจะมีเลือดปนมีสีเลือดนะคะมีปัสสาวะมีฟองมากๆนะคะนี่คือสัญญาณบ่งแล้วว่าเราเป็นโรคไตร่างกายกระจะบวมน้ำค่ะอาจารย
2: ์ครับ
0: นะคะ
2: เท้าบวมเริ่มเท้าบวม
0: ใช่
2: ใต้ตา
0: ค่ะรอบตาจะบวมหน้าจะบวมนะคะเท้าจะบวมนี่แหละคืออาการบวมน้ำแล้วก็มีอาการปวดบริเวณบั้นเอวใครที่ชอบปวดบั้นเอวบ่อยๆนะคะมีภาวะนะใกล้จะเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตละนะคะแล้วก็มีความดันสูงแล้วก็ตัวเนี่ยจะซีดหน้าตาจะมองคล้ำอ่อนเพลียนะคะคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะบางทีก็มีอาการคันตามเนื้อตามตัวปลายมือปลายเท้าจะเป็นตะคริวบ่อยด้วยนะอาจารย
2: ์ชาครับ
0: นะขาดสมาธิในการทำงานนี่คือคนที่มีภาวะที่เขาบอกว่าจะเป็นโรคไตนะคะแล้วคนที่เป็นไตวายเป็นยังไงแน่นอนไตวายเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือว่าการใช้ยาเป็นระยะเวลานานที่เราบอกทั้งยาความดันยาเบาหวานอะไรต่างๆเป็นเวลานานหรือว่าการได้รับสารพิษหรือเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรงบริเวณไตนะคะหรือว่าไตเสื่อมตามอายุก็แล้วแต่บางคนเนี่ยจะเสื่อมเร็วก่อนอายุนะคะบางคนต้องอายุนานขึ้นนะกินเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะเกิดจากอันนี้คือเกิดการเป็นไตวายนะคะส่วนไตอักเสบเป็นยังไงอาจจะเป็นมาจากเรื่องของพันธุกรรมการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสการอักเสบจากโรคในระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆภูมิคุ้มกันก็คือพวก SLE พวกกินยานานๆอาจารย์ SLE ลูคีเมียทาลัสซีเมียอะไรพวกเนี้ยนะคะจะเป็นโรคที่เขาต้องกินยากดภูมิยาภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนะคะแล้วมาถึงกรวยไตอักเสบบ้างกรวยไตอักเสบนี่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะอีโคไลท์นะคะท่อปัสสาวะมันจะมีการอักเสบกรวยไตอักเสบอย่างเพื่อนแดงอ่ะเป็นกรวยไตอักเสบนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหมอเขาให้คือเขาเป็นมะหักจนกระทั่งต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเพราะที่ทำงานน่ะเขาให้หยุดแค่เดือนเดียวพอทางนี้เขาเป็นกรวยไตอักเสบหยุด1เดือนยังไม่หายไงเพราะยังไม่หายก็ต้องกลับมาทำงานพอกลับมาทำงานร่างกายไม่ไหวอาจารย์คือไม่ไหวเขาก็ไม่ให้ลาหยุดแล้วไง
2: ครับ
0: ก็ต้องลาออก
2: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลาไปแล้วเดือนนึงอ่ะนะคะคือเราก็เข้าใจในเรื่องของของเจ้าของธุรกิจนะองค์กรก็ต้องทำงานให้เขาก็มีกำหนดให้ลาหลังจากนั้นคุณก็ลาคือเ
2: ขายังทำงานไม่ได้ก็ต้อง
0: ถูกต้องค่ะต้องลาออกนะคะก็เลยต้องลาออกมานะคะมาดูแลตัวเองอันนี้เพื่อนแดงโดยตรงเลยเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันเลยนะคะเป็นกรวยไตอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดปวดเอวปวดกับตรงช่องคลอดอ่ะนะคะอยู่ตลอดเวลาปวดกระเพาะเขาเรียกกระเพาะ
2: กระเพาะปัสสาวะ
0: อักเสบด้วยนะคะอันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ได้ออกมาแต่ก็ดีนะเขาออกมาเขามาเปิดร้านอยู่ในที่ร้านของเขาเองเลยเปิดร้านแว่นทำเองเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีมันปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบทางเดินปัสสาวะอุดตันไงเพราะคนเป็นกรวยไตอักเสบมันจะ
2: มีการบวม
0: ใช่ค่ะ
2: จนปิดรูปัสสาวะ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็บางคนก็เกิดนิ่วในไตด้วยนะคะนิ่วในไตเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดี
3: ค
0: ่ะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะอุ้ยหายเงียบหายไปนานเนาะคิดถึงจังเป็นยังไงบ้างคะ
3: ไอ้ฝั่งนั้นไอ้อย่างละขวดพี
0: ่เอาชุดไหนบ้างคะ
3: ไอ
0: ้คอร์ฟิน่าสลายแดง
3: จ้าคู่นึง
0: อ๋อคู่นึงเลยจ้าจ่าแดงจัดส่งให้นะคะ
3: ราคาเท่าไหร่อ่ะ
0: เดี๋ยวราคาก็ราคาก็พิเศษให้อยู่แล้วสักครู่นะคะ
3: หน่อยนะ
0: จ้านะคะเดี๋ยวสักครู
2: ่ครับนะก็เป็นคู่ฮิตนะครับซาลาแดงกับคอฟฟีน่านะว่าทำให้ท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่น ทำให้เม็ดเลือดนะไม่เป็นเลือดจางนะส่งผลให้จะไปฉีดโควิดก็มั่นใจนะแล้วที่สำคัญคือนะเมื่อท่อเลือดกระจายตัวไปทั่วนะริ้วรอยต่างๆก็ตื้นขึ้นสั้นลงนะบางคนนี้ทำไมทานไปหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับเพราะท่อเลือดมันสร้างใหม่ขึ้นมานะครับท่านสังเกตนะส่วนไหนที่โดนแดดทำไมส่วนนั้นเหี่ยวย่นนะสังเกตได้เลยหลังมือโดนแดดหลังมือเหี่ยวหน้าโดนแดดหน้าเหี่ยวนะพอทานคู่นี้ไปนะครับรอยเหี่ยวย่นตื้นขึ้นสั้นลงนะครับทำให้ดูดีขึ้นนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งเราได้พิสูจน์มาเยอะนะหลายท่านไม่เชื่อก็ลองทานนะชุดที่สองท่านเริ่มดีขึ้นแล้วนะเดือนแรกก็ถือว่ามันไปปรับสมดุลก่อนนะอาจจะยังไม่ได้นะยิ่งถ้าทานสารแดงคลอฟีนาแล้วทานเบลล่าด้วยนะคุณผู้หญิงจะชอบชุดนี้มากนะก็จะทำให้ภายในสะอาดภายในดีนะหน้าตาอ่อนเยาว์นะครับครับก็โทรมาได้นะครับปรึกษากันนะครับใครมีอาการยังไงโทรมานะครับท่านสามารถนะโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยครับ087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับมาปรึกษาพูดคุยกันครับก็โรคต่างๆนะครับนะฟังรายการของเราทุกวันนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มซึมซับแล้วก็เราจัดสมุนไพรให้กับตัวเองได้นะครับบางคนโทรมาก็สั่งเลยนะรู้เลยว่าต้องทานตัวไหนบ้างกับก็มาปรึกษากันนะครับนะรายการของเราก็มีทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับต่างวัดก็มีหลายสถานีนะท่านใดที่อยากทราบนะโทรมาสอบถามได้นะครับหรือถ้าท่านจะดูใน YouTube นะครับท่านก็พิมพ์คำว่าสวยใสไวทองนะครับก็จะพบเรา2คนนะครับอยู่ในนั้นนะครับเอาละครับเวลาหมดลงอีกแล้วนะครับย้ำเบอร์อีกทีครับนะโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับอีกครั้งนะครับ087 06 07 054นะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายเรานะคะเราต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายหมั่นดูแลสุขภาพเลือกอาหารการกินทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอขจัดภาวะความตึงเครียดนะคะดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายและการทำไทย IF Food กับการที่ท่านมีปัญหาโรคเบาหวานลุมเร้านะคะรักษาไม่หายมานานเนี่ยการทานยากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ท่านต้องปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารการกินโดยการกินอาหารเป็นมื้อนะคะอดได้ถึง18ชั่วโมงเนี่ยระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นและถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวเฮิร์บจะบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะวันนี้สนใจไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคือ อยากจะถามคือว่าขามันตึงเวลาเดินแล้วมันเจ็บในเข่าอะค่ะจะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
3: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้65ค่ะ
3: ส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง170ค่ะ
3: โอ้ทำไมคุณดีตัวใหญ่เคยประกวด
4: นึงไม่มีความดันไม่มีเบาหวานอะไรนะคะ
3: ก็คุณดีอย่างนี้ผมหามานานแล้วหาแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยสูง170 น้ำหนักสัก50 60เนี่ยทำยังไงถึงเป็นขุนนางสาวไทยขนาดนี้ครับ
4: ก็กินปลารายการอาจารย์แล้วก็ทำไอเอฟเมื่อก่อนนี้90
3: ตายผมเลิกเลย
4: ทำไอเอฟมาเป็นปีแล้วค่ะ
3: เราลองบอกวิธีการทำไอเอฟสิครับว่าเริ่มต้นมันยากเย็นขนาดไหนอ่ะ
4: โหมันก็ยากตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์แรกอะค่ะ
3: เออ
4: พอไปแล้วมันก็เหมือนกระเพาะเราเคยใหญ่แล้วมันพอเรากินน้อยก็เพราะมันก็จะหดลงประมาณนั้นนะมั้งคะ
3: แล้วกินผักล่วงหน้ามันเฟื่องๆคอหรือเปล่าคร
4: ับ ใช่คือเคล็ดลับเลยต้องกินผักล่วงหน้าก่อนเลยค่ะ
3: เราเคย
4: ไว้ที่หลัง
3: เคยเปิดดูในตำราทำไอเอฟแบบไทยๆเคยเจอตำราเล่มไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียสตังค์เลยเราได้ผล 100% เคยเจอไหมครับ
4: ก็ไม่รู้แต่หนูฟังอาจารย์เนี่ยแหละค่ะ
3: อืมอืม
4: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยขาหนูอ่ะมันตึงมากเลยแล้วเวลาเดินอ่ะมันจะเจ็บในเข่าอ่ะค่ะ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อ๋อ559ย่าง60ค่ะ
3: โอ้อายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้ควรดีขนาดนี้ออกกำลังกายมากไปหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเช้าก็แค่เดินไปเดินมาแล้วก็อยู่บ้านทำกับข้าวดูแลบ้านนะคะที่เดินวันหนึ่งโอ้โหไม่รู้เป็นกี่เป็นร้อยรอบมั้ง
3: เห็นไหม
4: ค่ะ
3: กลัวผมด่าใช่ไหมว่าทำไมไม่ลดน้ำหนักใช่ไหม
4: ใช่เพราะหนูฟังอาจารย์นะโอ้โหบางทีโอ้โหดุมากเลยแต่ก็ดีดุแล้วดีอ่ะ
3: อืมอืม
4: ค่ะค่ะ
3: คือว่าอย่าง
4: น
3: ี
4: ้หนูเริ่มเป็นอันนี้หนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหนูยังไม่อยากจะไปหาหมอคนมันเยอะอ่ะ
3: คืออย่างนี้อย่างนี้
4: ค่ะค่ะ
3: เดินวันละกี่ชั่วโมงฮะ
4: ช่วงเช้านี่จะเป็นชั่วโมงอะค่ะ
3: เ
4: ดินขึ้นเดินลงเพราะมันมี
3: เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นลงบันไดใช่ไหมฮะ
4: ไม่ใช่ค่ะคือบ้านแม่กับบ้านหนูอะค่ะมันอยู่ใกล้กันแต่เราต้องขึ้นไปดูแลอะค่ะ
3: โอ้
4: ค่ะ
3: โอ้
4: แต่อันนี้เพิ่งมาเริ่มเป็นปีนี้ค่ะ
3: หลังจาก
4: มันตึงมากเลยนะคะมันตึงแล้วพอเราเดินมันจะเจ็บในเข่าอะค่ะ
3: อืมแล้วไปหาหมอเอาโถเขาว่าไงครับหรือยังไม่ไป
4: หนูยังไม่ได้ไปหาเลยแต่ว่าเขาบอกเมื่อวานนี่หนูโทรหาทีนึงแล้วนะคะแต่หนูอยากจะทราบจากคุณหมออะไรนะคะอีกคนนึงเนี่ยค่ะ
3: ครับครับหมอชำนาญ
4: หนูอยากจะรับทราบหลายๆคน
3: เอาคุณปรึกษาหมอเอาโถถูกต้องแล้วนะครับนะ
4: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงประจำหรือเปล่าครับ
4: โอ้ไม่ใส่ค่ะไม่ชอบค่ะใส
3: ่
4: ธรรมดาค่ะ
3: ลองตะเกียบแล้วออกกำลังกายวันนึง 2-3 ชั่วโมงอะ
4: ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเราต้องทำดูแลบ้านนะคะ
3: อืมขึ้นลงๆเนาะโอ้ดีเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็ลดน้ำหนักได้นี่คุณก็พิเศษแล้วเป็น
4: ถามว่าเมื่อปี2ปีก่อนหนู90ฝ่าค่ะ
3: แล้ว70โอ้คุณพิเศษเหลือเกินเน
4: า
3: ะ
4: แต่พอหนูมาฟังอาจารย์แล้วหนูลองทำดูค่ะ
3: เออมันลดได้อืม
4: ค่ะ
3: แล้ว
4: ตอนค
3: ่
4: ะ
3: แล้วแฟนเขาไม่หึงเลยเนี่ย
4: ก็มันอยู่กันแบบเข้าใจกันนะคะแฟนหนูอ่อนกว่าหนู10ปีนะคะ
3: นั่นแหละคุณย่ออายุนะตอนนี้อายุเซลล์ในเหลือแค่50รู้ป่ะ
4: ค่ะ
3: แฟนนี่จะ
4: แต่
3: อายุของเซลล์นี่ต่ำกว่า50ด้วยมันมีอกมีสะโพกมีหนกแก้มที่สำคัญมีเอวไม่เกิน24จริงหรือเปล่า
4: ค่ะเอวประมาณ26อะค่ะ
3: เออนั่นแหละเมื่อก่อน30
4: โ
3: อ้โห
4: แล้วหนูอยากจะถามอาจารย์แล้วเรากินน้ำมันปลานี่มันช่วยเกี่ยวกับสายตาระบบเลือดด้วยนะ
3: เอาละเดี๋ยวคุณฟังภาพรวมจากอาจารย์วัฒนานดีกว่าตอนนี้สายตาเป็นไงครับตอนนี
4: ้พอหนูกินน้ำมันปลาไปแล้วจากเมื่อก่อนนี่ตาหนูดูทีวีดูอะไรโดนพัดลมน้ำตามันจะไหลค่ะพอหนูกินน้ำมันปลาไปแล้วอยู่ๆมันไม่ไหลแล้วมันไม่แสบไม่เจ็บอีกเลยอะค่ะ
3: ก็ดีก็กินไปนะครับน
4: ะ
3: ครับทีนี้
4: หนูก็เลยอยากจะทราบว่ามันเกี่ยวมันมีผลไหม
3: ก
4: ็กินน้ำมันปลา
3: อาเชิญอาจารย์นะเพชรชำนาญครับเรื่องเกี่ยวกับเข่าและเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันปลานะครับเชิญอาจารย์เพชรชำนาญนะว่าเขาจะแก้ไขยังไงที่ต้นเหตุเขาลดน้ำหนักได้อย่างกับปาฏิหาริย์เนี่ย20กิโลนะโอ้โหคุณเอ้ยผมหาคนที่เขาแข็งแกร่งเรื่องการกินการออกกำลังกายอาหารเป็นยาอย่างเงี้ยคุณรู้เปล่าว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันมันจะหายไปด้วยคุณรู้เปล่า
4: ค่ะแต่หนูไม่มีค่ะ
3: เออถ้ามีก็จะหายไปด้วยครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ถ้าไม่มีก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงขึ้นอายุเซลล์ไม่เกิน 4-50 นะครับเชิญอาจารย์มาทำนั้นว่าจะแก้ไขยังไงปวดเข่าครับเจ้าครับ
4: ค่ะ
5: อาจารย์ก็ประสักประวัติถามละเอียดกว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลนะหมอคิดว่าคนก็ดีใจด้วยนะครับกับคนไข้รายนี้ที่สามารถลดน้ำหนักได้จาก90นะครับมาเหลือ65กิโลเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหัวเข่าเนี่ยก็แสดงว่าคุณใช้งานเยอะถ้ามันมีการอักเสบของที่เหลือกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เจ็บหัวเข่าเพราะที่หัวเข่าเนี่ยนอกจากมันจะมีกระดูกแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเส้นเอ็นมีพังผืดนะครับแล้วมีกล้ามเนื้อที่อยู่รอบหัวเข่าเพราะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่น้ำหนักตัวเยอะก็ใช้งานเยอะน้ำหนักเสพหมดนะฮะกระดูกก็เสื่อมเส้นเอ็นกล้ามเนื้อก็อักเสบแล้วทำให้คนไข้ขาตึงและเจ็บหัวเข่าด้วยเพราะฉะนั้นกิจวัตรประจำวันทั้งคุณก็ค่อนข้างจะเดินเยอะบ้านสองหลังต้องไปดูคนนู้นต้องไปดูคนนี้เนี่ยนะครับวันก็เดินเยอะนะเพราะฉะนั้นจากการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่คุณเป็นสาวหรอกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการอักเสบนะครับเกิดการปวดที่หัวเข่าได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทานยานะครับทานยาของโรงพยาบาลก็ได้ซึ่งเป็นสารเคมีหรืออยากจะใช้สมุนไพรซึ่งเป็นทางเลือกก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนะครับคุณต้องลดน้ำหนักนะครับที่ผ่านมาคุณลดได้ดีแล้วแต่หมอที่ว่าคุณต้องลดอีกนิดนึงถ้าคุณมีปัญหาโรคเข่าเพราะทุกการเคลื่อนไหวที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยนะครับถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเกินมาตรฐานเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกก็ดีเส้นเอ็นก็ดีกล้ามเนื้อก็ดีที่หัวเข่าเนี่ยนะครับรับน้ำหนักเยอะแล้วมันก็จะเกิดการอักเสบเมื่อใช้งานเป็นนานๆแล้วมันก็จะทำให้ตึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าข้อรักษาหรือการใช้ยาบางทีมันก็เป็นการรักษาปลายทางนะครับแต่ถ้าปฏิบัติตามที่อาจารย์อินสันที่พูดได้บอกไว้แล้วก็คือว่าน้ำหนักตัวต้องได้มาตรฐานนะทำงานก็อย่าเยอะจนเกินไปนะเพราะเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ก็อายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการบริโภคออกกำลังกายสม่ำเสมอและอย่าน้ำหนักตัวขึ้นนะครับ เพราะตอนนี้ของคุณน้ำหนักตัวก็ยังเกินมาตรฐานไปอยู่นะครับหมอเชียร์ให้คุณลดอีกนิดนึงพอคุณลดอีกนิดนึงแล้วเนี่ยถ้าทำงานน้อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับ
3: การยืดเข่ายืดแข้งขาตื่นตอนเช้าแค่จักรยานอากาศเนี่ยครึ่งจักรยานอากาศอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับ
4: ตอนทุกเช้าค่ะ
3: เออดีแล้วก็นั่งขอบเตียงก็โยกยืดโยกยืดโยกยืดที่เข่าทั้งสองข้างแล้วบริหารมือด้วยก็ดี
4: แล้วอย่างนี้หนูถามถ้าหนูจะกินแปะกล้วยด้วยมันจะช่วยด้วยไหมคะ
3: ช่วยได้คนกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับแล้วสัก4ทิศโทรมารายงานว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสายตาคุณจะดีขึ้นถ้าเป็นเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าวาริโคสเบนอย่างเมื่อวันก่อนเนี้ยเขาไปผ่าตัดเส้นเลือดขอดแผลไม่ดีขึ้นมันจะไม่ได้เขาไม่ได้รับการแนะนำผ่าตัดนี่อันตรายมากๆผ่าแล้วมันไม่ใช่หายนะครับแผลเส้นเลือดขอดนี่รักษายากที่สุดหลังการผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เป็นเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าวาริโคสเบนเนี่ยท่านต้องพึ่งตัวเองโดยนอนนั่งใช้ยกขาสูงๆหน่อยยิ่งตอนนอนนี่คุณเอาขาเอาหมอนให้มันสูงกว่าตัวเนี่ยแล้วเอาขาพาดไปเนี่ยมันช่วยได้นะครับ
4: แล้วก็โอเคไอ้คือตัวแปะกล้วยนี่มันมีส่วนช่วยโดยตรงได้นะคะ
3: ช่วยโดยตรงนะฮะมันช่วยทำให้
4: ที่เราตึงเนี่ยนะคะจากที่เราลดออกกำลังกายหรือว่าเราลดน้ำหนักอีกด้วยมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: แน่นอนที่สุดเลยนะครับเพราะต้นเหตุได้รับการแก้ไขคือหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดนะครับมันทำให
4: ้กินแปะกล้วยเข้าไปช่วยด้วยมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะ
3: ดีขึ้นฮะเช้า4เม็ดเย็น4เม็ด
4: ลองซื้อมากินค่ะ
3: โอเคครับนะ
4: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะค
3: ่
4: ะ
3: คือเค้าคืออย่างงี้นะมันตอบง่ายแต่ว่ามันตอบให้คนเค้ารู้ถึงว่ากระบวนการในการแก้ไขไม่เป็นยังไงเนี่ยมันจะต้องได้รับคำอธิบายที่มีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขมันกินได้ทุกคนแหละครับอย่างคนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเป็นเงี้ยถ้าคนไม่กินแปะกล้วยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสโตรกมันมากที่สุดโอกาสที่ท่อเลือดของคุณจะไปเลี้ยงหัวใจมากที่สุดเพราะว่าไงหลอดเลือดพออายุมากๆยิ่งเป็นเบาหวานความดันไขมันด้วยเนี่ยมันจะผูกถูกด้วยท่อเลือดที่อยู่ข้างในอัดด้วยไขมันเหมือนเวลาดูหมูสามชั้นนั่นแหละแต่เรามองไม่เห็นหรอกถ้าเส้นเล็กๆเนี่ยมันถูกอัดทำให้เกิดสโตรกขึ้นมาที่สมองทำให้เกิดบอลลูนบายพาสที่หัวใจหลอดท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยถ้าคุณบอลลูนบายพาสคุณผ่าตัดหรือใส่ขดลวดมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุครับหรือสโตรกขึ้นมาเนี่ยที่สมองเนี่ยมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขคือทำยังไงถึงท่อเลือดซึ่งยาวแสนกว่ากิโลทั้งดำทั้งแดงเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่า elasticity ไม่ตีบไม่แตกง่ายเหนียวแต่ไม่แตกเพราะมันถูกแช่ด้วยถึงแม้จะไม่มีเบาหวานก็ตามคุณกินน้ำตาลกินน้ำอัดลมน้ำตาลมากเกิน150เกิน200แล้วมันลดมาเพราะอินซูลินแต่ถ้าเกิดอินซูลินมันเสื่อมนะมันผลิตออกมาได้มากก็จริงอยู่แต่คนกินบ่อยๆมันก็ทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดเบาหวานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับหายได้ด้วยยาแผนปัจจุบันแม้แต่รายเดียวกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าให้คนที่ไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกไปที่ไหนก็ตามเนี่ยที่กินพวกกลูโคฟาสหรือยาขับปัสสาวะหรืออินซูลินฉีดก็ตามไม่มีหายแม้แต่รายเดียวแต่ทำ IF แบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งทีมงานแพทย์ของเรานี่เป็นคนค้นคิดขึ้นมากินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้อีก 10% นะครับต่อด้วยโปรตีนอีก 30% ที่ไม่มีการแปรรูปนะครับแล้วอันดับสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตถ้าอ้วนมากๆไม่กินก็ไ แต่กินอาหารที่มีพลังงานต่ำๆถึงแม้ไม่มีเบาหวานหรือมีเบาหวานก็ตามระวังเกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำทุกสิ่งทุกอย่างมันอธิบายสิขอเวลา4เดือนนะครับหลังจากคุณรักษาที่โรงพยาบาล30ถึง40ปีเบาหวานไม่หายเลย IF ไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารนะครับคุณต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เรากินโปรตีนจากพืชจากผักหรือถ้าว่าที่ฟอกไตเนี่ยต้องระวังต้องกินโปรตีนจากพืชในจำนวนที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเรากำลังรบกับตัวเองนะครับคือว่าพูดมันบ่อยๆเนี่ยโดยไม่ได้สตังค์เนี่ยไม่ต้องขึ้นคอร์สแล้วใครกล้าประกันว่า4เดือนเบาหวานหาย40ปีที่รักษามาคงกล้าประกันว่ารักษาแบบเดิมไม่มีใครหายสักรายมันต้องป้องกันยังไงนะครับถึงไม่ให้เกิดโรค NCD พวกนี้แล้วรักษาพบกันครึ่งทางได้ไหมแค่ทำ IF เนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นภัยกับตัวเองเกิดเขาหายกันทั้งประเทศไทยแล้วเอาอะไรกินวะเฮ้ยขอหมอชำนาญกินก็ได้ไม่ยากเลยไปทำงานที่อื่นเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนไม่สนใจหรอกว่าใครจะได้ค่าหัตถการเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับเราไม่มีการพูดถึงเรื่องทำ IF เลยนะครับจะย่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องเสียตังค์ป้องกันก็ไม่ต้องเสียตังค์การกินแปะกล้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดแล้วก็ไม่กล้าพูดคุณถูกอายุมากขึ้นบางคนไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเกิดสโตรกขึ้นมาก็มีเกิดบายพาสขึ้นมาก็มีว่าแก้ไขด้วยการผ่าตัดแล้วทำไมไม่แก้ไขด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมล่ะครับไม่แก้ไขด้วยการป้องกันไม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นรายการนี้เราจึงมุ่งมั่นเพื่อจะช่วยให้ประชาชนได้รักษาโรคด้วยตัวเองคือการป้องกันไม่ให้อ้วนการออกกำลังกายยังไงการกินอะไรก่อนหลังก็เป็นสิ่งสำคัญนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่ทำ IF เนี่ยโดยการกินผักก่อนเพราะเราประมวลจากงานวิจัยต่างๆจากฮอปกินจากออกซ์ฟอร์ดจากเคมบริดจ์มันไม่บอกเลยว่ากินอะไรก่อนหลังกินน้อยๆโถเอ้ยมันไม่ใช่เรานะครับกินจนท้องแตกก็ผอมได้ครับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทั่วโลกยอมรับนะครับแต่ไม่มีการพูดโดยใช้สื่อถึงขนาดนี้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่เก้เดียวเนี่ยคุณได้อะไรจากเราไปบ้างบางทีก็สงสารเพื่อนๆนะเขาเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งเพื่อนซีกันเฮ้ยเกียงกูนกเขาไม่ขันน้ำไงน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเกินน้ำหนักไปตั้ง 7-80 กิโลเนี่ยลดน้ำหนักได้ไหมมาเบาหวาน A1C ขึ้น10เนี่ยลด A1C ได้ไหม LDL ก็สูงอะไรก็สูงเนี่ยใช่อย่างนี้เขาทำไม่ได้สักอย่างเราจะให้ช่วยยังไงแต่ท่านที่ฟังจากรายการนี้เชื่อเถอะครับเชื่อเถอะไม่มีใครหวังดีต่อตัวเองหรอกครับเท่ากับตัวคุณเองอ่ะคุณจะอ้วนเป็นเบาหวานหายได้ความดันแรงหายได้ไขมันหายได้ที่ต้องกินแปะกล้วยเพราะว่ากลัวคุณตายเกิดจากสโตรกเจอเกิดจากบอลลูนใบพัดเท่านั้นเองไม่กินก็ไม่เป็นไรครับเนาะเชิญอาจารย์หมอชำนาญสรุปเลยครับท่านอยู่ต่อหน้าคนไข้มากมายเห็นคนไข้แล้วก็ชื่นใจที่เขาหายจากโรคพวกนี้หรือไม่ขนาดไหนอ่านเป็นยาครับเชิญเลยครับ
5: อาจารย์ก็ต้องบอกว่าทุกคนที่ฟังรายการนี้ต้องทำอย่างผมเพราะปัจจุบันเนี่ยการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เน้นแต่ในเรื่องของการรักษาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการรักษาปลายทางและบางโรคเนี่ยมันก็ไม่หายมันแค่ดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องการรักษานะรักษาก็ต้องรักษาไปแต่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันนะครับว่า การป้องกันการดูแลตัวเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคในเรื่องการออกกำลังกายการใช้ชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้จำเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีการทำไอเอฟก็มีประโยชน์นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่าไปทานจิกๆนะแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเดินสายกลางอย่าตึงหรือหย่อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าทำได้การส่งเสริมสุขภาพดีเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันทำให้กระบวนการมาผ่านในร่างกายของเราได้ดีแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างในร่างกายของเราดีขึ้นนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาที่รักษามันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับจะเห็นว่าการดูแลสุขภาพการป้องกันโรคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นอาจารย์ต้องทำรายการนี้ต่อไปถ้าสมมติว่ามีคนไข้ที่เขาไม่ทำตามหรือไม่ได้อย่างใจก็อย่าท้อแท้นะต้องมาบ่นกับผมก็บอกถ้าท้อแท้แล้วกลับไปอยู่บ้านนะกลับไปอยู่บ้านสักพักหนึ่งก็ได้แต่ว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ต้องออกมานะ
3: ไม่ได้ไม่ได้
5: ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเพื่อนที่ดีๆทั้งนั้นแม้กระทั่งนายแพทย์ปราศบุญยบวิโรจน์นะครับพ่อของนายแพทย์เจตบุญยบวิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเขาเป็นเองหายได้เพราะทำไอเอฟครับน้ำตาลสะสม13ฟาติบัจจุก้า130น้ำหนัก110กิโลโอ้โหไปดูในเน็ตนายแพทย์เจตที่รับไปดูเน็ตของหมอเดชพลเยอะแยะไปหมดนะครับเน็ตของคนมันหายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับมีแต่โรงพยาบาลนะบอกว่าไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเดินทางให้ถูกที่ครับขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ชำนาญมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนี่ยนะคะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็มีต่างๆนานาแต่วิวัฒนาการทางการแพทย์เป็นแพทย์ทางเลือกมากมายที่ท่านจะมีแนวทางในการรักษาและฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายให้สามารถที่จะอยู่กับกลุ่มอาการโรคเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยนะคะถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยากขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666วันนี้จะดูแลซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีมีเลือดไหลเวียนเป็นหล่อเลี้ยงร่าง

0: เป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดมีสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมไปดูแลจากแมกเนเซียมซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินวันนี้ใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะแปะกล้วยตราไว้กิ่งไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพและมีไวเฮิร์บสารสกัดมะระขี้นกโทรสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ0813346 4ตัวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมคุณหมอครับผม
1: โอ้เป็นไงจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
2: กรุงเทพครับคุณหมอ
1: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
2: ผมฟังมาตลอดครับผมพอว่างผมก็ยอมฟังครับผม
1: เราได้ทำตามบ้างไหม
2: ก็มีครับผมในผมว่าต้องทำตามก็มีคุมอาหารแล้วก็พยายามทำไอเอฟแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ครับผม
1: แล้วมันยากไหมฮะฝืนไหม
2: มันไม่ยากครับผมต้องพยายามทำเพื่อสุขภาพผม
1: คืออย่างนี้นะผมไม่เห็นด้วยเลยนะคนเราเกษียณเมื่ออายุ60 65 70ยังว่าป่วยเกษียณเมื่ออายุ75ยังแข็งแรงอยู่เลยยังเตะปี๊บได้เลยแล้ว75ไม่มีความหมายผมจะเกษียณเมื่ออายุ100ปีครับถ้าคุณมีแปะกล้วยอยู่เคียงข้างกินประคองไว้อย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ก็ยังดีช่วยเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดแต่คุณต้องทำ IF อย่างน้อยๆอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งครับเนาะเพื่อจะให้ร่างกายมันรู้จักการซ่อมตัวเองเพราะว่าการอดบางมื้อเนี่ยนะครับมันช่วยทำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญอาหารที่ดีเกิดกระบวนการออโตโฟจีถ้าอดเกิน16ชั่วโมงแต่ถ้าออกกำลังกายด้วยเกิน12ชั่วโมงเนี่ยก็เกิดกระบวนการออโตโฟจีด้วยครับเนี่ยมันมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.โอสมิธได้รับรางวัลกระบวนการออโตโฟจีคือรางวัลโนเบลครับมันแพร่กระจายไปทั่วโลกเบาหวานความดันอ้วนอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคทางสมองก็ดีขึ้นนะครับนะเนี่ยไม่ต้องใช้ยาเชิญเลยครับมีปัญหาไงครับ
2: ฮัลโหลคุณหมอฮะฮัลโหล
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับฟังอยู่ครับ
2: ผมมีการปวดหน้าท้องปิดชีด้านซ้ายเป็นในหายเป็นแบบนี้มาได้2-3เดือนผมกลัวว่าจะเป็นโรคลายฮะ
1: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับ
2: 10ครับผม
1: เท่าไหร่นะ
2: 60ครับ
1: 60น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
2: สูง165ฮะน้ำหนักตอนนี้นะ68ครับผม68
1: ก็ยังดีนะก็ไม่ลดนิดหน่อยก็ดีนะครับนะทีนี้อาการปวดหน้าท้องนะครับมันปวดจี๊ดๆหรือปวดยังไงครับ
2: จี๊ดๆเป็นในหายครับหมดทีมก็จ
1: ี๊ดโอ้มันหลายสาเหตุนะครับหน้าสองด้านซ้ายด้านขวาครับหรือตรงกลางพอดีครับ
2: ด้านซ้ายคร
1: ับ ด้านซ้าย
2: มาตลอด
1: มันอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปวดขณะท้องว่างหรือหลังอาหารที่กินอาหารที่มีรสจัดนอกจากนี้ยังอาจจะเกิดจากภาวะอาหารไม่ย่อยหรือมีแก๊สในลำไส้แต่หากอาการปวดรุนแรงเป็นเรื้อรังหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยควรจะไปส่องกล้องดูนะครับไปพบแพทย์เพื่อถึงแม้จะมันคืออย่างนี้ผมได้รับคำเตือนจากแพทย์ทางด้านระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนาบทนในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงลูกชายเนี่ยบอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ถ้าอายุเกิน50คนจะไปส่องกล้องเพราะหลายๆคนนะครับที่ไม่มีอาการหรือแทบไม่มีอาการเลยพอตรวจปั๊บเจอระยะ3+ว่า4แล้ว

0: ตายไปหลายรายนะครับมันกระจายไปเกือบทุกอวัยวะอันตรายอย่างมากๆนะครับควรจะไปส่องกล้องดูนะครับเนี่ยอย่างสาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากที่เยื่อบุในกระเพาะอักเสบอาจจะเกิดจากการอดอาหารนานๆกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือติดเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นเกิดจากแผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ทำให้มีอาการปวดเรื้อรังก็ได้เป็นโรคกรดไหลย้อนก็ได้อาการมักจะเกี่ยวข้องกับอาการแน่นหน้าอกหรือแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่หรือเรือเปรี้ยวลองกินดูนะครับกินอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็กินข้าวต้มนิดๆกินผักหน่อยๆย่อยง่ายๆเคี้ยวนานๆเนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปไหนๆไปทั้งทีผมว่าไปส่องกล้องดีกว่านะครับเพราะว่าไงเคยส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่ไหม
1: ไม่เคยส่องเลยครับเนี่ยผมว่าคิดอยู่ว่าจะไปส่อง
0: ถึงแม้ไม่มีอาการนะครับก็ควรจะไปส่องทุกคนนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่หลายรายนะครับไม่มีอาการเลยพอไปเจอปั๊บแค่ท้องผูกสลับกับท้องเดินเนี่ยไปหาหมอทางอายุรกรรมด้วยนะก็ให้ยาเออมันก็ดีขึ้นพอหยุดยามันก็เป็นไปอีกนะครับถ้าเป็นไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปหาหมอทางด้านระบบทางเดินอาหารตับและกระเพาะนะครับเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: นะครับเออถ้าไม่มีก็เออมันถ้าไม่มีก็จิ๊บจอยเราไม่ตายแล้วถ้ามีก็ต้องรีบรักษา1ผ่าตัด2อาจจะผ่าตัดเคมหรืออะไรก็ว่าไว้1 2 3 4นะครับแต่ต้องหาที่ก่อนอื่นไปตรวจเลือดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะว่ามีการติดเชื้อไหมอะไรไหมนะครับแล้วถ่ายออกมาเป็นไงครับปกติ
1: ถ่ายนิ่มฮะ
0: อืมโอเค
1: ถ่ายเร็ว
0: โอเคครับ
1: พยายามขัดถ่ายกันพยายามกินผักกินตัวอาหารที่ว่ามันน้อยฮะ
0: อืมใช่แล้วน้ำหนักมันลดใช่ไหมฮะพอทำไอเอฟแล้วเนี่ย
1: ไม่ลดเท่าไหร่อาจารย์หมอ
0: ขาดการออกกำลังกายครับ
1: แต่ว่าพยายามเดี๋ยวผมคุยกับคุณหมอเสร็จผมว่าไปเดินออกกำลังกายสักประมาณ30 นาทีครับ
0: คือว่ายาที่ดีที่สุดโรคพวกนี้ไม่ใช่ยาตามโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับคือการรู้จักการกินอาหารที่มีพลังงานต่ำที่กินผักก่อนเนี่ยผมก็ถามศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจาราว่าเป็นอย่างนี้ที่กินผักก่อนเพราะว่ายิ่งผักที่สดๆนะครับที่ไม่ได้ลวกนะครับที่สะอาดเนี่ยสัก 4-5 คำแรกเนี่ยเพราะในลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักเครือเนื้อมันจะสลายผักเป็นเอนไซม์นะครับเป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆพวกกรดฮอร์โมนพวกอะไรต่อมีอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วการกินผักสัก 50% เนี่ยนะครับอาจจะกินเป็นอาหารแบบไทยๆก็ได้ครับเนาะไม่ใช่กินผักเพียวๆนะครับทีนี้ถ้าเราพูดว่ากินนู่นกินนี่มันก็ถ้าไม่มีการวางพื้นฐานก่อนว่ากินอะไรอย่างผักคุณอาจจะกินกับน้ำพริกหมูก็ได้ครับน้ำพริกอ่องก็ได้ครับนะแล้วก็มีผักคุณก็มีผลไม้นิดหน่อยสัก 10% แล้วก็มีโปรตีนสัก 30% เนี่ยอาจจะไข่หรือจะอกไก่อะไรต่อคุณจะกินร่วมกันก็ได้ครับนะแต่อันดับสุดท้ายหรือเกือบสุดท้ายเนี่ยควรจะเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินเสร็จเว้นวรรคไว้สัก5-6 นาที 10 นาทีแล้วค่อยๆเดินสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้น้ำหนักคุณจะลดควบภาพเลยครับน้ำหนักจะลดเลยเพราะว่าไงรู้ไหมเพราะการเดินเพื่อ loss energy เป็นการออกกำลังกายเป็นการลดนี่คือการรักษาโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารด้วยครับอย่าเข้าใจผิดว่าทำ IF เป็นโรคขาดอาหารมันขาดอาหารได้ยังไงอะอาหารที่ให้ครบ5หมู่เหล่าเนี่ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลืออะไรมันอยู่ในอาหารที่เราบอกหมดไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับเป็นการจัดระเบียบการกินอาหารอะไรก่อนหลังก็สำคัญนะครับซึ่ง IF เนี่ยที่เขาทำมาต้องกินนู้นอย่ากินมากกินน้อยกินนี่มันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับคุณกินเช่นว่าคุณกินข้าวระแกงก่อนจบเลยน้ำตาลกระฉูดละกินผักที่หลังก็อิ่มแล้วกินได้ยังไงอะเอาจริงป่ะถ้าคุณกินผักผลไม้แล้วโปรตีนเนี่ยจัดระเบียบกันแต่ใ คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพราะข้าวโอ๊ตมันแพงนะครับข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินสัก 4-5 คำแค่นี้กินเสร็จแล้วคุณอย่าอยู่เฉยๆเดินนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ขี่จักรยานอากาศสัก15นาทีแล้วคลานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมที่ขอบเตียงแล้วก็ก่อนพอนั่งขอบเตียงปั๊บดื่มน้ำสะอาดสะอาดสักแก้ว2แก้วแล้วก็เอ็กเซอร์ไซส์ยืดแข้งยืดขาอยู่ในห้องน้ำคุณก็ออกกำลังกายยาได้โดยใช้ผ้าจัดตัวนักดนตรีตัวส้วมนี่แหละไม่เห็นเสียเวลาเลยครับไม่เห็นเสียเวลาเลยแต่ไม่ได้รับการแนะนำคุณเอายาไปกินก็จบมันไม่ใช่เรานะครับคุณต้องหาคุณอย่าหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับคุณต้องพึ่งตัวเองเพราะโรคพวกนี้ NCD เหล่านี้รวมทั้งโรคกระเพาะอาหารด้วยนะครับมันเกิดจากพฤติกรรมเรื่องการกินซะเป็นส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าเชื้อโรคมันตามอันดับสุดท้ายนั่นมันปลายเหตุแต่ต้นเหตุเกิดจากอะไรคุณต้องดูที่ต้นเหตุกินอาหารเร็วไปหรือเปล่ากินไฟเบอร์น้อยไปหรือเปล่าฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ละเอียดหรือเปล่าคุณเครียดหรือเปล่าเครียดไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับถือเป็นโรค NCD แบบหนึ่ง NCD คือโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคมันเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งนั้นแหละครับไม่มีการแก้ไขด้วยยาอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ไปล้นโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อก่อนนี่หัวละ800เดี๋ยวนี้หัวละ 2,000 กว่าบาทเนี่ยเกือบ 300,000 ล้านต่อให้ 500,000 ล้านก็ไม่พอเราจะมีออกข่าวว่าฟอกไตฟรีชัยโยโฮฮิวให้คุณฟอกฟรีคุณเอาไหม แต่ต้นเหตุเนี่ยนะฮะต้นเหตุการฟอกไตเกิดจากฝีมือใครครับเข้าไปโรงพยาบาลดีๆเนี่ยเอาถ้าเป็นผมนะผมจะซักเลยว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรแล้วการป้องกันได้ไหมไม่ใช่ว่าสโตรกบอลลูนบายพาสมะเร็งแล้วคุณมีใครคิดถึงว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรไม่มีใครพูดถึงแต่ปลายเหตุต้องรักษายังไงประเทศไทยจงเจริญนะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับต่อให้500,000ล้านก็ไม่พอครับผ่าตัดหัวใจทีบายพาสทีเท่าไหร่เป็นแสนบอลลูนก็ต้องเสียเงินหลายๆหมื่นหรือบางทีเป็นแสนแล้วก็สโตรกขึ้นมานอนโรงพยาบาลนะแล้วป่วยติดเตียงนะมันเป็นโรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคทั้งนั้นแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขอย่างโรค NCD เนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเห็นไหมจำไว้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ไม่ติดต่อนะครับไม่เหมือนพวกเอดพวกซิฟิลิสพวกหนองในแท้หนองในเทียมที่เกิดจากแบคทีเรียไวรัสพวกนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้และเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการกินอาหารไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีแนวโน้มจะเป็นโรคอย่างเชื้อช้าแต่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้บอกได้ว่าไอ้ต้นเหตุทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุนะครับอินซูลินฉีดเข้าไปถ้าเกิน200อันนั้นถูกต้องแต่ควรจะเป็นชั่วคราวไม่เกิน 2-3 เดือนนะครับกูก็ฝากก็กินไปครับต้นเหตุมันเกิดจากเมื่อก่อนนี่คนเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาล 3-400 อินซูลินก็ไม่ลงเขาก็เลยผ่าตัดกระเพาะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกินแค่ลูกชิ้นลูกหนึ่งมันก็อิ่มทะลุไส้แล้วน้ำหนักลดฮวบจาก130ก็เหลือ60ปรากฏว่าเบาหวานหายว่ะเฮ้ยความดันไขมันหายหมดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเขาก็ศึกษาต่อเป็นที่ไปที่มาของ IF เมื่อก่อนคุณเป็นเบาหวานก็ต้องผ่าตัดกระเพาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่าตัดละกินปกติครับแต่กินรู้จักช่วงของการกินและช่วงของการหยุดกินเขาเรียกว่าฟาสต์นี่เป็นที่ไปที่มามันไม่ใช่มั่วนะครับ แล้วเป็นที่ไปที่มาของการเกิดขบวนการออโตฟาจีด้วยนะครับโดยได้รับรางวัลโนเบลขณะที่อดเกิน16ชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดขบวนการออโตฟาจีคือเซลล์ที่มันเสื่อมส่วนมากจะเป็นโปรตีนที่เสื่อมนะครับออร์แกเนลที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะกินของตัวเองเพื่อเป็นหลักเกณฑ์กินเซลล์ตัวเองกลายเป็นพลังงานอันมหาศาลที่ ATP อะดีโนเฟนไทฟอสเฟตรักษาพวกมะเร็งโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมทั้งเบาหวานด้วยความดันไขมันด้วยทำไมไม่เอากิจการผู้นี้ไปใช้การทำหลักโดยอาศัยหลักแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับแล้วฮิปโปเครติสเนี่ยได้บอกว่าอย่างนี้เป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทยเมื่อประมาณสัก 2,000 ปีเศษนะครับหลังพุทธเจ้าสัก 3-400 ปีเนี่ยนะครับบอกว่าการรักษาโรคสมัยก่อนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วยังไม่มี MRI ยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์นี่ให้สังเกตดูจากดินฟ้าอากาศให้สังเกตดูจากสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ออกมาจากผู้ป่วยเช่นอาเจียนออกมาเป็นยังไงน้ำดีออกมาเป็นยังไงปัสสาวะอุจจาระออกมาเป็นยังไงสมัยก่อนนี้เชื่อถือในพระเจ้าเชื่อถือในแม่มดพ่อมดหมอผีเชื่อถือในสิ่งที่ปลูกเสกยานี้ปลูกเสกแล้วนะเป็นยาเทพสวรรค์บันดาลมาเนี่ยมันหลอกลวงนะครับอย่าไปเชื่อมันเป็นอันขาดนะครับยานี้ปลูกเสกจะถึงวิธีการปลูกเสกแล้วเนี่ยขอเชิญสาธุชนทั้งหลายมาดูการปลูกเสกแล้วมาซื้อยารักษาได้ทุกโรคมันฆ่าคนทั้งเป็นอย่างนี้ฮะโดยยานี้มันได้ปลูกเสกมาแล้วถ้าเกิดพ่อแม่คุณเป็นเนี่ยนะคุณไม่ต้องเชิญหมอไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลหรอกให้คนทรงนี่เอาน้ำราดพ่อแม่คุณเนี่ยยาปลูกเสกแล้วเนี่ยมันจะตายไหมมันยานี้ปลูกเสกแล้วเนี่ยยาพุทธคุณเนี่ยโอ้โหมันหลอกลวงฆ่าคนทั้งเป็นยังดีกว่านะครับ
1: คุณหมอครับขอถามนิดนึงไอ้พวกอาหารพวกไอ้ไฟเบอร์เยลลี่ไฟเบอร์ในที่ขายตามเนื้อสุดหรอกซื้อเพื่อการช่วยการขับถ่ายกินมากๆดีไหมฮะ
0: มันสู้มันกินได้ครับแต่มันสู้อาหารต้นตอไม่ได้มันสู้อาหารต้นตอไม่ได้คือผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์มันสู้อาหารต้นตอไม่ได้ครับมันดีฮะแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเราเสียเงินถูกๆไม่ต้องมีการปรุงแต่งนะครับผักต้นตอที่เป็นผักต้นตอจะลวกจะจิ้มอะไรต่อเลยขอเป็นผักต้นตอนะครับนะจะดีกว่านะครับผมไม่ขอพิจารณ์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผักพวกกันทั้งนั้นนะครับเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังโปรตีนที่มีไขมันต่ำเช่นว่าอกไก่นึ่งปลาต้มนึ่งเต้าหู้ไข่ต้มนะครับเน้นไข่ขาวด้วยก็ดีนะครับหรือเนื้อหมูไม่ติดมันอยากผักต้มสุกพวกฟักทองนึ่งแครอทต้มเห็นไหมขณะมีแป้งอยู่ด้วยแต่มันเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่กินแต่น้ำตาลนะครับนะหรือผักกาดขาวต้มบรอกโคลีลวกมันฝรั่งต้มอย่างผลไม้รสไม่เปรี้ยวเช่นกล้วยมะละกอสุกแอปเปิลเห็นไหมมะละกอสุกขณะมีน้ำตาลนิดหน่อยแต่ไม่มีไฟเบอร์นะครับแอปเปิลก็มีน้ำตาลแต่มีไฟเบอร์รูปแพรสุกก็ได้เครื่องดื่มดีสุดคือน้ำเปล่าน้ำแร่หรือน้ำซุปไขมันต่ำเนี่ยเพราะนั้นน้ำซุปส้มตำเนี่ยคุณเอาน้ำซุปที่มีไขมันต่ำแทนพวกผงชูรสได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยทำน้ำซุปออกมาแล้วผมจะเชียร์ระเบิดเลยไทยไอเอฟซุปแทนการทำแกงแทนส้มตอนดินเอาส้มตำก่อนนะครับบอกว่าไทย IF Food ส้มตำเอ้าน้องทีมสอนนาสุนารีราชสีมาทำขายด้วยเดี๋ยวพี่จะเชียร์ให้คนบ้านเดียวกันโคราชเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: ขอถามนิดแล้วถ้ากินสับปะรดตอนช่วงท้องว่างมันจะกลับลำไส้นะเราเห็นบางทีสับปะรดเข้ามาช่วยมาหมักเนื้อยังเปื่อยเลยถ้าเขากินตอนท้องว่างอ่ะมันจะกลับลำไส้เราไหม
0: ไม่ควรกินมากครับไม่ควรกินมากจนเกินไปทุกอย่างไม่ควรกินมากเกินไปนะครับ ถ้าจะกินสับปะรดควรจะกินอะไรที่มันดูดซับกินผักก่อนก็ดีนะครับมันการเป็นการดูดซับนะครับนะถ้ากินเปรี้ยวเปรี้ยวกันเปรี้ยวก็มีกรดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นควรจะกินอะไรก่อนล่วงหน้าคือการกินผักล่วงหน้าก่อนเป็นตัวดูดซับ
1: ลองท้องก่อนเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมยังอาหารรสจัดเช่นควรจะหลีกเลี่ยงเช่นรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มจัดอาหารคาร์บสูงพวกของทอดอาหารมันๆพวกแปรรูปกะทิเนยนมชีสไอศกรีมเครื่องดื่มกระตุ้นกรดพวกกาแฟก็ไม่ควรกินมากเกินไปนะครับรวมทั้งกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนด้วยนะครับพวกชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารเครื่องดื่มที่มีแก๊สมากเช่นน้ำอัดลมนี่ตัวแสบเลยเครื่องดื่มชูกำลังชาผลิตจากถั่วพวกนะครับ
1: มันก็มีน้ำมันลมที่ทำงานเขาให้กินผมบอกไม่ชงยังไม่กินเขายังงงผมว่าไม่กินน้ำมันลมจริงเหรอไม่กินนะไม่กินเด็ดขาดเลย
0: เนี่ยต้องรู้จักกินครับเพราะว่ามันกินยังไงมันกินยังไงมันออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหมักดองพวกผักดองผลไม้ดองกินบ้างกินได้แต่อย่ากินให้เป็นหลักมากเกินไปอาหารที่ร้อนจัดอาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้องก็ได้กินอุ่นๆก็พอนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันพวกนี้มันไม่ต้องเสียเงินทั้งนั้นมันเราต้องรวบรวมพับที่ให้ใหญ่ๆก่อนนะครับให้คนกินใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยกินเสร็จไม่ใช่นั่งป๊อกนอนเลยก่อนอาหารมื้อเย็นควรจะห่างจากการนอนประมาณไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงนะครับเนี่ยการทำ IF ดีที่สุดคือการทำช่วงเย็นจนถึงช่วงเช้าเนี่ยมันต้อง10กว่าชั่วโมงเนี่ยมันโอ้โหมันเกิดพลังมหาศาลอายุก็ยืนนะครับผมจะแก้ไขว่าคุณจะเกษียณอายุเมื่อคุณหมดลมหายใจครับคุณจะทำงานได้อยู่เนี่ยหมอปวนยังแข็งแรงอยู่อายุ75เนี่ยเขาจะให้เลิกงานเฮ้ยปวนตั้งกิจการเองก็ได้วะนะครับไปรวมสมัครพรรคพวกเรามีสื่ออยู่แล้วเนี่ยรักษาฟรีจ่ายยาฟรีเรามีขันใบหนึ่งแต่เขาจะให้แฟร์ไหมล่ะรักษาเบาหวานฟรีรักษาเอาโรคนี้ก่อนครับคุณไม่ต้องกินยาเลยมีเครื่องตรวจ A1C ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับเอามีไขมันหน่อยนึงนะตรวจเลือดหน่อยนึงก็พอแล้วนะครับนะก็พอแล้วแล้วก็โรคอื่นๆเดี๋ยวก็เอาพักพวกกันมาเนี่ยเราไม่ทำงานแข่งกับโรงพยาบาลหรอกครับเรามีการแนะนำโรงพยาบาลก็คุณก็รักษาไปแต่แนะนำดีที่สุดคือการทำรายการวิทยุนะครับมันคอเวอร์ถึงนะฮะเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่นะครับถึงแม้ว่าแล้วเป็นการลดภาระของแพทย์ที่จะต้องตรวจคนไข้ตามโรงพยาบาลถ้าทำตามอย่างนี้หาย
1: 100% คุณหมอครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำ
0: โอเคโอเคขอบคุณมากครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะถ้าท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากที่มีทีมแพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำในภาวะการเจ็บป่วยนะคะถ้าท่านยังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีความเครียดวิตกกังวลเนี่ยท่านสามารถที่จะปรึกษาขอกำลังใจขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ของสุขภาพกระเสียงเพลงได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666วันนี้ท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อจากคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันที่062 5100 5600-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากรายการสุขภาพกระเสียงเพลงนะคะท่านสามารถที่จะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาทีมแพทย์มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์กฤษศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีและพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะจะสอบถามปัญหาสุขภาพโทรเข้าสายหน้าใหม่ที่081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์คุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายให้หน้าสดใสไม่แก่ก่อนวัยบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซอง260บาทและมีไวน์เฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดนะคะซึ่งมีมะระขี้นกไว้ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูง1กล่องจะมี30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์กรีงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดี
4: อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์จะให้ถามสิ่งไหม
3: เดี๋ยวก่อนต้องเริ่มต้นจากใหม่เพราะว่าคนที่เขาฟังแล้วก็ดูทาง YouTube เนี่ยเขาไม่มีโอกาสด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 73ค่ะ
3: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
4: สูงเหรอ50ไอ้150
3: น้ำหนัก50ใช่ไหมฮะโอเคครับ
4: น้ำหนักก็100ไอ้น้ำหนักก็50 51 52
3: โอเคดีแล้วครับทีนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับ
4: ก็มีเคยมีนะฮะเบาหวานแล้วก็ไอไขมันในเส้นเลือดอ่ะเห็นหมอบอกสูงแต่นี่ก็หาหมอทุก3เดือนแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วหมอฝรั่งนี่ไม่เอาแล้วเบื่อกินไม่รู้จักทั้งปีเลยไม่รู้จักหยุดสักที
3: เรามาฟังรายการนี้หลังจากกินผักกินปลากินผลไม้กินโปรตีนจากหมอชำนาญบ้างนะครับ
4: เ
3: ราตัวเลขมันดีกว่าเดิมเยอะไหมครับ
4: ก็ตอนนั้นที่ทานนี่นะเช้าสองเย็นสองเพราะตัวเองไม่เป็นอะไรก
3: ็
4: ออกกำลังกายเช้าเย็น
3: ครับ
4: รวมมาเป็นปอดเพราะเช็คสุขภาพทุกปีนะคะ
3: เป็นปอดเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าครับ
4: ใช่ใช่
3: แล้วลองบอกอาการของคนที่เป็นมะเร็งปอดมีอาการยังไงครับ
4: ไม่เป็นไรเลยก็คือไม่เป็นไรเลยเราไปทำไม่เป็นเองอ่ะ
3: เช่นทำยังไงครับ
4: ก็ต้องเจาะไอ้ผ่าแล้วก็เพน
3: แต่ที่จริงเรามีอาชีพอะไรครับ
4: คะ
3: มีอาชีพอะไรถึงเป็นมะเร็งปอดครับอยู่ใกล้กับสารเคมีหรืออยู่ใกล้กับ
4: คนที่เลยคุณเรากันที่สุดเลยก็คือออกจากบ้านก็ปิดปากแล้วมี95ด้วยนะอะไรสารพัดจะซื้อมาปิด
3: โอ้
4: ยังเป็นเลยดู
3: ไม่เป็นไร
4: ทานข้าวนะก็ทานนิดเดียว
3: เอาละไม่เป็นไรเป็นมะเร็งปอดหมอรู้ยังไงมันมีอาการไอบ้างหรือเปล่าครับ
4: ก็ไม่ทีแรกไม่ไอเลยนะคะไม่ไอไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงเดินไปเดินเนี่ยได้3 กิโลก็ไม่เป็นอะไรเพราะตอนหลังไปเช็คขึ้นมาเช็คที่ไม่โดนเช็คสุขภาพโควิดมาไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็ไปเช็คที่ไม่โดนก็บอกมีลางๆแต่ไม่เป็นอะไรอ้าวลูกก็เลยบอกว่า
3: เขาจะมีโดนเขาเอ็กซเรย์ธรรมดาใช่ไหมครับ
4: ปอดธรรมดา
3: เอ็กซเรย์ปอดเห็นลางๆจะไม่เห็นเป็นขาวๆขาวๆโอเคครับ
4: สงสัยแล้วตอนหลังก็ลูกก็เลยบอกว่าแม่มาดูซิอ่ะไปดูก็ไปเช็คที่ปิยะกรุณ
3: เขาตอนนั้นเริ่มต้นมีอาการไอหรือยังครับ
4: ไม่มี
3: ไม่มีทั้งสิ้นแล้วเริ่มต้นน้ำหนักลดหรือเปล่าครับ
4: น้ำหนักลง
3: นี่เห็นไหม
4: ลดแต่มันไม่ลดเยอะก็คือ
3: มันลงโดยไม่รู้สาเหตุใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่น้ำหนักเนี่ยเป็นคนน้ำหนักไม่ค่อยลงลงแค่แป๊บเดียวนิดเดียวเองแต่นี่ถ้าพักหลังนี่ลงที่2 กิโล2 เดือนนี่ลง2 กิโลบอกโอ้ไม่เอาละ
3: คืออย่างเงี้ยนะที่ผมซักน้ำหนักลงเนี่ยคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เขาไม่ยอมไปตรวจเลือดไปตรวจโรคแค่น้ำหนักลงนะแล้วมีอาการไออาจจะเป็นวัณโรคปอดก็ได้อาจจะเป็นปอดติดเชื้อธรรมดาหรือไอธรรมดาก็ได้ทีนี้พอน้ำหนักลงปั๊บนี่ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
4: อ๋อเหรอ
3: มันคืออย่างนี้ที่เราซักละเอียดมันที่อื่นก็ไม่ซักอย่างนี้หรอกจริงป่
4: า
3: วไม่มีซักหรอกก็ไม่รู้จะซักทำไมแต่ผมรู้ว่าคนฟังวิทยุเนี่ยหรือดูทาง YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกไงเราก็เหมือนคนตาบอดอะแต่ว่าเราให้ท่านสว่างสวัยด้วยเสียงพูดแล้วก็มีภาพของเราบางครั้งบางคราวก็มีภาพของมะเร็งอยู่ด้วยนะครับพอน้ำหนักลดปั๊บนี่อันนี้เข้าใจเลยว่าต้อง MRI แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อจริงก็ป่ะ
4: ใช่ตอนหลังก็เลยไปปิยะกรุณลูกก็เลยเพราะนี่เป็นคนไข้ปิยะกรุณอยู่แล้ว
3: ครับครับ
4: แล้วเราอยากได้ของถูกเราก็ไปเอ็กซเรย์ที่ทางนู้นมันถูกหน่อย
3: คร
4: ับ ใช่ไหมนะแล้วมาปิยะกรุณที่แรกหมอเขาก็บอกว่าเหมือนกับภาพมันซ้อนนะแต่ลูกสาวบอกคุณหมออย่าคิดว่าภาพมันซ้อนเลยคุณหมอเอา
3: ลูกสาวจบอะไรมาครับลูกสาว
4: ลูกสาวจบปริญญาโทค่ะ
3: ทางไหนครับ
4: นิติศาสตร
3: ์โอ้เขาเก่งมากเลยแสดงว่ามีแฟนอยู่ใน
4: พวกนี้เขาเก่งทุกคนนะเพราะลูก
3: เออนี่แหละนี่แหละ
4: จบอังกฤษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่สุดๆเลยแม่ได้บอกว่าไปหาหมอคนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะเพื่อนที่เซนโยเขาจบเป็นหมอหลายคน
3: อยู่
4: ในนั้นอยู่ในเยอรมันก็เลยไปตรวจแล้วไปสุดๆโอ้คุณหมอเอ้ยไปเจอโอ้หลายแสนเลยนะคุณหมอ
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้ถ้าคุณไม่เจอคุณจบรู้ป่ะ
4: ใช่
3: ถ้ามันวางปามไปสุดอื่นของร่างกายมะเร็งปอดนี่ตายลูกเดียวเขากลัวที่สุดนะถ้าเจอเมื่อสายตอนนี้คุณต้อง
4: เซนกว่าเอง
3: แค่จุดเดียวมันก็ตายแล้วครับ
4: ถ
3: ้าเราไม่รู้อ่ะ
4: ค่ะแล้วคุณหมอก็เลยลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เอาอย่างนี้แล้วกันคุณหมอตรวจให้สุดๆเลยก็โอ้ทั้งเข้าอุโมงค์ทั้งฉายแสงและฉายสีอะไรเนี่ยโอ้โหทีนึงก
3: ็ 500,000
4: มากกว่านั้นค่ะ
3: 500,000 ถึง
4: มากกว่านั้น
3: ถึง5ล้านนะฮะกว่าจะจบสูตร
4: ไม่ถึงก็ไม่ถึงล้านน่ะก็เกือบเพราะนี่เป็นคนผอมแต่อ้วนๆน้องใส่หลายตังค์
3: คือ
4: ค
3: ิ
4: ดเองนะ
3: นี่ยังไม่ผ่าตัดแสดงว่าเป็นแรกนี่ยังลุ้นได้นะครับ
4: เอา
3: ทีนี้ลุ้นต่อไปหมอเขารักษาโดยการเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดหรือการใช้รังสีครับ
4: เจาะไอ้นั่นเลยค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
3: เคโม
4: ผ่าตัด
3: ผ่าตัดโอเค
4: ไม่มีเคมีอะไรไม่มี
3: ผ่าตัดลองบอกวิธีการผ่าตัดมะเร็งปอดเขาผ่ายังไงครับเชิญเลยครับเขาใช้เครื่องมืออะไรครับ
4: เขาใช้อะไรอ
3: ่
4: ะ
3: ส่องกล้องหรือเปล่าก
4: ล้องใช่
3: โอ้ดิแพงหัวฉี่เลยคุณทำไมโชคดีอย่างเงี้ย
4: แล้ว
3: เขาได้แบกอกไหมได้เปิดหน้าอกไหมครับ
4: ข้างอ่ะ
3: ข้างนิดเดียวทำไปเจาะรูนิดเดียวใช่ไหมครับ
4: เจาะรูนิดนึง
3: แล้วก็ดูที่กล้องใช่ไหมครับโอ้โหคุณนี่โชคดีที่มีเงินนะโคตรเลยดีกว่าคุณอยู่อเมริกาอยู่รู้ป่ะแต่อเมริกาเนี่ย5 ล้านไม่อยู่ครับ
4: นี่แหละพอเจาะเสร็จปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณหมอโอ้มาตั้งเจ็ดคุณหมอตั้ง7 ท่านน่ะกิตติคุณทั้งนั้นเลยนะคุณหมอเนี่ย
3: เขามีหมอดมยานะหมอทั้งเลือด
4: ลูกสาวบอกว่าเอาหมอเก่งๆและเก่งๆและดีๆอะไรเงี้ยสุดๆอ่ะก็คือว่าพร้อมจ่าย
3: โอ้โชคดีแล้วเกิดลูกสาว
4: น
3: ี่
4: เขา
3: ไม่เดือน
4: เราจะเป็นลม
3: โอ้โหคุณมีทำไมมีลูกเก่งขนาดเนี้ย
4: นั่นน่ะเขาบอกให้ตัดเลยตัดชิ้นเนื้อแต่หมอเขาบอกว่าถ้าตัดนะก็ยังไม่คิดว่าจะต้องใช้ต้องมันก็ไม่ชัวร์นะถ้า แต่ผมว่าตัดดีกว่าถ้าตัดเสร็จแล้วก็จบถ้าไม่จบก็ต้องใช้คีโมต
5: ่อ
4: พูดดีค่ะคือว่าตัดแล้วก็จบจบจริงๆแล้วในนั้นนะมีคนมาผ่าเยอะๆมีเนี่ยคนเดียวที่ไม่ต้องใช้คีโม
3: มันเป็นระยะเริ่มแรกเรียกว่าน
4: ิดเดียวเอง
3: ระยะเริ่มแรกแล้วก็มันจะไม่กระจายครับ
4: แต่คุณหมอนะผ่านะโอ้โหเท่ากำมือหนึ่งอะ
3: เขาแถมให้
4: ผู้ถ่ายรูปมาดูนะ
3: เขาแถมให
4: ้ทั้งติเท่ากับ25%น่ะ
3: เขาแถมให
4: ้
3: เขาครอบครัวว่าดูจากเซลล์มันน่าจะมีข้างเคียงคุณเป็นระยะ2ครับเป็นระยะ2นะฮะระยะแรกเป็นเฉพาะจุดระยะ2เป็นเฉพาะที่นะฮะระยะ3เป็นอวัยวะไกลหน่อยและที่สุดท้ายไปทั่วตัวนะครับนี่เป็นแค่ระยะ2หมอได้บอกตามนี้หรือเปล่าครับ
4: ไม่หมอบอกระยะ1
3: เออไม่ใช่1 1มันจุดเดียวเค้านี่ก็แถมให้เค้ากลัวน่าจะเป็น2นะครับนะ
4: ก็คือปิดเค้าเรียกอะไรอุดรูอุดอะไรอ่ะอุดอะไรก็ไม่รู้เค้า
3: โอ้
4: 2จุด
3: หมอเขาเก่งเป็นบ้าเลยก็แถมให้ขนาดนี
4: ้คุณหมอดีมากเลย
3: เออ
4: มันรักกันทุกคนเลยแล้วเราเป็นคนไข้เราก็ไม่ทุกข
3: ์ใช่ยิ่งมาฟังรายการนี้ยังไม่ทุกข์ใจใช่ไหมล่ะ
4: ก็ใช่เด็กคุณหมอรู้เปล่าเพื่อนที่อายุเท่าๆกันนะกินแต่กินของคุณหมอทั้งนั้นมีคนหนึ่งอยู่แถวเนี้ย
3: เขาเดิน
4: ขากระเพกว่าจะไปบอกเขาพอดีเรามาเป็นปอดซะก่อนจะให้เขาไปหาคุณหมอชำนาญ
3: ได
4: ้กินแต่กล้วย
3: เอาละทีนี้หลังจากนั้นนะฮะเขาก็ผ่าตัดโดยใช้กล้องนะฮะ
4: ค่ะ
3: เข้าข้างๆ
4: ไม่ได้เลยคุณหมอผ่าตัดเสร็จก็กินยา
3: 3เดือนหรือเปล่าครับ
4: อักเสบ
3: กินยากี่เดือน
4: เหมอไม่กี่เดือน15วันเองไม่ถ
3: ึงวันยากินเม็ดสีแดงๆใช่ไหมครับ
4: ไม่รู้ค่ะไม
3: ่โอเค
4: ไม่รู้กินอะไร
3: โอเคยาฆ่าเชื้อ
4: ค่าเชื้อนี่เขาก็มีอะไรก็ไม่รู้ไม่เท่าไหร่อ่ะ
3: ยาฆ่าเชื้อ
4: เดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้กินแต่นี่ก็ยังเจ็บแผลอยู
3: ่ก็จบแล้วฮะ
4: เมื่อกี้ขับรถไปก็ยังเจ็บแผลอยู่
3: จบแล้วอีกเวลาอีกประมาณ 3-6 เดือนก็จบแล้วครับเน
4: า
3: ะ
4: หมอบอกว่าถ้าให้ดีก็อีก3เดือนกับ6เดือนแล้วก็จบละค
3: ือ
4: ว่าตรวจเอาอีกทีนึงแบบว่าให้ชัดไปเลยแต่นี่พอผ่าเจ็บปุ๊บคุณหมออีกเดือนนึงคุณหมอก็เข้าอะไรปอดตรวจปอด
3: อ
4: ืมเอ็กซเรย์ปอดแต่ปอดนี่ไม่มีอาการอะไรเลยก็บอก
3: โอ้โหคุณได้ลูกดีได้หมอเก่ง
4: นับอีกทีนึง
3: ลูกดีได้หมอเก่งเล่าเฮงได้ฟังหมอชำนาญ
4: ใช่ค่ะ
3: เออ
4: แล้วนี่สรุปแล้วต้องทานของคุณหมอถึงตลอดเลยนะ
3: ก็ควรจะอย่างนั้นครับ
4: คุณให้มาติดกล่อง
3: ครับควรจะอย่างนั้นฮะมันป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนะเอาที่นี่จะถามอาจารย์หมอชำนาญที่อยู่เคียงข้างผมยังไงครับ
4: ไม่รู้จะถามยังไง
3: อาจารย์ก็โชคดีตลอดฮะไปรักษาที่ถูกต้องเลยตามที่เราว่าไว้ตอนหลังก็กินสมุนไพรประคองไว้เช้า4 ยัน 4อาจารย์ลองวิพากษ์วิจารณ์สิครับว่าการผ่าตัดแต่แพทย์ทาง
4: ออกโอเคไม่มีสิทธิ์จะเป็นอีกไหมเนี่ย
3: ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตคุณตกบันไดตายเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้นะครับ
4: ไม่ใช่คุณหมอฮะแล้วเราพูดถึงเราอะไรเขาเรียกเข้าอุโมงค์ทั้งตัวนี่เราสามารถจะรู้ไหมฮะว่าเราส่วนไหนที่เราเป็นเนี่ย
3: เออเอาถามอาจารย์มาทำงานต่อครับเชิญเลยครับอาจารย์เขาจะเข้า MRI ต่อเขาจะรู้อะไรครับเชิญเลยครับ
6: แหมอาจารย์เนี่ยนะ
4: อาจารย์พูดถึงถ้าเราเข้าอุโมงค์นี่เราจะรู้ไหมว่าเรามีส่วนไหนที่เป็นอีกไหม
3: เอาเชิญอาจารย์มาทำงานครับเชิญเลยครับ
6: อาจารย์นี่ซักละเอียดหมอซักแล้วขอทีได้ไหม
4: ไปหาคุณหมอนะแต่ขับรถไปยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ขับแต่ไกลๆแล้วมันจะปวดแผลก็เลยเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินด้วยคุณหมอนี่ตีตั๋วขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นนะ
3: อาจารย์เขามีแปะกล้วยเขามั่นใจว่าเขาไม่เป็นไรเขาจะต้องกินต่อทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับ
4: ค่ะ
3: เขาไม่ตายแล้ว
4: ไม่ตายแล้วรอดตาย
3: ไม่ตายแล้วนะครับก็มีกำลังใจนะครับที่ผมซักน้ำหนักเยอะน้ำหนักลดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราซักเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นนะครับให้คนที่เขาฟังรายการนี้เขารู้ว่าวิชาการที่เข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชแยกตัวต่างหากนะครับเพื่อจะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาให้กับคนไข้อนาถานะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วเอาเงินมาจากไหนอะ
4: ทำบุญนะก็ถึงบอกว่าทำบุญส่วนหนึ่งก็สบายใจอ่ะ
3: ยังมีพรรคพวกกันนะเข้าไปที่ปิยการุณเนี่ยมันเป็น2ล้านเขาไม่บ่นยังไม่พอนะยังแตะเอียโรงพยาบาลอีก1ล้านนะครับ
4: โอ้โหนี่ถ้ามีเงินเยอะนะเท่าไหร่แล้วก็ทุ่มเพราะ
3: เอ้ยฟังก็รู้ว่าถูกสาวก็รวยได้แฟนก็รวย
4: ไม่ได้รวยหรอกเขาหาร3คนคนนึงกี่แสนเขาหารกันออกไม่ในเขาคนนึงเขาก็หัวโตเหมือนกันอ่ะ
3: เอานะก็เขาดีไปแล้วบอกหมดเลยเห็นไหมหลอกทับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับลองวิพากษ์วิจารณ์คนไข้รายนี้เข้ารักษาถูกต้องดีที่สุดมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีเต้าดีหมดทุกคนนะครับจนเข้าถึงหลักสูตรของการผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับแพทย์แผนปัจจุบันถือว่าสุดยอดนะครับแต่ก็ยังขับรถเองยังเจ็บๆนิดหน่อยจะไปต่างประเทศจะไปไหวไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไรไม่ให้เกี่ยวไปต่างประเทศเลย
4: แต่หมอเขาบอกว่าไม่ให้ไป
3: เออก็เชื่อเขาจะมีอะไรเล็กกว่านั้นเราไม่ทราบ
4: เขาก็ไม่ใช่อ่ะเขาก็กันไว้ก่อนที่จะผ่าเขาบอกไม่ให้ไปต่างประเทศนะ
3: แล้วผ่าแล้วหมออนุญาตไหม
4: หมออนุญาตแต่ลูกบอกว่าแคนเซิลไปแล้วตก
3: เชิญจะมาทำนันให้ตัดสินใจแทนหน่อยครับเชิญเลยครับ
6: ตกลงตอนนี้ผ่าหรือยังครับเนี่ย
4: ผ่าเสร็จแล้วค่ะคุณหม
6: อ
4: ลูกตายแล้วค่ะตอนนี้40วันแล้วค่ะคุณหมอ
6: คืออาจารย์ก็อย่ายกยอผมนักเลยนะ
3: โอ้อาจารย์เ
6: นอะผมเดี๋ยวฟังก่อนผมก็เป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละจะเก่งแต่ว่าเรามีความรู้ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องของคนไข้รายเนี่ยผมไม่หมอไม่ขอวิจารณ์นะครับแต่ขอวิเคราะห์แล้วพูดได้เหตุได้ผลนะครับด้วยความหวังดีและให้กำลังใจพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกเรื่องทุกโรคนะครับเพราะนั้นหมอเห็นด้วยกับคนไข้ที่จะต้องรักษาให้ดีที่สุดถึงแม้จะเสียเงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราทำงานมาเนี่ยเราต้องการเราก็ได้เงินแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้แล้วไม่ใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับพอตายไปเงินก็ออกไปไม่ได้ตายไปไปแต่ตัวฮะอาจารย์รู้ไหมเป็นตาอาจารย์ก็ยังออกไปไม่ได้นั่นนาฬิกาสวยๆที่จานใส่ก็ไปไม่ได้แหวนสวยๆก็ไปไม่ได้ไปแต่ตัวจริง
3: ๆ
6: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตังค์แล้วเราดูแลสุขภาพถึงแม้จะรักษาเสียแค่ไหนเราก็ต้องจ่ายครับนี่แหละคือคุณภาพของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณรักษาที่ปิยการุณนี่ก็หมอก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไปให้คนอนาถาที่โรงพยาบาลศรีราชก็ถือว่าเป็นการทำบุญวิธีหนึ่งนะครับแล้วนี่เรากลับมาถึงเรื่องของคุณเนี่ยคืออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกโรคจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นมะเร็งเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่หมอพยายามพูดบอกกับคนไข้อยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นคนสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นดูแลตัวเองต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะครับว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างเบื่ออาหารหรือเปล่าน้ำหนักลดหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องอยู่ใกล้หมอต้องไปหาหมอนะครับเพื่อต้องการที่จะตรวจดูซิว่าเราเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วอะไรแล้วมันยังไม่เจอก็ต้องตรวจต่อครับมันจะต้องมีสาเหตุแล้วบางทีเนี่ยคนไข้มะเร็งปอดเนี่ยบางทีใช้เวลา2ปีเนี่ยถึงจะเจอนะครับมันใช้เวลาครับแล้วการตรวจธรรมดาเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้เพราะนั้นการตรวจพิเศษที่คุณจะต้องเสียตังค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียไปเถอะครับได้เงินมีคุณมีเงินมาเนี่ยตายไปก็เอาไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่คุณมีเนี่ยเอามาดูแลสุขภาพรักษาตัวเองก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วหมอคิดว่าพอถึงวันนึงเนี่ยพอเรารู้ต้นเหตุแล้วว่ามันเป็นจากอะไรเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าเขาก็คงตัดหมอคงผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของปอดออกไปนะครับแต่การผ่าตัดเนี่ยเอาคุณหมอเขาจะบอกได้เฉพาะเนื้อมะเร็งที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่มันยังมีเยอะเลยที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วถ้าที่ฟังเนี่ยหมอคิดว่าในกรณีของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคุณอาจจะบอกระยะที่หนึ่งแต่หมอคิดว่ามันเกินระยะที่หนึ่งนะมันคาบเกี่ยวแล้วว่าระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยซึ่งยังไงก็แล้วแต่เราต้องตรวจเช็คต่อว่าพอมันเนื้อก้อนมะเร็งมันออกทะลุปอดแล้วเนี่ยมันไปไหนบ้างอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั่นการตรวจเช็คถึงแม้จะต้องใช้เวลาก็ต้องถามครับว่าแล้วเราก็ต้องตามจับให้ได้ถึงแม้มันจะยากขนาดนั้นก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักและถูกต้องแต่การที่คุณจะทานสมุนไพรตัวนี้ซึ่งมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะการที่คุณเป็นมะเร็งก็คือคุณได้สารอนุมูลอิสระจากภายนอกแล้วมันก็ทำให้มีการกลายพันธุ์ของเซลล์ในปอดนะครับเพราะนั้นถ้าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่คุณทานสมุนไพรตัวนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับคุณจะต้องบำรุงร่างกายจะต้องดูแลสุขภาพอาหารการกินต้องดีนะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องให้เคมีหรือไม่ให้ก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้อง
4: คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องให้เคมีไม่ต้องรักษาแล้วก็คือตัดชิ้นเนื้อนี้ไปแล้วเพราะไอ้ช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรเขาอุดหมดแล้วเขาเรียกอะไรไม่ทราบเขาเรียกอะไรน้ำเหลืองใช่ไหมฮะคุณหมอ
6: แต่หมอบอกคุณได้เลยนะครับว่ามันไม่จบหรอก
4: อ๋อค่ะแต่ต้องให้ไปดู
6: เดี๋ยวคุณฟังหมอก่อนนะ
4: ค่ะค่ะ
6: คือหมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาเอาออกให้หมดถูกต้องแต่เขาเอาออกเฉพาะที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันยังมีมะเร็งอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ให้เคมีแต่เขาต้องเฝ้าระวังอาจจะต้องเจาะเลือดคุณจะอาจจะต้องเช็คอะไรต่ออะไรคุณทุก3เดือนนะครับเพื่อต้องการดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วมันไปไหนนะครับเพราะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยมันเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยซึ่งเราอย่าไว้ใจเพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคุณต้องนอกจากนี้แล้วคุณต้องร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะการที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงจะทำให้คุณเนี่ยมีภูมิต้านทานดีนะครับแล้วมะเร็งถ้าเราต้านถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมะเร็งมันทำอะไรเราไม่ได้ที่สำคัญที่สุดการรักษาแผนปัจจุบันก็ต้องรักษาเต็มที่นะครับถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายยังไงก็ตามแล้วทานสมุนไพรก็ทานและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณจะต้องมีกำลังใจที่เต็มร้อยนะครับจะต้องคิดอยู่เสมอว่ามนุษย์เรามันก็เป็นธรรมชาตินะ
4: ค่ะ
6: ถ้าเป็นเจ้าสาวมันไม่เป็นหรอกหรือถ้าเป็นคนที่อายุมากมีน้อยคนนะที่จะร่างกายแข็งแรงเหมือนอย่างอาจารย์เยสักเอาที่อาจารย์เยสักก็แข็งแรงเนี่ยเพราะเขาดูแลสุขภาพดี
4: แล้วการทานต้องใส่เป็นที่การทานอาหารหรือเปล่าอาจารย
6: ์ถูกต้องครับไอ้การที่คุณมะเร็งเป็นมะเร็งปอดนั่นก็คือมันได้สารอนุมูลอิสระจากการบริโภคครับนะฮะแล้วมันไอ้สารอนุมูลอิสระตัวเนี้ยมันเข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในปอดมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วเป็นเนื้อมะเร็งแล้วก็มีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นสมุนไพรที่คุณพูดที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่การต้านสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวเดียวมันไม่พอครับคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักด้วยนะครับเราจะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคทานเนื้อสัตว์เยอะมากก็ไม่ดีทานน้ำขวดอัดน้ำบัดลมก็ไม่ดีเพราะเราจะต้องทำให้ร่างกายเซลล์ในร่างเลือดในร่างกายของเราเป็นด่างถ้าเราเป็นกรดเมื่อไหร่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระแล้วทำให้มะเร็งมีการกำเริบขึ้นมาได้นะครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจาก

0: มี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
1: ชาบิ๊กกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
2: ค่ะการที่เราจะลดค่าของน้ำตาลในเลือดได้เนี่ยนะคะท่านต้องงดของหวานมันเค็มอาหารรสจัดอาหารแปรรูปนะคะหันมาทานอาหารรสชาติกลมกล่อมที่มีผักให้มากขึ้นนะคะถ้าท่านจะทำ IF ร่วมด้วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดให้ท่านทานดื่มน้ำก่อนและทานผักผลไม้ที่ไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไวเฮิร์บเป็นในรูปแบบของสารสกัดที่มีผักเชียงดามีมะระขี้นกมีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะท่านที่ต้องการเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายท่านทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูล1กล่องจะมี30แคปซูลราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF มอบให้ฟรีสนใจสั่งซื้อนะคะทานร่วมกับแปะกล้วยตราไวกิ่งได้จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะที่0625100569ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับช่วยปิดยิ้มหน่อยครับถือปิดไว้นิดหนึ่งรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับนะ
4: อ๋อ
3: ครับ
4: คุณหมอเกรียงศักดิ์ใช่ไหมคะ
3: ผมเกรียงศักดิ์ประคองวงนั่งข้างๆผมคืออาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ครับ
4: อ๋อค่ะ
3: เป็นไงฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
4: ก็ชอบหลายๆอย่างเลยอะค่ะเพราะว่าฟังอาจารย์มาตั้งแต่สมัยเริงลาป
3: ี
4: แต่ว่าตอนนั้นก็ฟังมาอยู่ว่าไม่ได้นั่นอะไรเพราะตัวเองก็สุขภาพไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
3: ทำตั้งแต่ตอนนี้สาวอะนะใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ตอนนี้สาวเหลือน้อยแล้ว
4: แข็งแรงหน่อยเพราะกับตอนนี้ก็อายุมันมากขึ้นน่ะเน
3: า
4: ะ
3: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
4: 81ย่าง82
3: ฟังมา50ปีแล้วจริงหรือเปล่า
4: ค่ะ
3: ฟังตั้งแต่ตอนเป็นสาวอายุ20กว่าๆ30จริงหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะ
3: ฟังแล้วก็ติดตลอด
4: จริงยังเจอยังดูอาจารย์ตอนนั้นกับตอนนี้มันตอนนี้หล่อกว่าเก่าเยอะเลย
3: ก่อนนี้มีพุงเดี๋ยวนี้พุงหายก่อนนี้มีหัวใจ4ห้องเดี๋ยวนี้มีหัวใจ8ห้องอย่างที่หมอจำนานเขาผ่าดูอะเฮ้ยมันไม่ใช่มี4ห้องมี8ห้องดีกว่านี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเออแล้วฟังรายการนี้ได้ยังไงครับ
4: ก็ทีแรกเพื่อนเขาก็ทานแปะกล้วยอยู่เนาะเขาก็ชวนก็บอกเขาว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเนาะพอเช้าก็ปกติจะไม่ทานกาแฟจะมาจะทานน้ำขิงกับน้ำมะนาวตอนเช้าทานมาตั้งแต่สาวๆมาแล
3: ้
4: วแต่สมัยเป็นสาวโรงงานตอน20-25นั้นสาวโรงงานก็ชอบกินโอเลี้ยงกินไปกินนานแล้วมันก็เลยเบื่อก็เลยมาทานน้ำมะนาวกับน้ำขิงเรื่อยมาแล้วเพื่อนเขาก็ชวนให้ทานแปะกล้วยก็ต้องตอนนี้คุณหมอว่ามาทานไอ้ของแสลงอ่ะนะก็เลยต้องหันมาทานแปะกล้วยอย่างที่เพื่อนเขาแนะนำอ่ะ
3: แล้วก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินมีอาการเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงครับ
4: ก็ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอค่ะ
3: คือ
4: เมื่อก่อนสายตาสั้นด้วยอ่ะสายตาสั้นแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตาบอดสีอ่ะไปสอบใบขับขี่ไม่ผ่าน
3: เฮ้ยเออ
4: แล้วท่านก็พอเพื่อนเขาก็ชวนให้กินก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งก็คุยกับเพื่อนอย่างนี
3: ้
4: ไงก็พอตัวเองมาทานส้มตำที่ว่ามีปลาติดนั่นแหละก็คือไอแล้วจากคนไม่มีความดันแล้วความดันมันขึ้น280บาทคุณหมอ
3: ก็ไม่ตายเหรอ
4: ก็เกือบไปหมอเขาบอกว่ามาช้านิดนึงก็เส้นเลือดแตกเขาบอก
3: อืม
4: ก็บอกถ้าแตกมันตายก็ไม่เป็นไรคุณหมอถ้าประเภทนอนติดเตียงเนี่ยแย่เลยเพราะว่าเราไม่มีคนดูแลเราตัวคนเดียวใช่ไหมคะสามีก็ตายมา30ปีแล้ว
3: โอ้ตายแล้ว
4: ก็เลยก็อยู่ตัวคนเดียวก็พอดีเพื่อนเขาก็ทำส้มตำกันนี่แหละก็เราก็กินด้วยกันก็ถามก็ว่า ใส่ปลาดิบไหม

0: าใส่ปลาดิบเราไม่กินเรากินไม่ได้เขาก็บอกยังไม่ได้ใส่ก็ว่าแต่อีกคนบอกใส่นิดหน่อยเราก็เอ๊ะจะฟังใครก็กินเข้าไป3คำแท้ๆเลยคุณหม
1: อ
0: สำลักสำลักว่าไอไม่หยุดเลย
1: น
0: ั่นแหละก็ต้องได้ไปโรงพยาบาลในทันทีทันใด
1: เข้าห้องไอซียูหรือเปล่าครับ
0: ไม่แอดมิดอยู่คืนหนึ่งเพราะว่าหมอเขาบอกว่าดีว่ามาเร็วหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าเส้นเลือดมันก็ยังแข็งแรงอยู่เขาพูดอย่างนี้ดีนะมันไม่แตกถ้าแตกแล้วก็เสร็จเลยเขาก็พูดอย่างนี้ก็ฉันไม่ก็ไปที่ศิริราชนนท์อ่ะก็เลยพอเขาบอกแอดมิดคืนหนึ่งแล้วก็จะดูผลว่าฟันดำมันจะลงไหมมันก็ลงมาหน่อยนึงก็เลยขอกลับบ้านบอกว่าไม่ชอบนอนโรงพยาบาลก็ให้กลับแล้วเขาบอก2อาทิตย์ต้องให้มาดูเพราะว่าจะดูว่าผลที่ว่าไอ้ฟันดำมันจะลงไหมจะมีอะไรแทรกไห
1: ม
0: ก็ไปค่ะฟันดำก็ลงแต่ก็ยังไม่ลงมา 100% ก็นัดอีก2อาทิตย์ก็ไปอีกก็เพื่อนก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเราอะพูดแล้วไม่ฟังเขาบอกว่าให้กินแต่กล้วยก็ไม่กินเขาก็พูดอย่างนี้ใช
1: ่
0: ก็เลยบอกกินก็กินก็เลยลองดูเช้า2เย็น2
1: ครับคืออย่างนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: 81ย่าง82
1: น้ำหนักกับส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
0: สูง155ตอนนี้เมื่อก่อนตอนที่ทำไอ้ส้มตำนั้นน้ำหนัก73โล
1: โอ้โหดีไม่ตาย
0: ตอนนี้น้ำหนักลดลงมาแล้วค่ะคุณหมอ
1: หรือเท่าไหร่ครับ
0: ต้องมาทานแต่กล้วยมาตอนนี้เหลืออยู่56
1: โอ้ดีแล้วก็ลดมาก็ดีเนาะทีนี้สังเกตดูก่อนกินแปะกล้วยคืออย่างนี้นะแปะกล้วยเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้หรอกเพราะก่อนกินคุณมีอาการทางแล็บและหลักอาการหลักก็คือว่าเช่นว่าความดันสูง200กว่าพอกินแล้วความดันหรือไม่เกิน140หรือไม่ขนาดไหนนะครับที่เดี๋ยวฟังก่อนนะครับนี่คือทางแล็บและทางหลักเมื่อก่อนนี้ความดันขึ้นพูดปวดหัวมันจะระเบิดเลยเส้นเลือดมันจะแตกพินาศมันจะระเบิดสมองตัวเองอะเนื่องจากว่าหลอดเลือดน้ำเลือดของเราเนี่ยหลอดเลือดมันหัวใจมันบีบอย่างแรงหลอดเลือดมันก็โป่งมากๆมันจะแตกเอามันจะระเบิดเอาอะ
0: ค่ะ
1: แล้วน้ำเลือดก็มีความข้นไหลวนได้ดีเราไม่เคยไปตรวจเลือดเลยว่าวิสคอซิตี้คือความเข้มข้นของเลือดเท่าไหร่ไม่เคยตรวจฮีโมโตคริตไม่เคยตรวจฮีโมโกลบินไม่เคยตรวจเพราะว่าเราถือว่าเราแข็งแรงอยู่แต่เราอ้วน
0: ค่ะ
1: อ้วน780สูงขนาด150 160มันทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้หัวใจทำงานมากกว่าคนปกติหลายเท่าแต่คนเราก็ไม่เข้าใจแค่ลดน้ำหนักบวกกับกินสมุนไพรแปะกล้วยนี่นะครับเช้า2เย็น2ถ้าตัวเล็กๆอายุน้ำหนัก450ถ้าสูงหน่อยก็เช้า4เย็น4มันทำให้หลอดเลือดมันไม่ตีบไม่แตกง่ายที่ไม่ตีบก็เพราะว่ามันจะล้างคราบเพลกต่างๆที่มันเกาะนี่เป็นธรรมชาตินะครับพอกินหวานปั๊บมันจะเกิดการอักเสบพออักเสบปั๊บทั้งที่ไม่มีเบาหวานยังไม่แก่มันก็จะมีเพชรเล็ดไปเกาะทำให้งอกเป็นภูเขาขึ้นมาทำให้มันตีบทั้งที่เราไม่มีเบาหวานเลยนะครับมันเกิดจากความเสื่อมอาจจะมีค่าไขมันสูงเล็กน้อยหรือไม่สูงก็ตามแหละแต่เราชอบกินหวานปั๊บคุณสังเกตดูถ้าตรวจน้ำตาลหลังอาหารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากลูโคสโทลเลอแรนซ์เนี่ยพอตรวจฟาสติบัตชูก้าปั๊บคุณดื่มน้ำเชื่อมสัก2 3อึก100ซีซีเนี่ยค่าน้ำตาลคุณกว่าจะลงได้คนปกติสัก2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ลงปกติของเราบางที5 6ชั่วโมงเนี่ยน้ำตาลมันยังไม่ลงเลยแสดงว่าหลอดเลือดของเราถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลทำให้เกิดการอักเสบมันเป็นสารที่ก่อให้เกิดอะโนมูลอิสระเห็นไหมพูดอย่างเงี้ยเราเข้าใจเรารู้เรื่องเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักปั๊บกินแปะกล้วยปุ๊บสายตาที่มีตาบอดสีเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: ค่ะตอนนี้ดีขึ้นค่ะสายตา
1: เ
0: ยอะมากเลยว่าสายตาดี
1: เห็นไหม แล้วก็สายตาแว่นก็ไม่ต้องใส่จริงหรือเปล่า
0: จะใส่เป็นบางครั้งคุณหมอเพราะว่าเวลาออกกลางดอกต้องใส
1: ่เออแว่นสายตายาวอ่ะนะครับเนี่ยแว่นก็แทบไม่ต้องใส่ดีกว่านะครับไอ้แว่นใส่ไม่ใส่มันเรียกว่าอาการหลักแต่อาการทางแลบเช่นว่าเคยสั้นยาวขนาดนี้มันจะมีตัวเลขออกมานะครับน้ำตาสะสมเคย10หรือ6หรือ5นี่เรียกว่าแลบนะครับคือมีตัวเลขมีข้อบ่งชี้เป็นตัวเลขหรือเป็นค่าของกราฟต่างๆค่า MRI CT เนี่ยบางทีไม่มีเป็นตัวเลขหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ให้คนเข้าใจตัวเลขต่างๆให้คุณเข้าใจไม่ใช่ว่าเข้าใจเฉพาะแปะกล้วยอย่างเดียวนะครับปัญหาหลักคือความดันตอนนี้ปกติหรือยังครับ
0: ปกติค่ะเพราะว่าแต่ก็เมื่อก่อนก็จะหาหมอปีหนึ่งสองครั้งคือต้นปีกับกลางปีแล้วก็ที่มาเอ็กซิเดนต์เนี่ยราคาแล้วก็หาหมอถี่ขึ้นแล้วพอความดันปกติแล้วคุณหมอก็เนี่ยปีเนี้ยปีที่แล้วกับปีเนี้ยก็ตรวจสองครั้งคือเขาบอกว่าความดันก็ปกติแล้วเบาหวานก็ไม่มีเขาก็บอกงี้ใช่ไหมเขาบอกว่าโชคดีที่ทำน้ำหนักลดลงมาเขาก็บอกก็ฟังอาจารย์หมอเกียงศักดิ์นั่นแหละเขาบอกว่าให้ไม่ให้ทานข้าวเย็นก็เขาทานผักอะไรแต่ผักเนี่ยเราก็ทานอยู่แล้วแหละนะคุณหมอเพราะว่าคือก็จะทานเช้ากลางวันแล้วก็เมื่อก่อนจะทานตอนเย็นอยู่แต่ว่าจะทานเย็นหน่อยประมาณสักบางทีก็ทุ่มนึงอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าเราทำงานเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะมันก็เราก็ต้องรอเวลาเย็นหน่อยอะไรแล้วพอหลังจากที่ว่าป่วยมานี่แล้วก็ไม่ทานเลยอาหารเย็นก็ทานถ้าหิวจริงๆก็มีผลไม้หน่อยส้มลูกหนึ่งแอปเปิ้ลลูกหนึ่งหรือไม่ก็แล้วแต่ว่ามีอะไรในตู้เย็นผลไม้ก็ทาน
1: แล้ว
0: ก็น้ำอัดลมก็ไม่ทานนะทานน้ำเปล่า
1: สายตา
0: ดีขึ้นค่ะคุณหมอยอมรับเลยว่าตั้งแต่ทานแปะกล้วยมาเนี่ยบอกรู้งี้ทานมาตั้งกับเพื่อนแนะนำสักดีก็เขาก็บอกก็บอกแล้วไงนะแต่ตอนนี้ก็สั่งมาแค่ทั้งกาแฟทั้งแปะกล้วยนี่แหละค่ะ
1: อ๋อแล้วทีนี้จะถามหมอชำนาญเรื่องอะไรดีครับ
0: ก็เพื่อนเขาเขาบอกว่ามันจะว่าเป็นกระดูกมันก็ไม่ใช่มันเขาบอกเขาปวดขานะคะ
1: อ๋อไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมจะถามผมก็ไม่มีความรู้ทำไมตาบอดสีเขาดีขึ้นเดี๋ยวก็จะเรียกว่าหายทำไมความดันเขาจะจ่ายจนปกติจากเกือบ300มันระเบิดสมองแล้วทำไมเขาปกติได้แล้วทำไมเขาเก่งเหลือเกินเขาอ่านเกมออกว่าแค่ลดน้ำหนักกินผักและผลไม้ที่ไม่หวานตามที่อาจารย์หมอชนนแนะนำมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่คือยาที่พิเศษจนเราไม่รู้จะถามอะไรผมแนะนำว่าไปสอบใบขับขี่นะตาบอดสีในโลกนี้ไม่มียารักษานะครับ
0: ก
1: ็
0: อายุขนาดนี้ละคุณ
1: 80ก็สอบได้ครับ80ก็สอบได้เขาให้ผ่านเลยเราขับอย่าซิ่งกันแล้วกันขอร้องเอาละทีนี้เพื่อนก็เป็นไงเพื่อนอายุเท่าไหร่เพื่อน
0: เขาเพื่อนรุ่นน้องนะเขาเพิ่งจะอายุ50ป่าหน่อยหนึ่งเขาจะบอกว่าเขาจะบอกปวดตั้งแต่ด้านเอวลงมาที่ขาแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนกับมันชาไปข้างซ้ายอะค่ะ
1: แล้วเขาอ้วนไหมครับเขาอ้วนไหม
0: เขาไม่อ้วนเท่าไหร่อะค่ะรู้สึกว่าเจอน้ำหนักเขาก็ประมาณสัก50กว่าโลนี่แหละแต่สูงอยู่ประมาณ160
1: โอเคโอเคก็ไม่แล้วเขาทำงานเกินครับทำงานเกิน
0: อันนี้ก็บอกให้เขาทานแปะกล้วยนี่แหละแต่เขาก็ยังอ้ําอึ้งก็เหมือนกับตัวฉันนี่แหละเพื่อนก็ขยันขยอมมาตั้งนานก็เลยบอกเขาว่าจะทรมานทำไมก็ลองทานดูสิบอกก็แนะนำเขาใช่ไหมเขาก็ยังไม่นั่นอะไรแล้วก็เลยบอกว่าเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเอาไว้ถ้าเราไปซื้อแปะกล้วยอีกเราจะชวนไปด้วยไปไหมล่ะแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่ายังไม่รู้เขาจะว่างไปด้วยได้ไหม
1: ปวดชาขาข้างเดียวหรือสองข้างครับ
0: เขาบอกข้างเดียว
1: ข้างเดียว
0: แล้วข้างเดียว
1: แล้วก็มีโรคประจำตัวไว้เบาหวานความดันไขมันสูง
0: อันนี้ไม่ได้ถามนะคุณหมอเพราะว่า
1: แล้วเคยไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจเอ็กซเรย์หรือ MRI
0: เขาไม่ค่อยได้ไปหาหมอเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะถ้าเขาปวดนั่นน่ะก็เห็นเขาซื้อไอ้ยามาทานเองแล้วก็เขาก็ถามก็บอกว่าเขาก็ถามไอ้พาราเนี่ยนะพูดได้เนาะก็บอกว่าอย่าทานเยอะนะเดี๋ยวไตจะเสียก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมก็บอกว่ามันเขาบอกทานแล้วมันก็ทำให้เราหายปวดม
1: ัน
0: ก็ได้ชั่วคราว
1: เขาบอกเขาอย่างนี้ผมจะถามอาจารย์มาทำงาน2เรื่องคือเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนรุ่นน้องและผมก็สงสัยว่าทำไมความดันเกือบ300จนปกติทำไมตาบอดสีจึงเป็นปกติจนจะสอบใบขับขี่ทำไมทุกอย่างมันดีขึ้นลดน้ำหนักอาการต่างๆความดันอะไรต่อมีอะไรแล้วก็กินสมุนไพรตัวนี้ไม่รู้จะตอบยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญทั้งสองท่านนะครับที่ทั้งตัวคนไข้เองและทั้งตัวรุ่นน้องอีกทีนึงที่เขามีอาการปวดชาที่ขาครับเชิญเลยครับ
2: สิ่งที่คนไข้บอกเนี่ยข้อมูลที่คนไข้บอกเนี่ยหมอคิดว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในเมื่อคนไข้เขาทานแล้วดีขึ้นก็แสดงว่ามันดีขึ้นจริงนะครับลักษณะอาการในคลินิกก็คนไข้ก็บอกว่าสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยโรคตาบอดสีเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่การมองไม่เห็นสีบางสีเท่านั้นเองนะครับมันจะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้อายุที่มากขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งที่รับภาพเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่2ชนิดด้วยกันคือเซลล์ที่มันเป็นรูปกลวยนะครับกับที่มันเป็นรูปกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นการรับการมองเห็นเป็นสีอะไรต่างๆเนี่ยเซลล์พวกนี้มันจะต้องแข็งแรงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีความผิดปกติขึ้นมามันก็ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เซลล์ที่เป็นรูปแท่งที่เขาเรียกว่าล็อตเซลล์เนี่ยนะครับหรือรูปกลวยโคนเซลล์เนี่ยนะครับมันมีความไวต่อการรับแสงสีในที่ในปริมาณที่ต่างกันนะครับว่าเช่นเวลากลางคืนอาจจะมองเห็นสีเป็นสีอะไรนะครับหรือในเวลากลางวันอาจจะมองเห็นสีเป็นสีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสาเหตุอื่นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันพอมันเป็นแล้วเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทอดยีนไปสู่ลูกหลานได้เพราะฉะนั้นหมอก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาบอกว่าคุณเป็นตาบอดสีมันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตาบอดสีมันก็ไม่น่าจะดีขึ้นโดยการรักษาแผนปัจจุบันแต่ถ้ามันใช้ยาสาทางเลือกเป็นสมุนไพรเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นได้เพราะว่าหน้าที่หลักของสมุนไพรบางอย่างเนี่ยเราก็ยังอธิบายไม่ได้โดยซ้ำไป 100% นะครับว่ามันดีขึ้นได้ยังไงแต่ลักษณะอาการในคลินิกที่คนไข้บอกเนี่ยมันบอกว่าดีขึ้นก็แสดงว่ามันต้องได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะได้ผลขนาดไหนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและในขณะเดียวกันในขณะนี้พอคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วไปสามารถที่จะต่อใบขี่ขับรถน่าจะได้นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่สุดแล้วมันก็ทำให้ดีขึ้นนะครับโดยการใช้สารทางเลือกนี่แหละนะครับแล้วอายุ81ปีแล้วเนี่ยอะไรก็ต้องเริ่มเสื่อมเป็นธรรมดามันก็มีโอกาสที่จะเป็นนู่นเป็นนี่ได้นะครับในขณะเดียวกันความดันสูงเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะรักษายากนะครับในคนสูงอายุเนี่ยถึงแม้จะทานยาแผนปัจจุบันอยู่ก็ตามนะครับมันก็จะขึ้นลงๆไม่ค่อยคงที่แน่นอนนะครับแต่ถ้ามาใช้สารทางเลือกเนี่ยมันก็แล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเชื่อข้อมูลจากคนไข้ว่ามันดีขึ้นจริงนะครับแล้วความดันมันก็ลงเพราะนั่นจะเห็นว่าการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นการรักษาแผนปัจจุบันก็จริงแต่การใช้สารทางเลือกโดยเฉพาะสมุนไพรเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้นะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงของคนรู้จักกันนะครับว่าก็คงจะเป็นคนที่ทำงานเยอะแล้วก็ไม่ชอบหาหมอนะครับแล้วก็ชอบซื้อยาทานเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากนะครับจริงอยู่ถึงแม้มันอาจจะง่ายถึงแม้มันอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เยอะแต่ว่ามันไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่ปวดบั้นเอวนะครับปวดขาแล้วก็ชาเนี่ยก็แสดงว่าคนไข้ต้องมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังนะครับกระดูกหลังแต่ละข้อที่มันเรียงมาตามลำดับตั้งแต่ต้นคอจนถึงก้นกบเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกที่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีการอักเสบหรือมีความเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ย ไอ้หมอนรองกระดูกอันนี้มันก็จะอักเสบนะครับมันมีลักษณะคล้ายฟองน้ำแล้วมันก็จะปลิ้นออกไปสองข้างเพราะว่าที่ที่มันอยู่เดิมมันมีเนื้อที่จำกัดมันก็จะปลิ้นออกไปสองข้างแล้วมันก็จะไปกดเส้นเลือดนะครับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาเพราะฉะนั้นถ้ากดเส้นเลือดคนไข้ก็ปวดกดเส้นประสาทคนไข้ก็ชานะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้อย่าไปซื้อยาทานเองอยู่นะครับต้องไปหาหมอนะครับหาหมอแล้วก็ตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์ดูสักนิดนึงแล้วก็ทำเอ็มไอดูสักนิดซิว่าเอ้ยมันที่มันเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนเราจะได้มีแนวทางในการรักษาว่าจะรักษาแบบประคับประคองไหมทำดึงหลังทำแท็กชั่นไหมหรือว่าอาจจะต้องผ่าตัดถ้ามันเป็นเยอะนะครับหรือว่าการที่มีน้ำหนักตัวเยอะจะต้องลดหรือเปล่าการใส่เสื้อกระชับเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นการพยายามอย่ายกของหนักอย่าก้มหลังเยอะนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทั้งนั้นแหละครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะได้ข้อมูลทั้งหมดเราก็ต้องไปหาหมอหาสาเหตุให้เจอนะครับแล้วก็จะรักษาได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็ยังทำงานเยอะเหมือนเดิมแต่ทีนี้กระดูกหลังมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวไงช่วงที่เป็นสาวทำงานเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความเสื่อมแล้วความเสื่อมมันเนี้ยมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยเลยถ้าเราไม่รักษานะถ้าเราไม่ดูแลเพราะฉะนั้นต้องพยายามลดน้ำหนักนะครับต้องไปหาหมอต้องเอ็กซเรย์ดูต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับใส่ตลอดเวลาที่เท้ากระทบพื้นนะครับแล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยเราสามารถที่จะถอดได้อันนี้จะช่วยทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะเวลาที่เราเปลี่ยนท่าในการเดินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับการรักษาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นการรักษาจะใช้ยาแผนปัจจุบันก็ได้จะใช้สมุนไพรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาเนี่ยนะครับความเสื่อมอันนี้มันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยจากที่มันกดในระดับเดียวมันก็อาจจะกดหลายระดับหรือมันอาจจะกดเข้าไปที่แกนกระสันหลังซึ่งมันก็จะทำให้คนไข้เดินไม่ได้ที่สุดแล้วเป็นคนไข้นอนติดเตียงนะครับเพราะนั้นอยู่ใกล้หมออย่าไปซื้อยาทานเองนะครับลองแนะนำเขานะครับว่าวิธีที่จะทำให้มีสุขภาพที่ดีได้เนี่ยเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเรามีความเสี่ยงต้องหาหมอต้องอยู่ใกล้หมอนะครับแล้วคุณหมอก็จะช่วยเราได้เพราะก็เรียนมาทางนี้นะครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับท่านที่สนใจอยากจะซ่อมเซลล์นะคะให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นดีหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายเป็นหล่อเลี้ยงได้ทั่วถึงให้ปอดทำงานดีหัวใจดีสายตาที่พร่ามัวความเสื่อมสภาพเนี่ยต้องดูแลนะคะด้วยการทานอาหารให้ครบหมู่ร่างกายต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่มีไปทั่วอวัยวะในร่างกายนะคะวันนี้ดูแลซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจสั่งซื้อค่ะ062-5100-569

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็จะมีช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมท่านมาตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงวันพฤหัสนะคะสำหรับคุณหมอปวนแล้วก็ในช่วงคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสช่วงตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติปลังวชิราแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นแล้วก็คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้นะคะกับบุคลากรและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์081-334-6666อยากจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งจากคลินิกหมอชำนาญท่านโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งคลินิกจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นต้องการแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ให้ประโยชน
4: ์แก่ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ
3: ก่อนฟังรายการนี้มันมีอาการยังไงครับ
4: ไปหาคุณหมอมาแล้วค
3: ่
4: ะ
3: ประ
4: จำ
3: อือ
4: หมอก็ตรวจฟังผลมวลกระดูกแล้วก็เขาก็บอกว่ากระดูกคือมันยังมีกระดูกบางกระด
3: ู
4: ก
3: เห็นไหม
4: แต่กินยาลงมันมาตั้ง6ปี7ปีแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันก็ยังมันยังมันเหมือนเดิมอยู่ค่ะเอาแล้วทำไมได้กินยาตั้งนานแล้วมันไม่ดีขึ้นไงอะไรเนี่ยค่ะถ้าน้ำตาลนี่ดีค่ะน้ำตาลนี่90ไขมันนี่85
3: แล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนฟังรายการนี้น้ำตาลเท่าไหร่ครับ
4: น้ำตาลนี่เมื่อก่อนนี้น้ำตาลนี่อยู่แค่100ไม่ขึ้นถึงนี่เลยค่ะอยู่เนี่ย
3: แ
4: ล้วก็มันนี
3: ่ก็โอ้แสดงว่าไม่อ้วน
4: 90ค่ะ
3: แสดงว่าไม่อ้วน A1C ประมาณ5
4: แล้วก็ไขมันเนี่ยอยู่แค่85ค่ะ
3: เ
4: พราะว่าก็จะตรวจเบาหวานไขมันก็จะตรวจปีละครั้งค่ะแล้วก็ควบคุมอาหารหนูก็ต้องมากินหลังเมื่ออาจารย์พูด
3: เราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ65
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนัก 46.5 ส่วนสูง 150.5
3: โอ้โหนี่คุณนางงามรู้เปล่า
4: ไม่งามหรอก
3: คุณนางงามคือว่ามีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้มคือไม่อ้วนยังไงแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าคุณรักษาสภาพอย่างนี้นะฮะไม่กินของทอดกินไม่กินของหวานไม่กินของมันกินโปรตีนจะไปกินโปรตีนประดิษฐ์จากฮอตดอกแฮมเบอร์เกอร์คุณลองเปิดดูใน Google สิครับหรือเปิดดูใน YouTube เนี่ย
4: ของพวกนี้ไม่ทานนั้น
3: มันเอามันเอาเศษซากของเนื้อ โอ้ยผมพูดถึงแล้วผมจะสำลอกออกเลยมันเอาไปทันจะไปทิ้งนะมันเอาเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรตัวนี้อะไรแล้วก็ใส่เข้าไปในไตเป็นตู้ๆเลยครับแล้วเอามาปั่นเอามาบดใส่ด้วยเครื่องเทศอะไรที่มันให้อร่อยคนไปดูการทำแล้วคุณจะอ้วกออกมานะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: มันเป็นอันตรายต่อหัวใจต่อหลอดเลือดต่อท่อเลือด มันอร่อยฮะเพราะว่าเขาคำนึงถึงความอร่อยแต่เขาไม่คำนึงถึงความเจ็บป่วยของคนเลยครับเอออ
4: ย่างนั้นก็อยากถามคุยกับคุณหมอว่าไอ้ที่จะหาคุณหมอกระดูกอะค่ะอยากชานที่คุณหมอพูดอะค่ะ
3: คืออย่างนี้นะนี่พูดตรงไปตรงมาคุณต้องไปตรวจหาค่าทีสกอร์ว่าสูงกว่าลบหนึ่งหรือเปล่านะครับเทียบว่าลบสองลบสามนี่ถือว่าเป็นซึ่งแสดงถึงความหนาแน่นของกระดูกในระดับปกติก็ต่ำค่าปกติประมาณสักลบหนึ่งถึง 2.5 คุณต้องรู้ตัวเลขนะครับนะ
4: แล้วจะถามคุณหมอว่าเนี่ยคนไข้ก็เยอะเยอะค่ะก็เลยไม่ได้ถาม
3: ถึงถามตอบมาก็ไม่รู้เรื่องฮะเพราะมันต้องใช้เวลาฮะ
4: นะฮะบอกว่ามันไม่มา
3: ทีนี้การรักษาดีสุดคุณก็ศึกษาสิครับว่าผักอะไรผลไม้อะไรที่มีแคลเซียมสูงแต่แคลเซียมจะไปดูดซึมกับเข้าถึงกระดูกได้คือการออกกำลังกายเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ออกกำลังกายกินอาหารกินอะไรต่อมีที่มีแคลเซียมสูงๆเนี่ยนะครับ
4: ออกกำลังกายก็ออก
3: เออมันถึงจะเอาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกได้นะครับนะ
4: เดินแขวงมืออย่างเงี้ยอยู่บ้านได
3: ้
4: ออกกำลังกายเนี่ยน้ำหนักถึงได้เท่านี
3: ้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วผักแล้ว
4: กินอาหารที่ปั่นหาผักผลไม้เหมือนอาจารย์บอกค่ะ
3: นั่นแหละ
4: ทุกวันค่ะ
3: ยังผักที่มีผลไม้ที่มีแคลเซียมสูงก็คือคะน้าผักโขมบรอกโคลีใบยอผักพื้นบ้านก็มีชะพลูแล้วก็ผักแพลวพวกยอดใบมะกรูดสะเดาผลไม้ที่มีแคลเซียมสูงๆก็คือมีส้มมีกล้วยมีกีวีมะละกอเมื่อเดือเยอะแยะไปหมดนะครับนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วถ้ากลัวขาดแคลเซียมคุณก็ต้องกินแคลเซียมถ้าขาดมากๆนะครับไอ้การที่จะเอาแคลเซียมไปเกาะกระดูกมันจะต้องอาศัยเลือดนะครับไอ้การที่อาศัยเลือดก็คือว่าต้องผ่านท่อเลือดทีนี้การกินแปะกล้วยนี่ทำให้ท่อเลือดยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยทั้งดำทั้งแดงเลยนะครับมันมีแรงยืดหยุ่นนาทีหนึ่งมันต้องออกมา2ตุ๊บคือ80ครั้งบวกตุ๊บบีบตัวของหัวใจซิสโตลิกกับไดสโตลิกใช่ไหมบีบทีนึงแล้วก็แฟบแล้วก็บีบเท่ากับ160ครั้งต่อนาทีบีบ80แฟบ80เป็น160ครั้งท่อเลือดของคุณใช้มา 6-70 ปีเนี่ยมันต้องกินแปะกล้วยครับนอกจากจะทำให้ท่อเลือดมีแรงยืดหยุ่นไม่เหนียวไม่ตีบไม่แตกง่ายมันจะทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีทุกคนควรจะกินด้วยซ้ำไปกล้องสีเขียวๆภายใต้การดูแลของแพทย์ชำนาญนะครับเนี่ยมันมีเหตุมีผลแต่แคลเซียมไปก่อนที่กระดูกต้องอาศัยฮอร์โมนเป็นรถบรรทุกเข้าไปนะครับถ้ากินฮอร์โมนด้วยแค่วันละหนึ่งไปก่อนนอนเนี่ยคุณก็ไปตรวจวัดค่าทีสกอร์ก็ได้ครับว่ามันดีขึ้นไหมบวกกับการกินผักและผลไม้ที่มีแคลเซียมสูงๆเช่นผักที่ผมว่าไว้ตั้งหลายสิบชนิดก็เปิดใน Google ดูสิครับในเนื้อสัตว์ก็มีแคลเซียมสูงๆเช่นเนื้อวัวก็มีแคลเซียมสูงนะครับเนื้อปลาหลายๆอย่างก็มีแคลเซียมสูงคุณก็ต้องศึกษาเอาเองนะครับเพราะบอกเท่าไหร่เนี่ยคุณก็รำคาญไปนะครับ
4: ไม่รำคาญค่ะฟังทุกวันหมดคืนนี้คือหมุนไปคืนนู้นคืนนี้
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้นะโรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งไม่ใช่เลยครับอันดับสองคือเบาหวานทีนี
4: ้เบาหวานไม่มีค่ะเพราะว่าควบคุมอาหารเรื่องอาหารมากเลยค่ะเบาหวานไม่มีค่ะ
3: ตายอันดับหนึ่งแทนที่จะเป็นมะเร็งกลับเป็นโรคอ้วนนะมันสอดแทรกกับเบาหวานความดันไขมันสูงตายอันดับหนึ่งมากกว่าโรคอ้วนและมะเร็งและเบาหวานก็คือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับ
4: ใช
3: ่ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นโรคพวกนี้การเป็นเบาหวานคุณฉีดแต่อินซูลินเนี่ยหรือกินกลูโคสไม่มีใครในโลกนี้หายแม้แต่รายเดียวจริงหรือเปล่า
4: ใช่จริงค่ะ
3: เพราะต้นเหตุคุณเบี้ยวพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อถือว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรต้นเหตุมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินโอเวอร์ชูการน้ำตาลมากเกินไปทำให้ดื้อต่ออินซูลิน
4: ใช่ค่ะ
3: ทำให้อินซูลินแทนที่จะไปอินซูลินคุณฉีดแต่อินซูลินนะมันเอาน้ำตาลจากกระแสเลือดไปฝากไว้ที่ไหนรู้เปล่าฝากไว้ที่ตับฝากไว้ที่พุงกะทิในรูปไกลโคเจนบ้างอะไรบ้างนะครับจนมันฝากไว้ไม่ไหวจนทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดมันสูงขึ้นคุณก็เบิ้ลอินซูลินเบิ้ลกลูโคปาดเข้าไปสิแล้วมันหายที่ไหนล่ะ
4: ใช
3: ่แล้วเกิดฟอกไตตาบอดตัดขาใครรับผิดชอบมัวแต่แย่งกันว่า จะต้องเอาโรคพวกนี้มาเข้าคลินิกเข้าโรงพยาบาลนะ
4: ใช่
3: ร้านขยาครับหรือคลินิกเล็กๆคลินิกคุณลองแนะนำให้คนไข้ทำไอเอฟสิครับง่ายจะตายไป
4: ใช่ใช่แนะนำครับอย่างว่าเรา
3: เออ
4: ไม่ได้หรอกคนมันก็ไม่เชื่อหรอกค่ะ
3: ไม่ใช่
4: ดูแลตัวเองดีกว่าค่ะดูแลตัวเองดีกว่าค่ะ
3: คุณดูนะบอมบุญชัยเคยน้ำหนักร้อยกว่าก็หายจากเบาหวาน
4: ค่ะ
3: หมอเจตเพื่อนหลานผมเป็นเพื่อนหมอปราดอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนตายเอ้ยผมตกใจเขาน้ำตาลเนี่ยเป็นหมอเป็นมากที่สุดเลยเพราะไงรู้ป่ะน้ำตาลเขา350น้ำตาลสะสมเขาเท่าไหร่รู้ป่ะ13และอ้วนต้อง110กิโลอ่ะโอ้ไม่กอดตาก็มีปัญหาเลือดออกตานอนกรนยังในเสียงเครื่องบินนี่แล้วก็หลับเป็นช่วงๆหยุดหายใจเป็นช่วงๆตอนนี้เขาหายจากเบาหวานครับคุณไปถามไปฟังหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดสิครับไปฟังหมอสันใจยอดศิลป์ก็ได้ครับทั่วโลกเขาหายก็เพราะทำไอเอฟหมดแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยกับสัตยาแย่งแต่คนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้กินยาตลอดชีวิตไอเอฟนี่เป็นแพทย์ทางเลือกคุณลองถามแพทย์ทางเลือกสิเช่นอายุรเวทอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาเลือกแพทย์ทางเลือกแต่ว่ามันไม่ใช่ครับ IF Intermittent Fasting เป็นแพทย์ต้องเลือกครับมันไม่เสียหายไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับแล้วคนที
4: ่วันนี้ก็จะทำทุกเช้าค่ะ
3: เออ
4: บอกเนี่ยทานผักผลไม้ทำทุกเช้าเลยแต่ยายไม่มีฟันก็ปั่นไงป
3: ั่
4: นรวม
3: เห็นไหมเห็นไหม
4: ปั่นรวมเป็นทุกวันก็เขียนนะคะ
3: คุณยายต้องกินเลยครับ
4: ทีนี้ก็เลยยายก็อยากสั่งไอ้เกี่ยวกับกระดูกค่ะ
3: กระดูกคุณต้องกินอาจจะกินแคลเซียมกับฮอร์โมนนะเป็นรถบรรทุกไปคู่กับการกินอาหารเช่นที่มีแคลเซียมสูงๆเช่นปลาเล็กปลาน้อยพวกปลาซาดีนพวกปลากระตักพวกสัตว์ทะเลขนาดเล็กเช่นกุ้งแห้งที่สามารถรับประทานได้ทั้งตัวนอกจากนี้ยังมีปริมาณแคลเซียมสูงด้วยนะยังกระรอกย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะบาปผมไม่กินนะ ใช่ไหมฮะเนี่ยคุณกินเนื้อสัตว์ก็ได้เช่นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเช่นปอดหมูสดนะผมก็เป็นศูนย์แคลเซียมค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ากินกุ้งแห้งดีกว่านะครับกุ้งอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับที่มีแคลเซียมปลาเล็กปลาน้อยปลากระติกอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับมันตายแล้วค่อยมากินนะครับแต่อย่าไปทอดนะครับนะให้เอามาคั่วธรรมดา
4: แล้ว
3: มาบด
4: เป็นมา
3: ให้ครกตำก็ได้ครับ
4: ใช้ครกตำ
3: ยังเนื้อไก่ก็มีแคลเซียมสูงนะครับแต่ว่าสูงสู้ปลาเล็กๆไม่ได้นะครับ
4: ไก่เอามาย่างค่ะเอามาย่าง
3: นี่ยัง
4: กระทะเรียบร้อยค่ะ
3: เออคุณก็เลือกเอานะครับผมไม่เห็นด้วยทำไมเอาปอดหมูสดไปทอดแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับนะอย่าไปกินนะถ้าอย่างนั้นน่ะไอ้เนี่ยแล้วคุณต้องวางหลักการให้เขานะครับภายในไม่เกิน6เดือนนะครับ3เดือนน่ะ4เดือนน่ะโรงพยาบาลจะเป็นป่าช้าเลยครับเอาจริงๆนะฮะแค่กระดาษ A4 เขียนไว้ IF ยังไงเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับผมพึ่งอยู่3บุคลากรดังต่อไปนี้คือสาธุพระพุทธเจ้าจงรู้จักต้นเหตุแห่งทุกต้นเหตุแห่งเบาหวานต้นเหตุของการเป็นโรคที่ไปโรงพยาบาลขณะนี้มันต้นเหตุเกิดจากพฤติกรรมครับไม่ใช่เกิดจากพันธุกรรมครับพันธุกินครับ
4: ตามโรงพยาบาลเยอะมากแล้วล้นเลย
3: ล้นลงเพราะโรคพวกนี้นะครับ 70-80% เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ต้องมีการตรวจแลบเลยนอกจากตรวจเลือดตรวจอะไรไม่ต้องมันเป็นโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อโรคทำไมไม่ยอมล่ะครับคุณแค่กระดาษ A4 เขียนไป IF ยังไงเนี่ยเอาไปทำนะครับเพราะความรู้พวกนี้เป็นการให้เปล่านะครับท้าไหมล่ะภายใน4เดือนเบาหวานหายอ่ะหลังจากคุณเป็นเบาหวานมาแล้ว40ปีไม่ดีขึ้นอ่ะต้องฟอกไตอ่ะ
4: ใช่
3: คุณจะโทษใครคุณต้องโทษตัวเองทั้งคุณอย่าไปโทษคนที่เข้ารักษาคุณเลยครับ
4: แต่ว่าหวานฉันไม่มีนะคะ
3: ก็ถือว่าโชคดีไปคุณต้องทำ
4: ไปเพื่อญาติเป็นอยู่ค่ะ
3: คุณต้องคุมอาหารคุมการออกกำลังกายคุณการกินให้ดีๆโรคภัยไข้เจ็บก็แทบไม่มีนะครับเนี่ยต้องออกกำลังกายด้วยนะครับกินสองมือแบบพระดีที่สุดเออเอาไงอ่ะแล้วไม่มีใครพูดอย่างนี้นะครับมีแต่ว่า
4: ใช่ก็มีคุณหมอนี่แหละ
3: มีแต่ว่าถ้าเกิน200ต้องฉีดอินซูลิน
4: ใช่
3: ถ้าฉีดอินซูลินก็ไม่ดีก็กินกลูโคฟาดกินยาพวกนี้เพื่อจะลดน้ำตาลทั่วคราวมันเอาน้ำสารไม่หายไปจากโลกนะครับคือคุณก็คิดดูอะไรกันท่านผู้ฟังไว้นะครับคุณขับรถจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยพอถึงนครสวรรค์น้ำมันมันหายไปไหนเว้ยมันก็เอาน้ำมันไปเก็บไปท่อน้ำมันไปต่อไปที่ห้องเครื่องมันระเบิดด้วยหัวเทียนกลายเป็นระเบิดขึ้นมามันก็หมุนล้อได้ก็เหมือนกันนะครับคุณมีน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยคนฉีดอินซูลินดูตัวอย่างง่ายๆมันเอาน้ำตาลในกระแสเลือดไปฝากไว้ที่ไหนตับหลอดเลือดท่อเลือดทุกร่างกายและฝากไว้ทุกระบบของร่างกายคุณก็ฉีดให้มากขึ้นมันหายที่ไหนนะครับแต่คุณทำ IF เนี่ยคุณใช้หลักง่ายๆคือ1ไม่กินของหวานจนเกินไปกินผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้ำตาลต่ำๆมีน้ำตาลน้อยๆกล้วยในผลไม้เช่นส้มพวกไอ้พวกเนี้ยกินเข้าไปเถอะครับพวกมะม่วงฝรั่งกินเข้าไปเถอะครับ
4: เนี่ยปั่นกินพวกนี้แหละค่ะ
3: แล้วอย่างงี้นะถ้าไม่ว่า4เดือนว่าเบาหวานหายอ่ะหลังจากคุณเป็นเบาหวานมาแล้ว40ปีอ่ะแต่ความเงียบมันเป็นธุรกิจมันเป็นการแนะนำร้านขายยาเราเอาไปทำเลยครับ IF เนี่ยลองติดป้ายไปเลยร้านนี้โรค NCD บวกกับการทำ IF ทุกร้านขายยาทั่วประเทศที่จะเอายาไปขายให้เขาอะลองทำเลยครับร้านขายยาทำง่ายจะตายไปแค่พูดอย่างเงี้ยแต่กล้วยคุณจะกินไม่กินไม่สำคัญหรอกครับแต่คุณต้องกินเพราะว่ามันป้องกันไม่ให้หลอดเลือดมันตีบมันแตกน้ำเลือดมันใสเลยเป็นดีๆสายตาก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นแม้กระทั่งวุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นบางคนจอประสาทตาเสื่อมรีบโดดเร็ว
4: ๆใช่ใช่แต่ต้องกินไปสองกล่องแล้วค่ะสายตาก็ดีค่ะ
3: เห็นไหม
4: ที่คุณหมอค่ะคุณหมอยายจะสั่งแปลกล้วยอีก
3: ครับก็โทรไปที่062
4: แคลเซียมกระดูกมันเป็นเม็ดหรือว่าไซชงคะ
3: เป็นเม็ดครับเป็นเม็ด
4: เหรอคะ
3: มันแคลเซียมจากพืชนะครับที่ไม่อันตรายนะครับไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเป็นแคลเซียมแอลอะทิวเนตนะครับมันเกาะกระดูกได้นะครับถ้าอยากให้ดีกว่านี้ก็ควรจะกินฮอร์โมนเพื่อจะเป็นรถบรรทุกเอาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกด้วยควรจะไปตรวจปัดผลเลือดค่าทีสกอร์เท่าไหร่นะครับเนี่ยผู้หญิงมีปัญหาพอหมดประจำเดือนเอสโตรเจนมันขาดแล้วควรจะกินฮอร์โมนด้วยเออนั่นแหละพอเสร็จเช่นนอนไม่ค่อยหลับคุณซาตยานอนหลับคุณลองกินฮอร์โมนเอสโตรเจนของอาจารย์หมอชำนาญสิครับรู้สึกว่ามันจะหลับสบายนะครับนะ
4: ฮอร์โมนนี่ถ้าเรากินเข้าไปมันจะไม่เป็นประจำเดือนเหรอคะ
3: อาจจะมีบ้างฮะอาจจะมีบ้างนะครับมีเดี๋ยวก็หยุดเองแล้วครับเนาะไม่มีโชคคราวมันก็อาจจะสีชมพูนิดหน่อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: เราฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากไหมครับเนี่ย
5: ฮัลโหลดิฉันชื่อสมมานะคะ
3: ครับ
5: เป็นลูกค้าของทั้งกาแฟประมาณ5ปีแล้วนะคะขณะนี้ดิฉันอายุ89แล้วค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: คะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก52ส่วนสูง100เท่าไหร่ประมาณ148ได้มั้ง
3: โอ้ลดอีกสักหน่อยก็ดีทำไมลดก็ช่างมันไม่เป็นไร
5: ฮัลโหล
3: ไม่มีเบาหวานใช่ไหมครับ
5: มีนิดหน่อยค่ะแต่คุมอยู่
3: คือยังเดี๋ยวขอดูค่าน้ำตาลสะสมหน่อยครับ
5: อ๋อ
3: คือน้ำตาลสะสมนะคุณจะเอาคนอายุ40อายุ80เนี่ยมันตัวเลขต่างกันนะครับต้องบวกความเสื่อมของอายุด้วยเช่นว่าอายุ80ตอนนี้80เท่าไหร่ครับ
5: 88จะย่าง89
3: ถ้า A1C 7ก็ถือว่าปกตินะครับไม่ต้องถือว่าตัวเลข 6.5 นะครับเพราะว่าคุณต้องบวกความเสื่อมด้วยนะครับ สูงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ
5: ค่ะคือจะเรียนคุณหมอนะคะเรียนพบหมอประจำตัวทุก6เดือนนะคะต้องเช็คทุกอย่างนะคะตรวจเลือดค่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อ4เดือนที่แล้วคุณหมอบอกน้ำตาลดีแล้วระวังงาน
3: ดีต้องกินยาได้ป่ะค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: ทานยาความดันค่ะ
3: เราเมื่อก่อนนี้น้ำตาลเท่าไหร่เมื่อ20ปีที่แล้วอะ
5: จำไม่ได้แล้วเรา
3: ต้องเมื่อก่อนนี้กินยาเบาหวานด้วยหรือเปล่าครับ
5: เมื่อก่อนนี้กินทานค
3: ่
5: ะ
3: แล้วเดี๋ยวนี้เบาหวานหายเพราะทำตามที่ผมว่าไว้จริงหรือเปล่า
5: คือดิฉันตอนนี้ดิฉันก็ระวังไม่ทานข้าวไม่ทานมากนะคะแล้วก็ของหวานก็ลดแต่ว่าครั้งแรกเลยดิฉันทานยาคุณหมอแล้วดิฉันไปเช็คนะคะแล้วหมอบอกเอ๊ะทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูค่าดีขึ้นว่างั้นนะคะประมาณ6เดือนดิฉันทานของคุณหมอไปแล้วดิฉันก็ไปตรวจร่างกายตามปกติหมอก็ทักบอกเอ๊ะทำอะไรหรือเปล่าออกกำลังกายหรือเล่นอะไรหรือเปล่ารู้สึกผลตรวจดีขึ้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สเตเบิลมาเรื่อยคือดิฉันจะเรียนถามว่าดิฉันทานต่อไปได้ไหม
3: คืออย่างนี้พอสูงอายุทุกคนนะเกิน 40-50 เนี่ยมันจะมีปัญหาเกือบทุกคนเรื่องท่อเลือดหลอดเลือดนะครับมันถูกใช้ไปตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะบีบคลายบีบคลายมัน2เด้งนะครับนาทีนึงประมาณ80ครั้งนะครับคุณ2ก็160ครั้ง
5: ค่ะ
3: แล้วอายุ80กว่ามากี่ล้านครั้งแล้วคุณไม่สงสารหลอดเลือดหรือมันจะตีบมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้องกินแปะกล้วยไม่มีฟาโบนอยด์ถึงไม่น้อยทำให้ท่อเลือดเนี่ยมีอีลาสติกที่มีแรงยืดหยุ่นมันไม่ใช่มันมีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมันสะอาดคือไม่มันจะทำให้น้ำเลือดมีความใสทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีทุกระบบมันก็เลยดีโดยปริยายแต่ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์คือแปะกล้วยตราใบเก่งกล้องสีเขียวนะครับกินขนาดนี้กินเช้า2เย็น2ก็พอครับ
5: ดิฉันทาน2เม็ดเช้าเท่านั้นเองค่ะ
3: ไม่พอนะต้องหรือกิน1เม็ดเช้าเที่ยงเย็นวันหนึ่งไม่น้อยกว่า120มิลลิกรัมนะครับ
5: ตกลงให้ทานยังไงครับ
3: 2เม็ดเช้าเย็นสะดวกกว่า2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นนะครับ
5: พอแล้วนะคะ
3: ครับพอแล้วฮะแค่นี้เองตัวเองไม่จะเป็นเราเชื่อเปล่าว่าเบาหวานนะหายฮะเชื่อป่ะ
5: อะไรนะคะ
3: ในการกินแบบผักผลไม้ไม่กินหวานจนเกินไปออกกําลังกายด้วย
5: ค่ะ
3: เบาหวานหาย
5: ออกกําลังกายตอนนี้ไม่ค่อยได้ออก
3: ก็แค่เดินเร็วสลับช้านะเดินถ้าไม่ไหวก็ใช้วอล์กเกอร์ช่วยก็ได้ครับ
5: ค
3: ือการเคลื่อนไหวนะครับแค่นี้เราเป็นผมอยากให้ไม่ใช่เป็นแพทย์ทางเลือกนะครับเป็นรักษาโรค NCD นี่เป็นแพทย์ต้องเลือกนะครับจริงก็ป่ะอสมควรจะมีความรู้ฮะร้านขายยาก็ต้องมีความรู้นะครับที่จะจ่ายยาเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาแย่งกันจ่ายยาลิมิตกันทั้งปีอ่ะ
5: ท่านก็ไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าทานนะคะนอกจากหมอประจำตัวสั่งแล้วก็มีของคุณหมอเนี่ยค่ะอย่างอื่นก็ไม่อ่ะเขาที่เขาโฆษณากันอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันไม่
3: คืออย่าง
5: น
3: ี้นะ
5: ไปเป็นเหยื่อค่ะไปเป็นเหย
3: ื่
5: อ
3: ฮิปโปแคทิสนะฮ
5: ะ
3: เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นบิดาแห่งการแพทย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขารักษาโรคโดยการปลุกเสกเชื่อถือในพระเจ้าเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อถือในคำสาบานต่าง
5: ๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะ
3: มีเยอะเลยครับมันหมดทางหากินแล้วมันไปหากินโดยใช้อวิชชา
5: ใช่
3: ยานี้เป็นการ

0: ผ่านไปนะคะ
1: ยาไล่ต้อนี่โหยาแก้เบาหวานชุดเดียวเรียบร้อย
0: ใช่
1: เออมันเป็นไปได้ยังไงไว้ขนาดเรายังบอกว่ามันไม่หายถ้าไม่ทำ IF แต่กินแปะกล้วยมันแก้ไขไม่คุณตายเร็วหลอดเลือดน้ำเลือดทำไมต้องกิน
0: ดิฉันจะเรียนคุณหมอว่าดิฉันสะดุ้งดิ้นตอนที่ทานไปแล้วประมาณ6เดือนแล้วไปเช็คกันนะฮะแล้วหมอประจำตัวเขาบอกเอ๊ะคุณออกกำลังกายหรือคุณทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจว่าผลเลือดบางตัวที่ดิฉันไม่อ่านไม่รู้เรื่องอะนะฮะอาจจะมีผลจากไอ้แปะกล้วยเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะทาน6เดือนมันก็ไม่น้อยนะวันละ2เม็ดเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะเอาละค่ะดิฉันไม่รบกวนเวลามากคือฟังแล้วก็ค่อยสบายใจหน่อยว่าดิฉันทานต่อได้นะคะ
1: ครับเข้าได้ครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: การดูแลสุขภาพร่างกายในทุกวันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเรามีค่าความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีปัญหาโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มของโรค NCD เนี่ยเราต้องกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการที่เราขาดการออกกำลังกายนะคะขาดสารอาหารไม่เลือกอาหารการกินนอนไม่พอสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพนะคะวันนี้หันมาทำไทย IF Food ถ้าท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยการทานอาหารเป็นมื้อนะคะระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาและขั้นตอนวิธีการในการที่เราจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยสำคัญนะคะดื่มน้ำก่อนแล้วกินผักผลไม้ที่มีรสชาติไม่หวานมากนักเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทานโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้มีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นนะคะและทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตแทนข้าวเหนียวข้าวขาวเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกายและเสริมไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านใดสนใจสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์สามารถทานคู่กับไวเฮิร์บได้แล้วก็มีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: อะไรตอนนี้อะไรบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยในประเทศไทยเรายังเที่ยวไม่ทั่วเลยแล้วเป็นประเทศเดียวนะครับที่คนพูดภาษาไทยรู้เรื่องไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกตะวันตกดิพูดไทยรู้เรื่องหมดภาษากลางเนี่ยถ้าคุณไปอเมริกาเนี่ยคนใต้เขาพูดอย่างหนึ่งคนเหนือก็พูดอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงคนละเรื่องกันเลยครับยิ่งไปเมืองจีนแล้วก็เป็นร้อยภาษาไปอินเดียนี่หลายร้อยภาษามากยิ่งพูดภาษาอังกฤษแบบอินเดียแล้วก็โอ้โหมีแต่ภาษาไทยเนี่ยยิ่งทางเหนือนะนะเจ้าโอ้โหสาวสาวไม่มีอะไรที่จะสวยขนาดนี้ทางใต้ก็สวยอีกแบบหนึ่งยิ่งถ้าคุณกินแปะกล้วยแล้วก็โอ้โหต่อให้อายุ 6-70 ก็ยังเป็นสาวเสมอเพราะว่ามันทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยฟาบนอยถึงไปนอยทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆร่างกายดีมันก็ดีเป็นเงาตามตัวเป็นบุญในตาเสื่อมไม่มียารักษามันก็หายได้นะครับเช้า4เย็น4หรือแม้กระทั่งเป็นหูแว่วหรือจอบประตาตาเสื่อมก็ลองกินดูนะครับพร้อมกับการทำ IF นะครับท่านเป็นโรคที่ไม่มียารักษาเนี่ยการทำ IF Intermittent Fasting เป็นการป้องกันโรคและรักษาโรคด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานนี่เอาคอประกันเลยถ้าทำ IF เนี่ย

0: เพราะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่แท้จริงไม่กินอาหารที่มีแคลอรี่สูงสูงคือแคลอรี่ต่ำๆคือผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์โปรตีนเหล่านี้น้ำตาลไม่ขึ้นขึ้นน้อยที่สุดนะครับการทำอะไรก็ตามด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้สบายๆ081 334 6666ทำรายการประเภทนี้ทำยากมากๆนะครับ1คุณต้องทำเรื่องที่มันเครียดให้มันสนุกให้ได้2คุณต้องค้นคว้าบอกว่าไม่มียารักษาไม่จริงหรอกครับมันต้องมีวิธีการรักษาสวัสดีครับมันต้องมีการบอกว่าวิธีการแก้ไขที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับอย่างที่ไอ้ครีมที่ผมบอกเนี่ยครีมทาแก้ผื่นคันเป็นลมพิษมันมีสเตียรอยด์นิดหน่อยนะครับแค่ 0.1% นั่นเองนะครับนะเนี่ยลดผื่นลดคันทาบางๆก็พอครับจะทาตอนหลังอาบน้ำก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคุณประกันกันผิวแห้งก็คือคุณใส่ถุงเท้ายาวๆหน่อยนะครับแล้วก็กินพวกไอ้คอฟเฟนเดรามีน1เม็ดก่อนนอนนะครับ1เม็ดก่อนนอนมันก็แก้ขันได้แล้วก็กินแปะกล้วยเช่า 4/4 แก้แพ้นะครับพอดีขึ้นก็ลดเหลือเช่า 0/2 ก็พอครับนะสวัสดีครับสวัสดี
1: ใช่คุณหมอที่ปรึกษา
0: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะจะถามที่เดียวค่ะคือทํา IF อยู่นะคะแล้วทีนี้อยากทราบว่าเราต้องกินยาเบาหวานด้วยไหมหรือว่าหยุดกินไปเลย
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณถามง่ายไปตอบยากตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ70แล้วค่ะคือทุกอย่างถามฟังคุณหมอมาตลอดอะทำ
0: แล้วเดี๋ยวฮะน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก57ค่ะสูง163ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยคุณดีเป็น
1: 153
0: อ้วนไปหน่อย10กว่ากิโลนะครับเอ้าไม่เป็นไรจากเดิมก่อนทำไอเอฟน้ำหนักเท่าไหร่เราเหลือเท่าไหร่ครับ
1: ตอนที่ทำไอเอฟหนักกับแปดหนักกับเท่าไหร่อ่ะ6 70กว่า
0: ลดไป10กิโล
1: ทำมาได้เดือนนึงแล้วทำมาได้เดือน
0: โอ้ทำไมคุณเก่งเนี่ย
1: สงสัยว่า
0: เดี๋ยวเพิ่งก็จะตอบเนี่ยมันต้องมีข้อมูลครับผมจะมั่วไม่ได้เลยครับนะแล้วพอน้ำหนักลดแล้วนี่ค่าน้ำตาลก็ลดด้วยคุณลดน้ำหนักยังไงทำไมกินผักผลไม้กินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตที่หลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรากินกี่มื้อครับ
1: ตลอด
0: กินกี่มื้อ2มื้อหรือ3มื้อ
1: 2มื้อคือมื้อเช้า 8:00 กับเที่ยงพลังขาแล้วมื้อเย็นไม่กินเลยจ
0: ้
1: ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วค่าน้ำตาลสะสมก่อนทำ IF เท่าไหร่ครับเท่าไหร
1: ่6ค่ะ
0: เออแล้วก็โออายุ70ก็ถือว่าเบาหวานหายนะ
1: หายเหรอคะ
0: เออมันเดี๋ยวแล้วก็ตรวจค่าน้ำตาลหลังสุดเมื่อไหร่ครับหลังทำ IF หรือก่อนทำ IF ครับ
1: แต่ก่อนนั้นก็เท่าเนี่ย 6.2 6.3 อะไรเงี้ยแค่นี้เนี่ยค่ะไม่สูงกว่านี้อ่ะค่ะ
0: แล้วกินยาลดตัวเลขนี่กินยาไอ้พวกลดน้ำตาล
1: ในอาหารกินยาลดน้ำตาล5มิลลิกรัมค่ะหมอให้อยู่ทีนี้จะถามว่าไอ้เราทำ IF แล้วเราต้องกินยาอีกไหม
0: เป็นผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับ
1: ไม่ต้องกินนะ
0: ไม่จำเป็นเลย
1: เพราะว่าเราไม่เคยกินข้าวเลยนะครับเป็นเดือนเลย
0: ไม่จำเป็นนะถ้าจะกินขนาดนี้นะนี่ความเห็นของผมนะฮะคุณจะกินยาลดตัวเลขเพราะอะไรคุณต้องตรวจเจาะไปนี่ฟาสเฟตบรรจุ9คุณประมาณ90ถึง110จริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเจาะไปนึงเอาไม่เกิน100ด้วยเผลอๆเนี่ยจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: 90กว่าด้วย
1: ค่ะ
0: น้ำหนักคุณ
1: ดีหมดคุณหมอเขาก็บอกว่าดีหมด
0: ก็ดีหมดเขาไม่คืนให้ยาต่อเนี่ยไม่เกิดสภาวะที่เรียกว่า
1: เมื่อเช้าหนูเจาะปลายนิ้วเนี่ยมัน110นะคะ
0: ปกติมันขึ้นแปลกด้วยบางทีนอนไม่หลับก็น้ำตาลสูง
1: ใช่เม
0: ื่อ
1: คืนไม่ได้นอน
0: โอ้ยเอาวันเดือนปีเกิดมาจะทายดูว่าคุณจะมีแฟนใหม่อีกคนก็ได้เพราะคุณก็ดีขึ้น IF
1: คือทำฟังคุณหมอมานานแล้วแล้วตอนนี้อยากทราบว่าเออเราไม่ได้กินไขมันไม่ได้กินอะไรข้าวก็ไม่เคยกินเลยเป็นเดือนเลย
0: แล้วคุณจะกินยา ถ้าเป็นผมนะ
1: ก็เลยถามคุณหมอว่าจำเป็นต้องกิน
0: ไม่จำเป็นแล้วครับในเมื่อคุณกินยามันจะเกิดสภาวะคุณจะไปมาน้ำตาลในเลือดจะต่ำเกินไปครับ
1: เมื่อคืนนั้นตอนตีสามน่ะรู้สึกว่าแสบท้องมากก็เลยขึ้นมากินน้ำหวานให้เฮลบอยหน่อย
0: นั่นแหละแล้วคุณจะกินในเมื่อคุณหายจากโรคพวกนี้แล้วเพียงแต่ควบคุมการทำไอเอฟอีกสักระยะหนึ่งครับจนคือคืออย่างนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนนะฮะหลังจากเบาหวานคุณหายเสร็จปั๊บคุณต้องใช้เวลาอีกประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับในการที่คุณไม่กระแทกน้ำตาลออกมา
1: จะลดความอ้วนด้วยค่ะ
0: ก็ใช่สิครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณไม่ต้องกินยาแล้วครับเบาหวานหายแล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจค่ะดีใจค่ะ
0: เราฝีมือใครครับ
1: คะ
0: ฝีมือใครครับ
1: ฝีมือคุณหมอนะ
0: ไม่ใช่ฝีมือคุณ
1: พยาบาลมาว่าคุณหมอน่ะนั่งนอนยิ้มอยู่คนเดียวนะขำ
0: จริงป่ะบางทีมันของขึ้นอ่ะกินกล้วยได้ไหมกินนี้ได้ไหมเลยพูดเขาไม่ฟังกินนี้ได้ไหมกินนี้ได้ไหมผมไปซื้อมากินมีโปรตีนซื้อมากินจากร้านนมร้านนี้เฮ้ยหลักๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้สโตรกสองครั้งเนี่ยผมจะบ้าตายเนี่ยใช่ไหมแล้วจะทำแกมันจะพูดเอาเขาแทรกนู่นแทรกนี่มาโอ้ตายแล้วคุณปิดเดี๋ยวคุณฟังใหม่ดีกว่านะครับจุดสุราษฎร์ด้วยคืออย่างนี้นะไอ้คุณอาหารอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับไอ้กินพวกผักบุ้งผักกระเฉดผักคะน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณไปถามจากรายการในช่องของเราถามคนอื่นดีกว่าครับผมไม่มีเวลาตอบแล้วครับผมพูดให้คน
1: ฟังมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็มีปลูกมีผักบุ้งม
0: ีอ
1: ะไร
0: แล้ว
1: ก็ซ
0: ื้อมันไม่มีผมคุณเป็นคนเอาเองนะครับขอกินเป็นผักสีเขียวก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาโรคไตคุณผักสีอ่อนๆผมพูดได้แค่นี้มันแล้วคุณเป็นคนเองนะครับผมจะพูดให้อย่างนี้ผมก็จะตายอยู่แล้วอ่ะ
1: เข้าใจที่เราฟังทุกวันเข้าใจก็ขำคุณหมอนะคะขำที่พยาบาลมาโทษติคุณหมอนะคะ
0: เขากลัวผมระเบิดอ่ะใช่ไหมฮะบางทีมัน
1: รู้แล้วว่าคุณหมอกำลังโมโห
0: มันไม่ใช่โมโหหรอกผมแต่โมโหอย่างนั้นอ่ะทำเขาสโตรกสองครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขากินอันนั้นก็ไม่ได้เขาจะกินอย่างนี้เช้าขึ้นมากาแฟปาท่องโก๋กินอย่างนี้กินนี้แล้วผมพูดไปเขาไม่เชื่อหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าแล้วผมไม่โทษหมอหรือที่โรงพยาบาลหรอกมันบางทีมันอยู่หน้าคนไข้นะ
1: ค่ะ
0: คนไข้เขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยแล้วเวลาให้พูดไม่เกิน2นาทีมันจะเป็นไปได้ยังไงครับคนไข้รอเป็นร้อยเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คุณกระดาษ A4 นะฮะนี่ A4 คุณเขียนไปแค่นี้เองอะน้ำหนักเท่าไหร่
1: แ
0: ส
1: บนะ
0: น้ำหนักเท่าไหร่ A4 เนี่ยผมจะพิมพ์ให้ฟรีโรงพยาบาลไหนต้องการให้ผมว่าอย่าเอาเป็นภาระดีกว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำง่ายกว่าครับเนาะคุณจะไปสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับเพราะเขาว่ายเก่งอยู่แล้วเนี่ยผมเป็นแค่ปลาลูกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวจระเข้มันจะกินผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหายแล้วคุณไม่ต้องกินแล้วลดน้ำหนักอีกสัก 4-5 กิโลคุณจะ
1: ทราบแค่นี้แหละค่ะกลัวว่าพอเราหยุดยาเอ๊ะเบาหวานจะขึ้นไหม
0: ไม่ขึ้น
1: ไขมันไม่ต้องกินแล้วเนาะ
0: เราถ้าคุณไม่กินน้ำตาลคุณอย่างนี้นะ
1: ฮะ
0: ถ้าคุณกินน้ำเปล่าน้ำตาลขึ้นไหม
1: ไม่เคยกินน้ำนั่นเลยตั้งกระฟังคุณหมอมา
0: คืออย่างนี้นะบางทีนะมันเกิดสภาวะหนึ่งในพูดมากระดีแล้วนะครับบางทีตอนเช้าขึ้นมาคุณไม่กินน้ำไม่กินอะไรหรือกินน้ำเปล่าเนี่ยน้ำตาลอาจจะขึ้นสูงถึง120-130ได้นะครับเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับที่ทำนางนอนอ่
1: ะ
0: เขาไม่กินแต่น้ำเปล่านะครับเป็นเวลาเป็นอาทิตย์อ่ะทำไมน้ำตาลก็ขึ้นปกติขึ้นเป็นร้อยนะครับขึ้นร้อยหนึ่ง110-105แต่เกิน70
1: มาให้กินน้ำเปล่าต้อง2แก้วว่าต้องการให้ถ่ายนะคะ
0: ก็
1: ม
0: ัน
1: ก็จะข
0: ึ้
1: นใช่ไหมคะ
0: คือยังมันขึ้นมาเฉพาะน้ำเปล่านะครับมันขึ้นเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับฮอร์โมนอินซูลินลดน้ำตาลนะครับถ้าลดมีแต่ผลิตอินซูลินอย่างเดียวกูก็ตายสิครับน้ำตาลก็ต่ำสารบัญเตี้ยลงสิครับมันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่ากลูคาก้อนนะครับในเมื่อน้ำตาลไออินซูลินเนี่ยผิดจากเบต้าเซลล์กลูคาก้อนในตับอ่อนนะครับในแพงขึ้นไม่ใช่ตับแก่ลิเวอร์นะครับตับอ่อนนะครับขนาดเท่ากับอายุกลางของเราเนี่ยนะครับตับอ่อนเนี่ยสิทธิจอบตายเพราะมะเร็งตับอ่อนสัญญาตายเพราะ มะเร็งตับอ่อนส่วนยอดรักสลักใจตายเพราะตับแก่เธอดักครึ่งท้องวันนี้ว่าตับแก่ดีกว่าจะมันสับสนนะครับมันคนเราตับอย่างนึงกินลงเนี่ยมันเข้าลงแบบว่าเป็นมะเร็งตับไม่ใช่ตับอะไรฮะถ้ายอดรักตับแก่ขนาดครึ่งท้องสายสัญญาตับอ่อนขนาดเท่านิ้วกลางแค่นี้นะครับทีนี้มันมีไอในตับอ่อนเนี่ยมันมีผิดอินซูลินอยู่ผิดอินซูลินที่ทำให้ลดน้ำตาลลดเมื่อเรากินน้ำตาลกินแป้งกินข้าวกันไปนะครับอันตรายที่สุดคือน้ำตาลเชิงเดี่ยวคือเรียกว่าซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตนะครับคุณกินน้ำหวานน้ำอัดลมมันไม่ผ่านกระบวนการมันดูดซึมเข้าจากปากสู่กระเพาะดูดซึมทันทีเข้าลำไส้เล็กตอนนี้อันตรายมากๆเลยครับ
1: ไม่เคยเปิดตู้เย็นเลยไม่ตั้งแต่ฟังคุณหมอมาไม่มองเลย
0: น้ำผลไม้ตัวแสบเลยนะครับ
1: ไม่เอาเลย
0: เมื่อก่อนมีน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ล
1: ดังนกนี่ก็ไม่ได้
0: ใช่ไหมไม่ได้น้ำตาลทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้แล้วบางทีตื่นนอนตอนเช้าเจาะปลายนิ้วน้ำตาล130-120ปกตินะครับบางทีมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากลูคาก้อนมันกันไม่ให้คุณตายอ่ะน้ำตาลต่ำๆมากๆมันก็ตายไอ้ฮอร์โมนตัวนี้ก็ผลิตออกมาทำให้น้ำตาลมันสูงขึ้นนะครับนะ
1: วันเจาะปลายนิ้วแล้วก็130ยังสงสัยเอ๊ะไม่เคย
0: ไม่สูง
1: ก
0: ลูคาก้อนผลิตออกมาไม่สู
1: ง
0: ทีนี
1: ้
0: ถ้าเราไปอธิบายมากๆนะคนก็เลยงงเลยนะครับแค่ทำไอเอฟที่ทำให้ผมไอ้ในคุณควรทำนี่ดีละไอเอฟทำไมผมแบ่งเป็นผัก50ผลไม้ 10% โปรตีนอีก30นะครับเวลาคุณกินนะฮะกินผักก่อนนะครับไอ้น้ำจิ้มผักหรือน้ำสลัดเดี๋ยวก็ไปซื้อเอาของญี่ปุ่
1: นใช้น้ำผักเองทีก็น้ำซอสพริกอ่ะแต่ยิ่ง
0: เออได้เลยครับ
1: เนี่ย
0: เราหรือเอาหรือแก้เลี่ยนหนึ่งคุณเอาผลไม้จากชมพู่ก็ได้จากแอปเปิ้ลเขียวก็ได้หรือจากองุ่นคุณจะไปคั้นนะฮะองุ่นแล้วก็มาซอย
1: เอากาแฟโรยได
0: ้ไหมคะได้เลยครับเนี่ยพอเสร็จแล้วนะฮะแล้วคุณทำอาหารแบบไทยๆหลังจากคุณกิน 4-5 คำแรกเป็นผักโดดๆนะครับแม้กระทั่งน้ำสลัดผมยังไม่ได้ใส่เลยสัก 4-5 คำแรกเพราะว่าไงในลำเส้นเล็กส่วนต้นเนี่ย
1: หาผักเองซื้อผักมาเป็นครึ่งๆกิโลเป็นกิโลไม่ซื้อสลัดนะคะ
0: นี่คือยารักษาโรคที่ดีที่สุดมากกว่าอินซูลินและกลูโคปากูรู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมคาดกระแทก
1: หมอทุกวันนะผมสารหมอค่ะ
0: แล้วผมต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยมันความหวังดีเนี่ยลูกก็เป็นหมอสอนยากที่สุดไอ้เบื้อตัวนี่ใช่ไหมมันถือว่ามันเก่งมันเก่งกว่าพ่อมันได้ไงวะ
1: เล่าให้คุณหมอฟังหน่อยค่ะไปโรงพยาบาลสุดท้ายก็พอคุณหมอเจาะอะไรต่ออะไรผลเลือดออกมาแล้วแล้วคุณหมอก็บอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่ากินข้าวเย็นบ้างตอนเนี้ยอ๋อกินไม่ได้กินนะพอเงี้ยไม่ได้กินนะกินแต่ผักพอเงี้ยทำไอเอฟอยู่บอกทำทำไมอายุ70แล้วอันตรายนะคุณทำทำไมบอกหรอพอเงี้ยก็พูดถูกไม่พูด
0: เอ้ยนี่แหละนั่นเอง
1: ทำไมก็ถึงไม่ให้ทำคะ
0: เขาบอกคุณเป็นโรคขาดอาหารคุณมีโปรตีนต้องผมเพิ่มให้คุณมีโปรตีนคุณมีอาหารครบ5หมู่เหล่านะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เป็นโรคขาดอาหารเลยแสดงว่าเขาไม่รู้ตัว
1: ก
0: ิน
1: ไก่ย
0: ่
1: างเป็นต
0: ัวๆกินไก่ย่างตัวๆมันก็ไม่อ้วนใช่ไหมน้ำตาลไม่ขึ้นใช่ไหมแต่คุณกินไข่ KFC ดิมันขึ้นถ้าคุณเอาเฉพาะอกมันไม่ขึ้นนะฮะแต่คุณ
1: เอา
0: ลอบทิ้งนะฮะแต่คุณอย่าให้หมากินนะหมาจะเป็นเบาหวานนะฮะเอาความจริงมาพูดนะเราใส่เครื่องเทศนะถ้าคุณทำไอเอฟแบบฝรั่งนะคุณต้องกินแมคโดนัลด์หรือ KFC มาก่อนแต่ต้องอย่างที่หลังคุณจะไปกินผักที่หลังเลยครับมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับนี่คือ IF แบบไทยๆผมเลยคิดว่านะบรรดาแม่ค้าแม่ขายนะคุณมีมอเตอร์ไซค์ก็พ่วงหน่อยนะครับหรือมีรถเก๋งก็พ่วงหน่อยขายทำ IF แบบไทยๆเนี่ยหรือหาบเล่แผงลอยนะลาบส้มตำ แต่ข้าวเหนียวขอเป็นข้าวข้าวกล้อง
1: ไม่เบื่อพูดนะคุยตำตำอย่างเงี้ยทุกวันเลยทำไมแต่คนไม่ทำ
0: คุณมันก็ไม่สงสารผมผมจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วรู้เปล่าใช่ไหม
1: เมื่อเช้าขำมากเลยนอนอยู่คนเดียวนอนฟังวิทยุฟังที่คุณพยาบาลน้องต่อว่าคุณหมอ
0: เขาสงสารผมอ่ะเขาจากเราเขาดันลดน้ำหนักเหมือนผมนะทำไมคุณเป็นพยาบาลอยู่สิริราชเนี่ยนะรุ่นพี่อายุ80กว่าแล้วเนี่ย
1: เขาคิดว่าเขาผลเสียแล้ว
0: ไม่รู้ฮะเขาไม่รู้ฮะบางการทำไอเอฟเขาไม่รู้จริงๆนะฮ
1: ะ
0: ไม่รู้จริงๆบางคนรู้แต่คนรู้แต่ไม่ทำเนี่ยน่าสงสารที่สุด
1: โอ้แล้วยาความดันล่ะครับ
0: พอคุณลดน้ำหนักแล้วความดันมันก็ลดด้วยครับเอาความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์คุณวัดความดันที่บ้านถ้าไม่สูงเกินไปก็ไม่ต้องกินแล้วครับแต่คุณจะปรึกษาแพทย์ซะหน่อยนะให้เกียรติเขาหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้เป็นหมาหัวเน่าจริงๆ
1: ไม่จริงหรอก
0: มันไม่ได้ตังค์ฮะไม่ได้ตังค์แล้วผมยังเถียงว่านะ
1: แต่คุณจะได้อยู่เป็นอายุเป็น150 ปี
0: แล้วคุณมาเถียงกันว่าค่าหัตถการบอลลูนไบพาสค่าสโตรกเนี่ยฟอกไตเนี่ยฝีมือใครวะคุณรักษายังไงเขามาถึงอาการดีๆแล้วฟอกไตที่หลังเนี่ยฝีมือใครครับ
1: นี่จะกลัวนะกลัวจะเป็นไตเนี่ยพอฟังคุณหมอต้องกินยาต่อไหมเนี่ย
0: แม้อายุ70ทำไอเอฟเป็นโรคขาดอาหารผมไม่กล้าถามชื่อโรงพยาบาลนะเดี๋ยวผมจะถูกตีหัวนะ
1: เขาดุเลยก็บอกทำไอเอฟทำไมเนี่ยอายุตั้ง70แล้วไม่ทำนะค่ะค่ะค่ะจะรับปากเนี่ยแต่กลับมาก็ทำอย่างเดิมอะค่ะ
0: แล้วถามเขาต่อนะ
1: หมอ
0: ขาว่าเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ไหม Yes You can take it
1: เดี๋ยวเข้าคว้างหน้า
0: ใช่ไหมแล้วเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วไม่มีทางหายใช่ไหม Yes
1: ค่ะ
0: มันไม่หายหรอก
1: ให้ยาทิ้งมันก็ตอบเลย
0: แล้วเพิ่งมารู้ตัวเมื่อตอนอายุ70เนาะใช่ไหมฮะ
1: ค่ะก่อน70ค่ะ
0: พอฟังรายการนี้คุณขึ้นสวรรค์ทำให้เดินไปไหนปวดเข่าก็ดีขึ้นหายด้วยเป็นโรคภูมิแพ้อะไรก็หายด้วยอะไรด้วยนะครับเมื่อคุณลดน้ำหนักคุณไม่อ้วนความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลิน
1: จะลดลงมาอีก
0: นะคะแล้วไม่อีกหน่อยนะไม่อีกหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยจาไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ถ้าเรายังอยากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านปลายอย่างมีความสุขใช้ชีวิตที่มีความสุขไม่ทุกข์ใจนะคะท่านต้องดูแลปฏิบัติตัวเองวันนี้ให้เลือดลมดีกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสนใจในการสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรไปที่10เบอร์10คู่สายทางคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือท่านจะไปซื้อด้วยตนเองคลินิกอยู่4แยกไฟฉายถ้าจะสั่งซื้อนะคะโทร0625100 5600-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าสามารถเลือกรับฟังได้จาก 89.0 เมกะเฮิรตซ์กองทัพไทย101 91.5 และในเครือข่ายของ KCS Radioรวมทั้งออกกับพร้อมกันทางระบบ AM ถ้าสามารถติดตามได้จะเป็นที่วปท. AM 792กองพลปตอ. AM 594ขอสทบ. AM 1269สทร. 2บางนา. AM 675รด. AM 747ตชด. AM 576และทางคลื่นของพลม. 2AM 774จังหวัดระยองนะคะท่านปรึกษาปัญหาหน้าไมค์โทรศัพท์มาที่081-334-6666ส่วนท่านจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญอยากจะไปปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพคุณหมอจะตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิกสี่แยกไฟฉายส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะที่คลินิกเปิดทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์โทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะคะแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจนที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: นครนายกครับ
4: โอ้โอ้เป็นยังไงคนนครนายก
5: ครับผม
4: ว่างๆไปจะไปเที่ยวน้ำตกสันติการน้ำตกนางรองซะก่อนเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมไปทำตามาปี2ปีแล้วตอนนี้มันเวียนหัวน่ะไม่รู้เป็นอะไรผม
4: เดี๋ยวจะเพิ่งนี่ๆๆฮะคนชอบพูดว่ายาแก้เวียนหัวนะครับเหมือนกูไปโรงพยาบาลน่ะน้ำตาลสูงกูก็ให้ลดน้ำตาลนะครับเวียนหัวมันแค่ปลายเหตุต้องพูดถึงต้นเหตุซะก่อนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
5: 72ครับ
4: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
5: น้ำหนัก70สูง180ครับ
4: เมื่อก่อนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเมื่อ10ปีที่แล้ว
5: เมื่อปีที่แล้วประมาณ110ครับ
4: เฮ้ย
5: ก็ทำตามอาจารย์นะครับ
4: เฮ้ยคุณลดยังไงคุณลองอธิบายให้คนทั่วประเทศไทยทั่วโลกได้รู้สิครับ
5: เนี่ยตอนนี้ก็กินผักชามหนึ่งกินผักประมาณชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่น้ำสลัดไปหน่อยแล้วก็ต้มไข่ปอกสับใส
4: ่
5: เพราะว่ากินผักเช้าแล้วก็กินข้าวต้มนิดหน่อยวันหนึ่งกินข้าวมื้อเดียว
4: โอ้ยนี่คุณกินเหมือนพระธุดงค์เลยเนี่ย
5: ครับก็ผมเคยสังเกตดู8เดือนลดมาประมาณ30โล
4: โอ้โหให้คุณน่าไปเลคเชอร์ตามที่ต่างๆนี่เนี่ย
5: เดินตัวปิวเลยอ่ะ
4: เออแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นโรคอะไรฮะไอ้ช่วงที่คุณอ้วนมหาราชเนี่ยฮะ
5: อ๋อตอนนั้นผมมาอยู่ซาอุดีมาครับ
4: เออ
5: แล้วมีตอนไปน่ะ73โลกลับมา118โล
4: โอ้โหคุณเป็นโรคอ้วนแล้วรู้เปล่า
5: ครับ
4: เป็นโรคอ้วนตายมากกว่ามะเร็งอีกรู้เปล่า
5: ตอนแรกมีเบาหวานนิดหน่อย
4: ออ
5: แต่ผมก็กินแบบนี้มา 6-7 เดือนไปตรวจเบาหวานไม่มีหาย
4: เอเปอร์ซีไม่เกิน 5.3
5: ครับ
4: ต้องการสะสมไม่เกิน 5.3 แน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะ
5: เพื่อนก็บอกแหมมาหล่อตอนแก่นะ
4: แล้วความดันก็มี
5: ทำตามอาจารย์นะครับ
4: เออ
5: เออทำตามอาจารย์กินผักเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรตัดทิ้งให้หมดน้ำดื่มผงชูรสรสดีอะไรไม่กินทั้งหมด
4: เออแล้วน้ำอัดลมกินไหม
5: ไม่กินครับไม่ทานเลย
4: แล้วกาแฟทรีนบันกินไหม
5: ไม่กินกาแฟแปะกล้วย
4: แล้วเมื่อก่อนนี่อยู่ซาอุคุณกินแต่ข้าวเหนียวใช่ไหม
5: กินเช้านี่กินนมลิตรหนึ่งแล้วก็ขนมปังสองอัน
4: โอ้ยอ้วนเลย อ้วนเลยขนมปังแบบอ้วนขนมปังนะครับนะ
5: พอกลับมาเจอมาฟังรายการหมุนไปหมุนมามาเจออาจารย์เลยติดเลยที่นี่ทำไมฟังแล้วเครียด ไม่ฟังแล้วก็เครียดเพราะว่าเพื่อนๆผมก็บอกให้เขากินเยอะตอนนี้เพื่อนๆมาบางทีโทรมาหาว่าผมมีเพื่อนเยอะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานนะหรือไม่อยากกินยาโรงพยาบาลก็กินผักตามที่ว่าเนี่ยก
4: ิน
5: ผักสักถ้าอาจารย์ก็บอก 50%ท่านไม่รู้ก็ชามก๋วยเตี๋ยวนะว่างั้นให้ตวงเลยครับชามก๋วยเตี๋ยวนึงเนี่ยผมกินแล้วก็นอนเตียงเอ็นอยู่เนี่ย
4: ค
5: นมะพร้าวเนี่ยชามนึงแล้วก็สายๆก็กินข้าวต้มนิดหน่อยแค่นั้นแหละ
4: ก็กินมื้อเดียวนึงเขาเรียกว่า IF แบบดีมื้อเดียวคุณเอา1ลบได้24วันนึง24ชั่วโมงเขาเรียกว่า 23/1 นะครับ
5: โอ้โหผมฟังอาจารย์จนขึ้นใจแล้วผมคือบางครั้งผมไม่เห็นคนมาถามอาจารย์ผมบอกแม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยไงอยู่ป่าอยู่โรงไม่มีวิทยุฟังมั่งเลยไงเนี
4: ่ยแล้วตอนนี้ไป
5: ผมฟังวิทยุพัง4เครื่องเนี่ย
4: อืม
5: เครื่องทีๆยังแขวนอยู่นี่จะเสียอีกแล้วโอ้โหบอกว่าอาจารย์ทั้งสองทีมงานอาจารย์ทั้ง 3-4 คนเนี่ยโอ้โหผมสุดยอดเลยอาจารย์ถ้ามีโอกาสไปเดี๋ยวผมจะแวะไปเที่ยวสามแยกสี่แยกพระจ่ายอ่ะผมเมื่อก่อนนั้นผมอยู่กรุงเทพตลอดเหมางานอยู่กรุงเทพตลอด
4: เหมางานอะไรครับเหมางานอะไร
5: ก่อสร้างครับก่อสร้าง
4: โอ้เราไปทำงานซาอุดไปทำงานอะไรครับ
5: อ๋อไปลองโฟร์แมนครับคุมงาน
4: โอ้แล้วช่วงนั้นคุณกินยังไงน้ำหนักถึง100กิโลครับกว่าร้อยกว่ากิโลครับ
5: ก็เช้าขึ้นมาไม่กินข้าวไงการกินนมลิ้นนมปังสองอัน
4: โอ้
5: เพราะว่ามีลูกน้องเลี้ยงไงผมเป็นหัวหน้าเขาก็ลูกพี่ไม่ต้องกินแล้วก็กินนมดีกว่าสบาย
4: นมนี่เลยไขมันสูงๆใช่ไหม
5: โอ้กลับมาตอนขึ้นกิโลช่างนี่แข่งเท้าดีมันเขาโทษนะดูสังกะเท้าจดหัวเลยโอ้ยไทยแลนด์วันนี้มันหนักจังเนี่ย
4: ร้อยเท่าไหร่นะ
5: โอ้ลดได้มากเลยตอนนี้ลด70โล
4: ช่วงนี้ที่หนักๆเนี่ยกี่กิโลครับที่อยู่
5: 118
4: ที่120เหลือ70 120โอ้โหคุณหายไปเกือบครึ่งตัวเนี่ย
5: ผมขี่รถแถวตลาดบ้านนาเนี่ยเพื่อนบอกโอ้โหไอ้หามันหล่อมาตอนแก่เลย เพราะว่าผมเอาเรื่องอย่างอาจารย์เขามีคนเสิร์ฟคนดูแลผมก็มีเหมือน
4: ตอนนี้ไปโรงพยาบาลนี่หมอเขางงเลยว่าคุณไม่เป็นโรคอะไรเลยเบาหวานความดันไขมันจริงหรือ
5: เปล่าบอกว่านี่ไปทำอะไรไปเนี่ยหุ่นดีเมื่อตอนแก่เนี่ยบอกคือเมื่อตอนหนุ่มๆผมเคยสมัครไงนะครับดาวไลน์ดามสกรน่ะ
4: โอ้รู้จักกันดีดามสกร
5: ดามสกรน่ะตอนนี้ตาผมสู้ไฟไม่ได้ผมบอกอะไรล่ะ
4: กินแปดกล้วยหน่อยเท่า4/4เราใส่บรรทุกใหญ่ดีหน่อย
5: กินแปดกล้วยกินกาแฟแปดกล้วยแล้วก็กินแปดกล้วยเม็ดรถแค่นี้ผมก็ว่าพอแล้วมั้ง
4: พอแล้วอาจารย
5: ์หรือ68โลเงี้ย
4: สูงเท่าไหร่นะ
5: 180ครับ
4: วันนี้หุ่นดาราเนี่ยว่าคุณมีกล้ามด้วยคุณมีซิกแพคด้วยนี่อย่างเงี้ย
5: ก็ตอนสมัยเลือกดาราเนี่ยดามนัตกรเดินกอดคอเลยอ่ะ บ อกโอ้ยนี่น้องดามแท้ๆเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอด
4: พออยู่ซาอุเย่ดามแล้วซูโม่แล้ว
5: โอ้โหผมกลับจากซาอุพวกเรียกสัตว์ดำแม่บอกเฮ้ยเปลี่ยนชื่อ ผมก็ยาวหนวดก็มีหนวดมีเคราแล้วผมอยู่ซาอุดีผมเข้าโบสถ์ด้วยนะ
4: เออ
5: ผมแต่งชุดขาวคือเขาบอกไทยแลนด์บอกโน ผมไม่พูดไงแต่งชุดขาวเลยเข้าโบสถ์กับเขาเขาทักผมก็ไม่พูด
4: พุงโตเลยอ่ะ
5: โอ้โหพุงไม่มีครับแต่ตัวมันใหญ่เอง
4: โอ้แต่มันอ้วนนะครับอ้วนมากๆเลยครับอ้วนด้วยไขมันอ่ะ
5: พุงไม่มี
4: เอาละคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะเป็นนอกจากจะเป็นคนได้ครับ
5: คนเราอ่ะบางคนเห็นแก่กินอย่างว่าเนี่ยโอ้ตอนหนุ่มๆผมกินเยอะนะครับรุ่นเดียวกันนี่กินไม่เท่าผมกินหรอกแต่เราก็ต้องรู้ไงตอนเป็นหนุ่มอย่างอาจารย์ว่าน่ะตอนเป็นหนุ่มกินอะไรก็ได้มันแข็งแรงอ่ะผมยกข้าวสาร100 โลเนี่ยผมยกไหวเยอะไหมวางกับพื้นเนี่ยยกขึ้นรถพลิกอัพเนี่ยผมยกได้เลยอ่ะโอ้ผมแข็งแรงมาก
4: เราทำไมไม่ไปแสดงหนังแล้วฮะ
5: ตาสู้ไฟไม่ได้
4: อ๋อมือก่อนนี่เขาใช้สังกะสีเน
5: าะผมยังบอกเลยแหมเมื่อก่อนนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันเลยเจ้าคณะไอ้อะไรอ่ะคือน่าจะส่งแบบไปอะไรเล่นน้ำหนักเล่นอะไรผมจะได้โอ้โหคงจะก่อนนั้นแข็งแรงมากครับ
4: พอไปอยู่ซาอุดีคุณกลายเป็นซูโม่เลยนะครับนะรอในคราบของคนเป็นโรคคือโรคอ้วนทีนี
5: ้ไปอยู่กับอับดุลราชิดโมฮัมหมัดไอ้ที่เข้ามาเมืองไทยเราบ่อยๆอ่ะไปสร้างบ้านแกแล้วก็อยู่สามสี่ปีแล้วกลับ
4: ดีนะ
5: พอมาได้ยินอาจารย์ฟังบอกเนี่ย
4: พอบอกเสร็จคุณก็หล่อยิ่งกว่าดามดัชกรอีกนะครับนะเชิญอาจารย์ร่วมแสดงความยินดีนะว่าเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการแก้ไขตัวเองจากนครนายกจากซูโม่จากดารากลายเป็นซูโม่เมื่ออยู่ซาอุจากซาอุกลับมาฟังรายการเขาลดน้ำหนักกลายเป็นคนที่คุณดีที่สุดแล้วไม่มีโรคอะไรเลยเชิญอาจารย์บำนาญลองแสดงความยินดีที่ครับเชิญเลยครับ
6: ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วหมอก็ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะครับจากที่เราอ้วนเนี่ยถ้าเราสามารถลดน้ำหนักได้เนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราดีนะครับแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงโอกาสที่จะเป็นโรคก็เป็นน้อยลงนะครับแต่เรื่องคนอ้วนเนี่ยบางคนเขาก็ชอบนะสมัยก่อนเพื่อนผมก็บอกว่าชอบคนอ้วนแต่วันเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนพอถึงวันนี้พอบอกว่าชอบคนอ้วนไหมเขาบอกชอบแต่ต้องเอาไว้บูชาที่บ้านนะ
4: แม่นแล้ว
6: นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นด้วยว่าการที่มีน้ำหนักตัวที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะทำให้อะไรต่ออะไรดีขึ้นเบาหวานก็จะดีขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือโอกาสที่เราจะเป็นโรคก็เป็นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้พูดได้บอกไว้ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องลดน้ำหนักนะครับเราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์ไม่ทานหวานไม่ทานเค็มไม่ทานมันนะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะนั้นพอถึงวันนี้ทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนไปได้นะครับเราจะพูดอยู่เสมอหมอจะพูดอยู่เสมอว่าอะไรในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาแล้วช่างหัวมันเถอะเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แต่วันนี้และอนาคตเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองเราจะต้องรักตัวเองรักสุขภาพเพราะสุขภาพเนี่ยถ้าสุขภาพดีมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีนะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็ถาโถมเข้ามานะครับโดยเฉพาะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเพราะนั้นพอคุณบอกว่าน้ำหนักตัวลดลงจาก110 ไป 70โอ้หมอดีใจมากดีใจด้วยนะครับเพราะฉะนี้ที่คุณจะถามว่าคุณเวียนหัวบ่อยเนี่ยมันเวียนยังไงครับเวียนตอนไหน
4: มันเวียนหัวน่าจะเกิดจากที่ คุณน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปคุณกินผักเยอะเกินไปคุณจะกินควรจะกินน้ำตาลบ้างนะครับเพราะคุณไม่เป็นโรคอะไรคุณเป็นนักกีฬาเป็นดาราเนี่ยน่าจะเกิดจากว่าการลดน้ำตาลมากเกินไปน้ำตาลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่อย่าให้มากจนเกินไปนะครับคุณลองกินน้ำเชื่อมดูหน่อยสักอึกสองอึกนะครับนะมันไม่ใช่โรคนะครับคุณเบียนหัวเขาปกติสำหรับคนที่อายุ60-70อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ
7: จ้า
4: ฟังรายการดีไหมสนุกไหม
7: ดีค่ะ
4: ดีไง
7: ก็ฟังไปเรื่อยๆบันฟังมานานแล้วแต่ไม่เคยติดต่อเวลาซื้อกินก็ซื้อเอาเองนี่สั่งไปไปกินแปะกล้วยอีก2กล่องแล้วก็กาแฟอีก2กล่อง
4: แล้วกินแปะกล้วยมีอะไรดีขึ้นก่อนกินหลังจะมาต่างกันยังไงเจ
7: ๊ก็แบบว่ามันเป็นไอ้โรคหัวใจอ่ะ
4: เออ
7: โรคหัวใจที่อะไรอ่ะเขาบารูนเอาไว้หรืออะไรอย่างนั้นอ่ะ
4: เออคืออย่างนี้นะเดี๋ยวขอต้นเหตุอย่างหนึ่งนะครับค่าหัตถการโรคหัวใจเนี่ยถ้าเอาไปรวมด้วยนะครับมันก็เป็นหมื่นนะครับถ้าผ่าตัดบายพาสหนึ่งนะครับนะเป็นหมื่นหลายหมื่นด้วยแต่ถ้ารู้จักที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุเกิดจากท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดลองทำ IF ก่อนส่วนมากจะนัด 4-5 เดือนถึงจะไปบอลลูนหรือบายพาสนะครับคุณลองกินแปะกล้วยดูก่อนนะครับถ้าคุณปวดหัวใจกระตุกหายใจลำบากเนี่ยคุณลองทำ IF คู่กับการกินแปะกล้วยก็ได้นะครับทำให้หลอดเลือดท่อเลือด4เดือนเนี่ยถ้ามันหายใจไม่ออกอึดอัดน้ำหนักลดนะครับแล้วอาจจะ MRI คาร์ดิโอใหม่ก็ได้หรือฉีดเสียงก็ได้นะครับเป็นการพิสูจน์เองว่าแปะกล้วยมันช่วยได้นะครับ
7: แล้วแปะกล้วยมันช่วยได้ค่ะไปทดลองมาหลาย2เดือนกว่าตอนนี้ไอ้กินแล้วอ่ะเลือดมันรู้สึกจะมันไม่ข้นค่ะแล้วมันไม่ดำค่ะ
4: มันใสเวลาจ่อเลือดมันเลือดก็พุ่งกระฉูดเลยใช่ไหมล่ะ
7: เลือดแดงแจ๋เลย
4: เลือดแดงแจ๋แล้วก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นจะมากินแปะกล้วยเนี่ย
7: ค่ะ
4: แล้วก็รู้จักว่าสายตาก็ดีขึ้นจริงก็ป่ะ
7: สายตามันใช้ได้อยู่แล้วทั้งตาทั้งหูอะไรรู้เรื่องหมดอ่ะอายุ83แล้ว
4: เอ้ยทำไมยังกับสาวๆอายุ38เนี่ยเออแล้วตอนนี้หนักกี่กิโลครับ
7: หนัก
4: เราสูงเท่าไหร่ครับ
7: สูงร้อยกว่าร้อยเท่าไหร่ไม่รู
4: ้160ได้ไหม
7: เราเนี่ยเราไม่ถึงมั้ง
4: เอออ๋อแล้วก็มีพุงนิดหน่อยหรือเปล่าครับ
7: พุงเหรอคะ
4: อืม
7: พุงตั้งกาผ่าลำไส้ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ออกกำลังกายไม่มีแล้วอ่ะ
4: เออออกกำลังกายยังไงครับ
7: ยกเยก
4: เออการเคลื่อนไหวนะโอ้แล้วตอนนี้เบาหวานความดันไขมันมีหรือเปล่าครับ
7: ไม่มีค่ะ
4: เอ้ยแล้วเมื่อก่อนนี้มีไหมก่อนจะฟัง
7: ไม่มีค่ะ
4: เออเรารู้จักการกินอาหารที่มีแป้งน้อยผักเยอะผลไม้นิดหน่อยแล้วก็โปรตีนกินเนื้อนมไข่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ
7: ค่ะ
4: เออแล้วก็ตอนนี้ไม่เป็นโรคอะไรที่โทรมาอย่างนี้มาแสดงความยินดีใช่ไหมว่ากินแปะกล้วยนี่นะหัวใจดีขึ้นขนาดไหนครับ
7: อะไรคะ
4: เออเมื่อก่อนนี้ทำบอลลูนหรือบายพาสฮะที่หัวใจ
7: ไ
4: ปพากี่เส้นครับ
7: เส้นเดียวค่ะ
4: โอ้เส้นก๋วยจับไปเส้นเล็กฮะ
7: เส้นเล็กม
4: ั้งเขาทำใบพัดยังไงฮะ
7: เขาเอาอะไรไม่รู้ล้วงเอาไว้ตรงข้างน่องเนี่ยขึ้นมาจนตรงหน้าอกอ่ะ
4: เออเลอะ
7: แล้วก็ตัดลำไส้ที่ลำไส้เป็นไอ้ลำไส้อุดตัน
4: อ
7: ่ะที่ไปกินขนมจีนแล้วถั่วงอกเคี้ยวไม่ละเอียดมันไปอุดเอาไว
4: ้
7: แล้วก็ปวดท้องหมอก็ไปโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์ทีแรกบอกว่าหาว่าเป็นอะไรไส้ติ่งบอกไม่ใช่กินขนมจีนแล้วก็เอ็กซเรย์เสร็จเขาบอกว่ารู้สึกลำไส้อุดตันก็จับผ่าตัดออกมาแล้วก็ตัดลำไส้แล้วก็ต่อ
4: เอาอ๋อไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เน
7: า
4: ะ
7: ไม่มันเป็นลำไส้ที่ขนมจีนถั่วงอกอุดตัน
4: อ่ะเป็นไส้ติ่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
7: ไม่ใช่ค่ะ
4: โอ้คุณเก่งเหลือเกินเนี่ยนะแล้วตอนนี้ไม่มีโรคอะไรเลยใช่ไหมตอนนี
7: ้ตอนนี้ไม่มีอะไรแต่กินยาไอ้ที่อะไรริ่มเลือดอะไรที่หัวใจอ่ะ
4: แอสไพริน
7: วันละ6เม็ดอ่ะสีแดงๆเวลาถ่ายออกมาก็เป็นดำๆ
4: อ๋อกินธาตุเหล็กใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
4: แต่ว่าเป็นโลหิตจางนิดหน่อย
7: เวลานี้ตัวเองก็ไปซื้อแปะกล้วยมาอาหารมาเสริมลงไปเสริมลงไปแล้วก็มาทดลองเสร็จก็ผ่านไป2เดือนก็ไปเจาะเลือดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจาะลงไปถึงเลือดมันแดงแล้วก็ไหลดีแต่มันไม่ขุ่นไม่ดำ
4: โอ้โหนี่คุณกินเป็นแฟนแปะกล้วยที่แท้จริงกินแปะกล้วยทำให้สมองดีความจำดีทำให้โรคภัยไข้เจ็บนี่แทบไม่มีเพราะว่ามันมีฟลาวานอยด์ทาเปตอยด์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันมะเร็งนะครับแล้วป้องกันไม่ให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยมีแตกง่ายตีบง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิม
7: ค
4: ุณต้องมีอายุเกิน100ปีครับ
7: โอ้ถึงมั้งมันผ่านโรคมา2อย่างแล้วอ่ะ
4: โอ้ยคุณมีแปะกล้วยอยู่กับมือคุณไม่ต้องกลัวแล้วเนาะเอาละ
7: วันนี้เมื่อวานนี้สั่งไปอีก2ชุด
4: โอเคเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์มาทำการสรุปนะครับวันนี้มีคนแต่คนเขาใช้อ่านเป็นยาคนออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์เขาเชื่อเราตลอดนี่คือสุดยอดของการแก้ไขโรค NCD ครับเชิญอาจารย์มาทำการสรุปเลยครับ
6: คนไข้เขาฟังอาจารย์แล้วเขาเชื่ออ
4: ืม
6: แล้วเขาก็ทานสมุนไพรเนี่ยซึ่งสมุนไพรเนี่ยในปัจจุบันมันมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแปลรักษาควบคู่กับยาแผนปัจจุบันนะครับแล้วลักษณะทางคลินิกที่คนไข้บอกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าแข็งแรงทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศเขาก็ใช้สมุนไพรกันมากขึ้นคนไข้รายนี้ก็อายุ83ปีนะครับก็ผ่านประสบการณ์ของการเป็นโรคมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบอลลูนนะครับของหัวใจของเส้นเลือดหัวใจนะครับจะเห็นว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นเบาหวานความดันไขมันแต่มันก็มีความเสื่อมของหลอดเลือดและน้ำเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้คุณหมอเขาก็ให้ทานยาละลายลิ่มเลือดก็แสดงว่าตอนนี้เป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็ต้องทานยาละลายเลือดไปตลอดชีวิตนะครับแล้วที่สำคัญนั้นก็คือก็ต้องดูแลในเรื่องของพฤติกรรมเหมือนอย่างที่อาจารย์ยืนยันในพูดได้บอกไว้แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยการผ่าตัดลำไส้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นตาหอนว่าลำไส้ของเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทานอาหารที่อ่อนๆนะครับทานอาหารเป็นเวลานะครับลำไส้ก็จะแข็งแรงนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคพวกนี้มันก็ดีขึ้นนะครับแล้วอายุก็จะยืนได้อายุยืนได้มันสบายไม่มีปัญหาแล้วก็เพราะโรคที่รักษานี้เนี่ยถ้าเราทำตามที่อาจารย์ยืนยันและพูดจะบอกไว้เนี่ยทุกสิ่งอย่างมันดีขึ้น
4: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับสั่งซื้อแปะกล้วยตาไปกินกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่0625100560 0625100560-9นะครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะการที่เราฟังด้วยความรู้ความเข้าใจและท่านปฏิบัติตามเนี่ยนะคะท่านจะมีกลุ่มโรคประจำตัวใดๆก็ตามเนี่ยนะคะที่ท่านเป็นเรื้อรังมานานถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการดูแลออกกำลังกายเลือกอาหารการกินได้รับสารอาหารครบถ้วนขจัดภาวะความตึงเครียดดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายรวมทั้งอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้

0: และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะละขี้นก10คู่สายท่านสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ค่ะส่วนท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเข้าสายหน้าไมค์ที่0813346666ช่วงนี้ฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: จากไหนครับเนี่ย
2: จากซอยศูนย์วิจัยค่ะแต่ว่าทานใบแปะกล้วยค่ะใบแปะกล้วยนี่ก็กำลังทานใบแปะกล้วยอยู
1: ่
2: แต่สงสัยอยู่ข้อหนึ่งนานแล้ว
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 83ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก40จุดบางทีก็ 40.25 อะไรอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็สูง150ค่ะ
1: โอ้ดีหุ่นดีเหลือเกินแล้วมีเบาหวานความดัน
2: แต่พอไปนะคะคุณหมอเคยไปหาคุณหมอที่คลินิกอ่ะคุณหมอบอกว่าตอนนั้นพร้อมไปนิดนึงคุณหมอบอกอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้อยากแค่บอกคุณหมอว่ามียาทานให้อ้วนไหมคุณหมอบอกว่าผอมมาดีแล้วอายุยืนคุณหมอพูดอย่างนี้ไงแล้วก็แต่ก็ทานมาเรื่อยๆนี่ทานมาตั้งหลายปีแล้วนะคะนี่ก็กำลังทานกาแฟอยู่แล้วก็กับขนมปังแผ่นหนึ่งทุกเช้าเลยค่ะทานทุกเช้าเลยนี่ก็เพิ่งสั่งมาเมื่อ 4-5 วันนี่เองค่ะสั่งตลอดหมดแล้วก็สั่งหมดแล้วก็สั่งแต่ทานแค่เช้า2เย็น2นี่จะเพิ่มได้ไหมคะ
1: อ๋อไม่จำเป็นเลยครับแค่นี้ก็ดีแล้วครับตอนนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: เบาหวานน่าจะไม่มีแต่มีแต่ตัวไขมันสูงกับไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันตามสองตัวนี้อยู่ค่ะ
1: ไขมันสูงเท่าไหร่ครับ
2: เอาไม่ได้ดูในใบไอเจาะเลือดไปเจาะที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ยามาไม่เห็นพูดอะไรเลยค่ะแล้วเนี่ยอยากว่าจะถ้าไปหาคุณหมอนี่เขาตอนแรกไปหาคุณหมออยู่แต่ว่ายังลูกไปเรียนไปทำงานกันไม่มีใครพาไป
1: คือเยอะ
2: ต้องรอเสาร์อาทิตย์แล้วค่ะ
1: คือถึงแม้ว่า
2: วันเดียว
1: ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่มีเวลาพูดจริงๆนะครับเกือบทุกแห่งเลยนะครับนะเพราะนั้นคุณต้องรู้เรื่องด้วยตัวเองนะครับมาถามรายการนี้ก็ได
2: ้รู้สึกว่าเขาจะนัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนัดไปเจาะเลือดแต่ถามแล้วไม่ได้บอกนะคะแค่ให้ยามาแค่นั้นนะให้ยาตัวเดิมความดันกับไขมันนะ
1: ไปโรงพยาบาลไหนครับ
2: ก็ที่แถวบ้านนี่ค่ะเพชรเวทเนี่ย
1: เพชรเวทครับครับ
2: แถวคลองตัน
1: อืมอืมอืมอืมก็ครับเชิญในจำหมอจำหนักครับเชิญเลยครับ
2: จ้ะ
3: ก็ต้องถามว่าจะต้องการทานสมุนไพรตัวนี้เพื่ออะไร
1: จะทานเพื่ออะไรครับทานสมุนไพรตัวนี้จะทานเพื่ออะไรครับ
2: ก็เห็นว่าทานแล้วทานดีอ่ะจะถามว่าส่วนมากคนอ้วนจะถามนะทีนี้ฉันก็ว่ามันไม่อ้วนนะจะทานได้ไหมล่ะคะเพราะว่าเห็นมีแต่คนอ้วนถามทั้งนั้นให้ทานอย่างทำอย่างงู้นอย่างนี้ฮะแต่ถ้าผอมนี่ทานได้ไหมซื้อมาแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่กล้าทานอ่ะสั่งมาแล้วค่ะว่าเป็นถ้าไม่เป็นเบาหวานทานได้ไหมคะ
3: คือถ้าไม่อ้วนเนี่ยก็สามารถทานสมุนไพรตัวนี้ได้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าทานไปแล้วน้ำตาลมันจะตกมันจะต่ำแล้วมันจะทำให้เกิดอาการและมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าอายุของคุณนี่ก็อายุเยอะละ83ปีละและการรักษาความดันหรือไขมันโดยการทานยาที่โรงพยาบาล นะครับก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องและถ้าคุณเสริมสมุนไพรไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ค่าคุณนี้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการจะบริโภคอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรเราจะดูแต่ข้อดีมันไม่ได้แต่มันต้องดูข้อเสียด้วยมันจะมีการข้างเคียงการแทรกซ้อนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยน้ำตาลมันตกมันต่ำแล้วมันหน้ามืดเป็นลมหมดสติเนี่ยใครจะรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วโดยมากคนสูงอายุเนี่ยพอทานสมุนไพรก็ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทานข้าวก็ทำไอเอฟไม่ค่อยได้ทานข้าวเวลาทานน้อยถ้าร่างกายมันก็สู้ไม่ไหวน้ำตาลมันก็ตกแล้วมันก็อันตรายนะครับเพราะนั้นหมอคิด

0: าก็ต้องคิดพิจารณาดูครับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้ามีความดันเป็นไขมันเนี่ยคุณก็อยากจะทานสมุนไพรก็ทานสมุนไพรตัวที่ทานอยู่ประจำก็โอเคละนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะมีประโยชน์มันช่วยเสริมฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันในการลดความดันหรือไขมันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดมันไม่อันตราย
1: ทานใบแปลกล้วยต้นนะคะทานใบแปลกล้วยอยู่เช้า2เย็น2นี่ถ้าเพิ่มได้ไหมคะทานมาหลายปีแล้วนะคะ
0: คือสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ถ้าถามความหนึ่งน้องหมอเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับคุณทานในปริมาณที่เคยทานอยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับมันก็ทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงนะครับแล้วเป็นแค่ความดันเป็นไขมันเท่านั้นเนี่ยแล้วน้ำหนักตัวก็ไม่อ้วนบางคนอาจจะทักคุณมาผอมไปแต่หมอบอกได้เลยว่าถ้าคนพวกเนี่ยอายุไม่ยืนนะ
1: ค
0: นผอม
1: มันจะ
0: คนผอมอย่างอาจารย์เชียงศักดิ์เนี่ยเขาจริงๆก็เกินร้อยนะมันจะลำบาก
1: กับคนที่วันอาทิตย์นี้ว่างก็จะไปพบคุณหมอที่คลินิกซะหน่อยค่ะนะคะจะถามแค่นี้ผอมก็ไม่เป็นไรนะคะ40นี่ค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับผอมก็ดีกว่าอ้วนนะหัวใจทำงานน้อยลงครับเนาะ
1: จะถามแค่นี้เลยค่ะ
2: คืออย่างนี้นะ
1: ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: การทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยความรักและความผูกพันเหมือนกับเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันเหมือนกับญาติพี่น้องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมไม่บอกว่ากินได้เลยทุกอย่างกินได้หมดมันไม่ใช่เรานะครับมันต้องรู้จักว่ากินแล้วเนี่ยอย่างคุณฉีดอินซูลินอยู่แล้วเนี่ยคุณไปกินยาพวกกลูโคฟาสซ้ำอีกมันก็เกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่ต่ำเกินไปคุณจะรู้ไงว่าต่ำก็เช็คที่ปลายนิ้วสิครับว่าต่ำกว่า780ก็อันตรายนะครับต่ำกว่า60ลงไปก็ยิ่งอันตรายมากก็ควรจะมีน้ำเชื่อมไปติดตัวเวลาเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปควรจะมีเครื่องมือเจาะที่ปลายนิ้วแต่คนที่มีประสบการณ์ก็รู้ไปมาเหงื่อออกปักน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็แสดงว่าเขามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องให้ความรู้ฮะมันมีสิ่งต่างๆที่ซับซ้อนอย่างมากๆในร่างกายเราสวัสดีครับ
3: สวัสดีอาจารย์เกียงศักด
2: ิ์โอ้ยฟังรายการนี้โชคดีเหลือเกิน
3: หล่อมากอาจารย์เกียงศักดิ์เสียงหล่อมากไหมคะ
2: โอ้คุณอย่าไปพูดเลยเสียง
3: แล้วก็เสียงอาจารย์อะไรนะอาจารย
2: ์ชำนาญเนี่ยอ
3: าจารย์อะไรที่หล่อๆที่ใส่เสื้อใส่สร้อยเส้นใหญ่ๆอ่ะอาจารย์อะไรอ่ะ
2: หมอชำนาญน่ะ
3: เออหมอชำนาญน่ะหล่อ
2: เสียงหล่อมากมากร่างกาย
3: หล่อทั้งสองคนเลยหล่อเท่าทึง
2: รูปรสกลิ่นเสียงผัสสะอาศัยสู้ธรรมะไม่ได้หรอกครับ
3: โอ้อาจารย์นี่ชั้นหนึ่งเลย
2: อืมจริง
3: ๆเออพี่นง84ปี
2: โอ้
3: พี่บอกว่าเป็นพยาบาลสมัยอยู่โรงพยาบาลมิชชั่นน่ะ
2: โอ้โ
3: อ้แล้วก็เชื่อฟังอาจารย์เกียงศักดิ์ฟังตั้งแต่60จนถึงนี้84แล้ว
2: โอ้โหแฟนพันธุ์แท้นะ
3: ก็รู้สึกน้ำหนักลดไป3กิโลอา
2: จารย์เ
3: อออาจารย์นี่แนะนำดีมาก the best of the best
2: แล้วอยู่ที่มิชชั่นซอยก่อนเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักเลยใช่ไหม
3: ไม่มีเลยแต่ตอนสมัยอยู่มิชชั่นน้ำหนักก็45อาจารย
2: ์เออ
3: พอมีลูกก็50 60 70เลย
2: เ
3: ออแต่ตอนนี้73ลดไปได้3กิโลแล้วอาจารย
2: ์
3: เพราะว่ากินผักแบบที่อาจารย์บอกแล้วก็ไม่กินคาร์โบไฮเดรต
2: โอ้โห
3: จะยกให้ลดให้10กิโลก่อนแล้วจะโทรมาคอนเฟิร์มเลยเช่นกับอาจารย์ครั้ง
2: เออแล้วสูงเท่าไหร่ครับ
3: สูง158
2: น้ำหนัก
3: 73ลดเหลือ69แล้ว
2: โอ้โหอาจารย์ร่วมแสดงความยินดี
3: แล้
2: วพอลดน้ำหนักเสร็จปั๊บเนี่ยฮะ
3: มาหาอาจารย์อีก
2: อาการปวดเข่าก็ดีขึ้นหรือเปล่าครับ
3: ดีขึ้นอาจารย์ปวดเข่าดีขึ้นแต่ก็ไปกายภาพทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็มีกายภาพอบผ้าร้อนแล้วก็เอาอุลตราซาวด์กระตุ้นหัวเข่าหน่อยก็ดีขึ้น
2: เมื่อก่อนนี่กินยาแก้ปวดใช่ไหมมันก็ยังชั่วใช่ไหม
3: เออเดี๋ยวนี้ไม่กินยาแก้ปวดแล้วเลิกแล้วก็กินไอ้แปะกล้วยอาจารย์สั่งแปะกล้วยทีละ4ทีละ1,000-3,000แปะกล้วยกับกาแฟ
2: แปะกล้วยทำให้การอักเสบน้อยลงแล้วทำให้สายตาดีขึ้นจริงหรือเปล่า
3: ก็รู้สึกก็ดีแจ๋วอยู่แล้วสายตา
2: แล้วก็ บุญในตาเสื่อมถ้ามีไม่มีรักษามันก็ดีขึ้น
3: ในตาปกติฮะ
2: แล้วก็
3: ตอนเช้าที่คุณบริหารสายตามองยอดไม้ขึ้นลงร้อยกลางซ้ายขวาเป็นวงกลมบริหารสายตาแบบสำนักเจ้าหลินก็สอนมองยอดไม้แล้วก็มองขึ้นมองลงร้อยกลางซ้ายขวาแล้วก็เพลินเล็บเพลินลายอย่างนี้อาจารย
2: ์ดีครับดี
3: ขออาจารย์ร่ำรวยนะมีเงินเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้าน
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สวัสดีจ้ะ
2: คืออย่างนี้นะขนาดอยู่โรงพยาบาลเขายังไม่มีวิธีการบอกให้ลดน้ำหนักยังไงมาฟังวิทยุอย่างเงี้ยเขาลดน้ำหนักได้การปวดเข่าก็ดีขึ้นเอ๊ะการลดน้ำหนักของคนที่ปวดเข่ามันเกี่ยวข้องยังไงฮะอาการปวดเข่าถึงดีขึ้นอย่างมากๆหลังจากลดน้ำหนักครับเจริญจำมาจำหน่ายครับเจริญครับอ้อตองปิริครับ
0: คือผู้หญิงเนี่ยช่วงสาวเนี่ยก็จะหุ่นดีทุกคนน่ะน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยด้วยการบริโภคก็ดีการออกกำลังกายก็ดีหรือแม้กระทั่งการหลั่งสารต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมดุลมันก็ทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะอ้วนแล้วถ้ามีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยทุกการเคลื่อนไหวที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักมันก็ไปลงที่หัวเข่าแล้วไปลงที่กระดูกหลังนะครับแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบแต่พอต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาที่กระดูกได้นะครับกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดนะครับก็การเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันมีผลกระทบกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกหรือแม้กระทั่งพังผืดเส้นเอ็นที่อยู่ในข้อหัวเข่าตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยต้องผอมครับนะครับทุกการเคลื่อนไหวที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยมันก็จะคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวก็ไม่เยอะนะครับแล้วโอกาสที่จะเป็นหัวเข่าก็น้อยลงนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าให้อ้วนฮะต้องผอมแล้วพอผอมแล้วเนี่ยพอถึงวันหนึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะตายไม่มีเหตุผลที่จะต้องจากไปนะครับก็จะอายุยืนอายุยืนเหมือนอาจารย์เจงศักดิ์นี่แหละนะครับเท่านี้แล้วเท่านั้นก็เพราะว่าการรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกในรายละเอียดเอ้าเป็นอะไรเขาก็ให้แต่ยาให้แต่ยาแต่ถ้าคุยกับอาจารย์เชียงศักดิ์แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์จะต้องพูดก็คือน้ำหนักตัวเยอะไหมนะครับเพราะว่าการที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันมีผลกระทบกับการเคลื่อนไหวก็ดีหรือกระบวนการของหัวใจในร่างกายก็ดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์หมอ
2: ครับจากไหนครับเนี่ย
4: กรุงเทพนะคะ
2: ครับเชิญเลยครับ
4: หนูจะสงสัยถามว่าไอ้แปะกล้วยที่ทานอยู่เนี่ย
2: ครับ
4: มันเห็นมันมีแลคโตสตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาล
2: ครับ
4: มันเบาหวานทานได้ไหม
2: เอ้าแลคโตสคืออะไรนมคืออะไรนมจะ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นในแปะกล้วยเขียนเอาไว้
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟังก่อนฮะคุณจะรู้ว่าแลคโตสน้ำตาลมีกี่ชนิดนะครับน้ำนมมีกี่ชนิดแล้วมันแตกต่างกันยังไงมีประโยชน์มีโทษยังไงนะครับ
4: ค
2: นที่เป็นเบาหวานทำไมน้ำตาลกินแล้วก็ไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญครับ
0: แลคโตส
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
0: แลคโตสเนี่ยก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ
4: ่
0: มันก็คือแลคโตสที่มีอยู่น้ำนมแม่ที่เลี้ยงทารกนี่แหละครับพอเราบริโภคแลคโตสเข้าไปเนี
4: ่
0: ยแลคโตสเนี่ยมันมีโมเลกุลใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์ได
4: ้
0: นะครับมันต้องมีการย่อยสลายไปเป็นกลูโคสไปเป็นกลูโคสซึ่งมีโมเลกุลเล็กแล้วก็ซึมเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์แต่การที่แลคโตสกลายสภาพหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นกลูโคสเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆนะครับมันเป็นไปอย่างช้าๆ
4: ลองดูต
0: ั
4: วนั้นก่อนเดี๋ยวใส่ได้แล้วเดี๋ยวมาเอาฮะฮัลโหล
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นครับแต่ถ้าแลคโตสมันเข้าสู่มันกระจายมันแปลสภาพไปเป็นกลูโคสแบบเร็วๆนะฮะมันก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นนั่นก็หมายความว่าแลคโตสก็คือมีดัชนีน้ำตาลต่ำหรือเขาเรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณบริโภคแป้งที่มีโมเลกุลใหญ่แล้วซึมเข้าสู่เส้นเลือดเนี่ยมันทำให้น้ำตาลขึ้นแต่แลคโตสคือแป้งที่ ซึมเข้าสู่เส้นเลือดช้าๆครับมีการย่อยสลายช้าๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นแล้วคนไข้สามารถที่จะทานได้แม้กระทั่งเป็นโรคเบาหวานก็ตามไม่ได้ทำให้ค่าน้ำตาลขึ้นนะครับ
2: อันนี้ดีแล้วที่คุณอธิบายแสดงว่าเป็นคนละเอียดขนาดนี
5: ้
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ร้อยน
4: ึ
5: งอ
4: ะไรนะคะ
2: เป็นคนละเอียดละอ่อนนะครับแล้วการกินการอยู่นี่คงจะละเอียดกว่านี้นะครับใช่ไหมฮะก
4: ิน
2: แล้วก็ไม่มีเบาหวานความดันไขมันเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะใช่มีความดันนิดหน่อยค่ะ
2: ก็นิดหน่อยก็เป็นธรรมชาตินะฮะนะครับการวัดความดันนี่ต้องวัดความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์นะครับมันมีอยู่
4: ใช่ค่ะวัดที่บ้านไม่สูงแต่ไปโรงพยาบาลแล้วสูง
2: คุณต้องเอาความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์แล้วเอาเครื่องวัดความดันไปที่โรงพยาบาลนะฮะเพราะว่าที่ฉันไม่เป็นความดันเนี่ยคุณต้องไปให้หมอก็ดูแล้วจดเป็นตัวเลขว่าความดันวัดวันละครั้งหรือ วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ครับนะ2วันครั้งก็ได้แล้วเอาความดันไปให้หมอดูหมอเขาจะตกใจว่าเอ้ยไม่เป็นความดันเพราะมีอยู่ประมาณ4ล้านคนนะครับที่ไม่เป็นโรคความดันแต่กินยาความดันเขาเรียกว่าโรคไวโคดไฮเปอร์เทนชันสื่อกล่าวขาวๆมันตื่นเต้นผมยังตื่นเต้นเลยบางทีเจอพยาบาลสาวๆดูโอ้โหความดันขึ้นเกือบ200เลยต้องจับให้เป็นอาจารย์หมอชำนาญถ้าหมอชำนาญตรวจผมปกติเลยถ้าเจอพยาบาลเขาๆสวยๆนะบอกว่ามันสูง
4: อาจารย์หมอยังชาแตกบัวอยู่ไหมคะ
2: โอ้ยกินเช้า4ผมกินทุกเช้าเลยครับ4เม็ดสายตาก็ดีเสียงก็เพราะขึ้นนะ
4: นะคะ
2: เออคุณ
4: ลงเสียงอาจารย์เพราะมากเลย
2: เอาอีกแล้วอาจารย
0: ์มันไม่ใช่ทานแต่กล้วยอย่างเดียวมันป้อนด้วยมันมีคนป้อนทุกวันทุกเช้าคร
4: ับ โทษนะคะไอ้ยานี่มีบางขายทั่วไปไหม
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
4: เพราะว่าเห็นที่บ้านเข้าไปซื้อตอนแรกก็หาร้านของอาจารย์ชำนาญไม่เจอค่ะเรา
2: ต้อง
4: ซื้อจากศิริราชมา
2: ต้องสั่งโดยตรงจากหมอจำนาญจะดีกว่านะครับนะ
4: เอาไปซื้อจากศิริราชมาลูกกล่องผ่อนเพลินมันก็เหมือนกันนะคะ
2: ไม่เหมือนครับไม่เหมือน
4: แต่ไม่เหมือนเหรอฮะ
2: ครับไม่เหมือนครับ
4: ไม่ค่อยไว้ใจอะฮะไม่กล้าทานเลย
2: ครับก็ดีครับคืออย่างนี้นะ
4: ซื้อมาแล้วเนี่ยก็เสียดาย
2: คืออย่างนี้การทำอะไรก็ตามนะฮ
4: ะ
2: รายการนี้ให้ความรู้กับประชาชน
4: เข้าใจค่ะเข้าใจ
2: แล้วคุณเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปปฏิบัติตามอายุต้องเกิน100ปีครับ
4: โอ้ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะ
2: เอ้ยต้องได้ครับผมอีก
4: ไม่อยากอยู่นานขนาดนั้น
2: อยู่แบบความแข็งแรงนะฮะ
4: มันยากอะฮะมันยาก
2: ไม่ยากเลยครับถ้าเริ่มทำตั้งแต่เดี๋ยวนี
4: ้
2: ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องไลฟ์สไตล์ของตัวเองครับมันต้องเข้าใจฮะมันเป็นเรื่องไม่ลึกลับแต่มันซับซ้อน
4: ค่ะค่ะ
2: นะครับ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ให้คนอื่นก็คุยมาก
2: คืออย่างนี้นะเชิญอาจารย์สรุปเลยครับว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากเหตุคุณต้องรักษาที่ต้นเหตุอายุมากก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาผิดอีกนะครับถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำอยากกินอาหารที่สิ่งที่ตัวเองชอบแต่ต้องกินอาหารที่ใช่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองเป็นคำตอบสุดท้ายเชิญอาจารย์หมอจำนาญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
0: ก็สิ่งที่อาจารย์พูดน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่บางทีมันก็ปฏิบัติยากแต่เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงได้พูดทุกวันพูดบ่อยๆแล้วลงก็ต้องลงท้ายด้วยว่าต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมือนผมนะเพราะผมดูแลตัวเองได้ดีสมัยก่อนผมก็อ้วนเป็นหมูนั่นแหละ
2: 85หรือ58
0: นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยบุญก็ดีอะไรก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติตามครับเพราะการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวถ้าท่านทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถามว่ายากไหมมันยากแต่ไม่เกินความสามารถของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยของท่านเนี่ยอาจจะมีโรคเกิดขึ้นตอนอายุมากๆแล้วก็ย้อนไปคิดถึงตอนสมัยหนุ่มว่าเรามีพฤติกรรมที่มันไม่ดีไม่ต้องไปคิดหรอกครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้สมัยที่มันเป็นหนุ่มๆมาโอ้พอควงสาวเยอะๆเนี่ยเท่ระเบิดเลยนะหรือว่าแม้กระทั่งสูบบุหรี่แล้วพ่นควันขึ้นไปบนอากาศก็เท่ระเบิดเป็นแมนเลยล่ะ
2: ใช่แล้ว
0: เออแต่ผลพวงจากการที่มีพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีกินเหล้าดื่มบุหรี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลในช่วงที่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มนะครับมันจะส่งผลตอนแก่แล้วมันก็มีผลทำให้เป็นโรคแล้วพอเป็นโรคแล้วเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอยู่เพียงยิ่งถ้าอยู่คนเดียวไม่มีคนให้กำลังใจเนี่ยชีวิตอับเฉาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองครับให้ร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจคร
2: ับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องที่เขียนไวกิ้งมาจากคำว่าไวกิ้งนะครับราคาเดียวแค่260บาทกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100 560 062-5100-560-569เรื่องเศร้าจะไม่มี
6: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสนใจที่จะสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะไปลดพุงลดโรคในกรณีที่เรามีไขมันพอกตับเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานเนี่ยนะคะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันในร่างกายน้ำหนักมันจะได้ลดลงเราจะได้ปรับยาเบาหวานความดันได้นะคะเมื่อค่าของน้ำหนักลดเบาหวานความดันก็จะลดลงนะคะท่านพยายามควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักทำ IS 18/6ได้เนี่ยนะคะจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มากขึ้นและเสริมไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้จะสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกมีผักเคียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกนีเซียมที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้ในการดูแลระบบประสาทแล้วก็มีโครเมียมมีซิงค์มีและธาตุสังกะสีนะคะซึ่งจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลให้เสริมด้วยไวเฮิร์บสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-56 ถึง 569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถที่จะปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีนะคะซึ่งเป็นรายการที่ห่วงใยใส่ใจเรื่องของสุขภาพอยากจะได้รับคำแนะนำได้กำลังใจจากทีมแพทย์ท่านปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านจะซ่อมเซลล์นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกถ้าสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569สั่งไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือท่านจะไปซื้อด้วยตนเองที่คลินิกอยู่4แยกไฟฉายค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ้าวหมายเลขโทรศัพท์กันนี้คือ081334แล้วก็64ตัวครับรายการนี้นอกจากมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
4: ก็ได้ประโยชน์สุขภาพอะค่ะ
3: เราได้ทำตามบ้างไหม
4: ก็ยังไม่เคยทำตาม
3: เรา
4: ทำบ่อยแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้อายุ53ย่าง54แล้วค่ะ
3: น้ำหนักสูงสูงแล้วครับ
4: น้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณ54ค่ะ
3: สูงเท่าไหร
4: ่สูง149
3: โอ้ติด150 54เกินไปต้อง10กว่ากิโลเนี่ยตอนนี้มีพุงนิดหน่อยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะมีพุง
3: เวลาเอามือเขายุ่มที่พุงนี่มันออกมา
4: เ
3: ป็นต่อนภาษาโคราชมันเป็นต่อน แล้วพยายามใส่เสื้อผ้าเอาเข็มขัดรัดมันก็ปิ้นออกมาฮะ
4: ใช่ค่ะใช
3: ่รู้ป่ะเป็นโรคแล้วเป็นโรคอ้วนรู้ป่ะ
4: โอ้ย
3: เป็นโรคอ้วนทำอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับ
4: โอ้แต่ว่าไม่มีโรคประจำตัว
3: ไม่มีแต่มันว่าที่ยังไงเหมือนคุณยังไม่ติดยศยังไงฮะเพราะอาจจะมีโรคหัวใจในอนาคตเพราะว่าไงหัวใจของเราเนี่ยคุณลองกำปั้นซ้ายมือแล้วก็กำไว้นะฮะน้ำหนัก50กิโลกับ60กิโลหัวใจมันไม่โตตามน้ำหนักนะครับแต่มันทำงานมากกว่าหลายเท่าน้ำหนักควรจะเป็นสัก40กว่ากิโลนี่คุณไปตรง 5-60 เนี่ยเกินไปประมาณ15กิโลเอาสัก10กิโลยังดีนะครับอย่างน้อยๆลดสัก 5-6 กิโลก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้อาจจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเล็กน้อยจริงหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะรู้สึกก็ปวดเมื่อย
3: เอ้าทำไมล่ะก็มันอ้วนไงฮะคืออย่างนี้นะไอ้โรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: ไม่ใช่ครับโรคที่สอดแทรกกับทุกโรคมะเร็งคนอ้วนก็เป็นมะเร็งง่ายๆเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหลอดเลือดหัวใจความดันหัวใจสโตรกหลอดเลือดท่อเลือดมันตีบตันนะครับแตก มันเกิดจากความอ้วนมันแทรกซึมไปเกือบทุกโรคเลยที่มันตายเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ผิดอีกแทนที่จะมะเร็งอันดับหนึ่งกลายเป็นอันดับสองแล้วก็โรคอ้วนมันอันดับหนึ่งนะครับแทนที่มะเร็งนะครับมากกว่าและโรคที่ตายมากกว่ามะเร็งและมากกว่าโรคอ้วนรวมกันคูณได้10เท่าคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับเฮ้ยเราแก้ผ้าอาบน้ำเห็นพุงกะทิอย่างเงี้ยก็มีกระพุงของข้ามันก็อยู่สบายๆอ้าวคุณเป็นโรคอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นตัวโรคแล้วไอ้โรคพวกเนี้ยคุณจะไปกินพวกแอมเฟตามีนลดน้ำหนักนะอย่าไปกินนะครับมันเป็นปีศาจร้ายกินแล้วมันติดหัวใจสั่นแงกๆๆๆๆเลย
4: ทานกาแฟแล้วความอ้วนอยู่เนี่ย
3: ถูกหลอกไม่มี
4: ไม่มี
3: หรอกในโลกเนี้ยเห็นไหมถ้าไม่ผมรู้ว่าถูกหลอกกินทั้งชาก็ไม่ลดลดได้ยังไงอ่ะการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการทำ IF ลดได้ทั้งน้ำหนักลดได้ทั้งเบาหวานลดได้ทั้งความดันลดได้ด้วยอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นคุณลดอีกประมาณสัก10กิโลครับลดยังไงกินจนท้องแตกก็ผอมได
4: ้ค่ะ
3: กินอาหารกี่มื
4: ้อทุกวันนี้เหรอคะทุกวันนี้เหรอคะบางครั้งก็2มื้อบางครั้งก็3มื้อไม่แน่นอน
3: คุณกินไม่ต่ำกว่า10มื้อถ้าไม่รู้ล่ะพอกินอิ่มปั๊บคุณจะกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักไม้นึงถือว่าเป็น1มื้อนะครับจะกินเดินสังสุนการค้าเนี่ยเขาให้กินองุ่นสักเม็ดหนึ่งหรือฝรั่งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณกินอะไรก็ตามเป็นน้ำเปล่ากินอันนั้นถือเป็นหนึ่งมื้อนะครับทีนี้คนไม่รู้ไงคุณกินไม่ต่ำกว่าวันละ10มื้อจริงป่
4: ะ
3: คุณกินอะไรก็ตามที่ใส่ปากเป็นน้ำเปล่ากาแฟดำและน้ำชาน้ำเปล่า0แคลอรี่กาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมนะครับกาแฟดำล้วนๆนะครับอันนั้นก็0แคลอรี่นะครับหรือน้ำชาจีนธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละก็0แคลอรี่แต่ถ้าคุณกินเม็ดกล้วยจี้เม็ดแตงโมสักเม็ดเนี่ยอินซูลินก็ซึมออกมาได้ครับก็คือ1มื้อคุณกินลูกชิ้นทั้งที่กินเป็นโปรตีนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อก็ถือว่าเป็นหนึ่งมื้อทำให้กระบวนการการลดน้ำหนักมันเจ๊งไปเลยครับ
4: ค่ะ
3: มันเคล็ดลับอย่างนี้ทีนี้การกินอะไรที่ไม่ทำให้อ้วน
4: ค่ะ
3: กินผักผลไม้ที่ไม่หวานมีไฟเบอร์และกินโปรตีนไอ้พวกนี้ไม่ทำให้อ้วนคุณกินเนื้อหมูเนื้อวัวนะสักกิโลหนึ่งมันก็ไม่อ้วนมันอ้วนเพราะกินอันดับสุดท้ายคือการกินข้าวก๋วยเตี๋ยวมาม่ายำยำกาแฟตัวแสบกาแฟ3 in 1
4: ค่ะ
3: แล้วก็เฟรนช์ฟรายทั้งหลายแหละไอ้นี้เป็นตัวปีศาจคุณอ้วนเพราะกินนี้คุณกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นกิน5ชามก็ไม่อ้วนแต่คุณกินข้าวผัดจานหนึ่งกินข้าวมันไม่ค่อยอิ่มคุณต้องกินสองจาน
4: คุณหมอคะเมื่อกี้หนูบอกคุณหมอว่าสูง149ใช่ไหมคะพูดผิดค่ะสูง159
3: เออแล้วอันหนักกี่กิโล
4: น้ำหนัก53
3: 53ค
4: ุ
3: ณเอาสูง159ลบได้110หรือเท่าไหร่ครับ
4: 159ลบได้110น้ำหนัก49ห
3: ้
4: ามเก
3: ิ
4: น
3: 49เออแล้วตอนนี้หนักกี่กิโล
4: 53
3: 53ลบด้วย40
4: ประมาณ4เกินไป4 5โล
3: เออก็ลดน้ำหนักอีก5กิโล
4: อ๋อลดอีก5กิโลเขาบอกว่าคนอายุเยอะลดมากก็ไม่ดีหน้าตอบ
3: แต่คุณเป็นโรคเนี่ยฮะเป็นโรคอ้วนนะครับคุณเป็นโรคอ้วนนะครับ
4: ค่ะ
3: คือ ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ปลุกคนทั้งชีวิตว่าโรคตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับคุณอาจจะดูผอมแต่คุณมีพุงจริงหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะมีพุงหน่อยๆ
3: ทำให้ผมรู้ว่าไอ้นั่นแหละเป็นตัวที่ตัวแสบตัวที่เก็บไขมัน
4: อ
3: ะ
4: ไม่ลงเลยอะคุณหมอ
3: ไม่ลงเพราะคุณกินอาหารจุกจิกกินทั้งวันอะกินวันละ10มื้อจริงหรือเปล่าแต่ไม่รู้ไงเพราะนั้นเนี่ยแล้วยังไม่หลอกอีกยากาแฟลดน้ำหนักคุณจะบ้าไงมันหลอกคุณอะ
4: เดี๋ยวเอาไปทิ้งละ
3: ถ้าคุณไม่ทำ IF น้ำหนักไม่ลดหรอกครับ
4: IF ทำยังไงคะ
3: นี่ล่ะนี่ล่ะท่านฟังไหมนะครับตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งแต่ผิดตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนตอนนี้คุณเป็นโรคอ้วนคุณยังไม่รู้สึกตัวเลยไหมแต่มันแทนที่โรคอ้วนและมะเร็งรวมกันเอา10เท่าตัวคุณคือคุณไม่รู้จักตัวเองว่าคุณเป็นโรคแล้วนะครับเป็นโรคอ้วน คุณเริ่มปวดเข่าแล้วคุณแค่กินผักสัก 50% ผมว่าไม่เกินเดือนนึงคุณลดได้ไม่ต่ำกว่า5กิโลอ่ะคุณจะตายด้วยกินของจุกจิกกินผักอย่างเดียวนะครับถ้า 4-5 คำแรกเนี่ยคุณกินพร้อมกับน้ำเปล่าก็ได้ครับผักสดๆนะครับอาจจะผักกาดขาวผักอะไรก็ได้นะครับผักสดๆผักบุ้งสดๆเนี่ย
4: ผักสด
3: ๆที่ไม่มีการลวกนะครับ
4: ไม่มีการทำอะไรกัน
3: นั่นแหละผักสดๆล้างสะอาดซื้อจากเซเว่นก็ได้ครับ
4: ค่ะ
3: เนี่ยกินเปล่าๆนะครับไอ้น้ำจิ้มผักหรือน้ำสลัดนี่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำให้นะครับ
4: ค่ะ
3: เนี่ยถ้ามันเลี่ยนก็กินพร้อมกับผลไม้ก็ได้ครับเช่นชมพู่ฝรั่งหรือแม้กระทั่งแอปเปิ้ลก็ได้องุ่นนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับแต่คุณอย่าไปคั้นมันนะครับถ้าคุณเอาน้ำองุ่นคั้นเติมน้ำเชื่อมลงไปคุณตายลูกเดียวอะมันดีขึ้นเพราะว่ามันมีไฟเบอร์แม้กระทั่งทุเรียนน้อยๆยังกินได้เลยครับแต่ให้กินน้อยๆนะฮะคุณอย่าเอาเป็นทุเรียนกวนนะครับมันมีแต่น้ำตาลนะครับก็ยังกินได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้คุณก็กินคู่กับผักก็ได้ครับผักบางไว้ 50% บวกกับผลไม้ส่วนมากเป็นองุ่นเป็นชมพู่เป็นอาจจะมีองุ่นนิดๆหน่อยๆด้วยก็ได้ครับนะหรืออะไรก็ได้ที่มันแค่อีก 20% นะครับแล้วอันดับ3กินโปรตีนจากไข่อกไก่ก็ได้ที่ไม่ทอดนะครับแล้วก็จากปลาดีที่สุดแต่อย่าไปทอดนะครับจากกุ้งก็ได้จากเนื้อก็ยังได้เลยครับติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นแล้วไม่อ้วนถ้ากินเนื้อเยอะๆนะฮะแต่คุณอย่าไปใส่พวกเฟรนช์ฟรายพวกอะไรนะไอ้ตัวแสบเลย
4: ไม่ทานค่ะ
3: ไอ้พวกนี้มันน้ำตาลเท่านั้นเลยครับของทอดห้ามรวมทั้งกุนเชียง
4: ตื่นเช้ามาหนูต้มไข่กินพันมาละ2ฟอง
3: ดีแต่ควรจะกินผักก่อนนะครับ
4: อ๋อได้ค่ะเด
3: ี๋
4: ยว
3: กินผักก่อนนะครับ
4: เก็บไว้ในตู้เย็น
3: นั่นแหละอันนี้เอาไว้กินอันดับ2ก็ได้นะครับโดยการกินเนี่ยคุณก็วางสิเอาไอ้โปรตีนนะครับที่ไม่ทอดนะครับโปรตีนเนี่ยกับผักและผลไม้กินรวมกันก็ได้ครับ
4: ค่ะ
3: อันพอคุณจวนจะอิ่มคุณค่อยกินข้าวก็ได้ครับจะเป็นข้าวขาวก็ได้ข้าวกล้องจะดีกว่าข้าวขาวหน่อยนึงแต่ไม่ควรกินมากมันอ้วนไม่อ้วนมันอยู่ที่คาร์โบไฮเดรต
4: แป้ง
3: ข้าวน้ำตาลเพราะแป้งก็คือนั่นแค่นี้เดือนเดียวน้ำหนักคุณลดไม่ต่ำกว่า5กิโลนะครับเพราะว่าคุณยังเข้าใจผิดคุณกินวัน10มื้อจุกจิกกินแม้กระทั่งลูกชิ้นลูกหนึ่งก็คือ1มื้อแล้วคุณมีพุงคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นเป็นที่เก็บไขมันควรจะไปตรวจไขมันพอกตับด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แล้วก็นอนกรนนิดๆด้วยน้ำหนักขนาดนี้คุณลงมีแฟนหรือยัง
4: อ๋อมีครอบครัวแล้วค่ะ
3: มีครอบครัวเขาบ่นว่านอนกรนหรือเปล่าเขาไม่กล้าบ่นเขากลัวคุณ
4: บ่นต่างคนต่าง นเขาก็กล
3: คุณลดน้ำหนักมันก็หายแล้วไอ้น้อง
4: ค่ะ
3: แฟนหนักกี่กิโล
4: แฟน
3: 64หนัก64กิโลใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เราสูงเท่าไหร่
4: น่าจะ160กว่าแต่หนูไม่แน่ใจเท่าไหร
3: ่โอ้เขาไม่อ้วนเลย
4: เขาไม่อ้วนเลยค่ะ
3: ไม่อ้วนเลยเบาหวาน
4: สุขภาพดีมาก
3: แสดงว่าเขาทำตามผมพูดน่ะไม่กินของหวานเลยเมื่อไม่จำเป็นจริงก็ป่ะ
4: ใช่ค่ะเขาไม่ทานพวกของมันของท่ออะไรเพราะหมอห้าม
3: เมื่อก่อนนี้ LDL เขาสูงต้องเกือบ200อ่ะเขากินของเมื่อก่อนนี้ของทอดเขากินเยอะจริงก็ป่ะ
4: ใช่ค่ะขาหมูเงี้ย
3: กินเยอะมากๆเขาอาจจะไม่อ้วนเพราะว่าระบบเผาผลาญก็ดีแต่ว่า LDL ขึ้นสูงเขาต้องให้กินยาในกลุ่มสเตตินมากเพราะว่าไขมันเขาเกิน200จริงก็ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทำให้ผมรู้อ่ะทั้งแต่เขาไม่อ้วน
4: หมอเก่ง
3: ไม่ใช่เก่งคุณเอาวันเดือนปีเกิดไปสิผมจะรู้ว่าเขามีเมียกี่คนผมรู้หมดเลย
4: จริ งเหรอ
3: เอาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้แฟนรูปร่างหน้าตาดีเขาคุมอาหารแต่คุณเนี่ยมันกินของจุกจิกทั้งวัน
4: อ
3: ะแล้วคุณนอนกรนด้วยจริงก็เผานอนกรนแน่ๆเลยอ้วนขนาดเนี้ย
4: เห็นเขาบอกว่ากรนแต่เราไม่เคยได้ยินตัวเราเอง
3: คุณถามข้างบ้านก็ได้ครับคุณไปถามข้างบ้านไม่ได้ยินเสียงกรนไหมใช่ไหมฮะ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนเขาแนะนำอย่างนี้จริงหรือเปล่า
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แหมยังกินกาแฟลดน้ำหนักทุเรศที่สุดไปหลอกกันหลอกได้ยังไงวะ
4: โอ้
3: ผ
4: มว่าแรกๆก็รู้สึกก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่หลังๆที่เหมือนเดิมดื้อๆก็กินได้
3: มันไม่มีธรรมชาติลดน้ำหนักเลยเนี่ยแล้วผมแก้ไขถูกจุดไหมล่ะ
4: ค่ะ
3: ระหว่างมื้อพอกินนะฮะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่มันจะรู้สึกว่ามันเคยกินหวานด้วยนะเคยกินข้าวขาวๆเนี่ยมากินข้าวกล้องหรือไม่ต้องกินมันรู้สึกมันหดหูนะเพราะว่ามันติดในรสแห่งความหวานน่ะหักดิบไปเลย
4: ค่ะ
3: เพื่อจะได้ไม่นอนกรนแฟนก็ควรจะทำ IF ด้วยครับ
4: ค่ะ
3: เขาควรจะน้ำหนักลดอีกสักกิโลสองกิโลไม่ลดก็ไม่เป็นไรแต่ทำ IF นะฮะให้เขากินโปรตีนจากเนื้อเยอะๆก็ได้ครับ
4: ค่ะ
3: เนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
3: เมื่อก่อนนี้กินของทอดทุกมื้อเลยโดยเฉพาะหมูสามชั้นกรอบๆแต่จริงป่ะ
4: ตัวชอบเลยหมูกรอบเนี่ยเขาชอบ
3: เ
4: ลย
3: อ่ะมันนึงแต่ระบบผลาญก็ดีเขาจึงไม่อ้วนไงแต่ LDL เขาขึ้น200กว่า
4: ค่ะ
3: เขาจะทำท่าหัวใจจะหยุดเต้นเอาบางทีอ่ะจริงก็ป่ะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้เขาหยุดหมดเลยค่ะเขาของมันของก็เขาหยุดเลย
3: แล้วเราทำอย่างเงี้ยผมมีโรคอยู่โรคหนึ่งภาษาจีนก็เรียกว่าบ่ออูจีบอกชีว่าเป็นโรคที่ไม่มีตังค์คนแนะนำอย่างนี้มันไม่ได้ตังค์ฮะ
4: ใช่
3: เอาจริงหรือเปล่าถ้าผมกาแฟลดน้ำหนักแล้วผมรวยเลยหรือเปล่าแต่คุณจะกระทืบผมหรือไอยาคนที่โฆษณารักษาเบาหวานหายทุกโรคยาปลุกเสกเนี่ยเข้าพุทธคุณธรรมคุณเข้ากรรมวิธีแล้วเนี่ยผมนึกว่ายุคเมื่อ 2,000 ปีฮิปโปกราติสเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อถือในพระเจ้านะการปลุกเสกแม่มดพ่อมดแต่เดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าแม้กระทั่งกาแฟลดน้ำหนักเนี่ยมันจะบ้าไงวะหรือยานี้ปลุกเสกแล้วคุณเป็นเบาหวานก็หายเป็นโรคอะไรมันหายหมดนี่เขารักษาโรคอยู่ดีๆคุณรักษาด้วยยาปลุกเสกยาโอ้ยสารพัดเดี๋ยวนี้มีมากกว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้กินแปะกล้วยป้องกันไม่ให้คุณเกิดเป็นโรคหลอดเลือดท่อเลือดกินเช้า4เย็น4ครับ
4: ค่ะ
3: แล้วคุณออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้าแล้วคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วนะครับคุณไปตรวจน้ำตาลสะสมหน่อยก็เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ของคุณประมาณ6.4 6.3 ประมาณนี้นะครับคุณจดไว้เลยครับว่าถูกหรือเปล่าฟาติมาจูก้าคุณจะไปดูฮะมันค่าพวกนี้ไม่แน่นอนนะครับ
4: ค่ะ
3: ไอ้น้ำตาลตอนอดอาหารต่อไปนี้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ค่าน้ำตาลสะสมมันแน่นอนนะครับแล้วการตรวจน้ำตาลสะสมไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เพื่อป้องกัน
4: จะขอสอบถามเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะ
3: โอ้ลืมไปคุณนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมฮะ
4: ไม่ใช่ค่ะนอนหลับค่ะแต่ว่าไม่มีประจำเดือนแล้วอย่างเงี้ยสมควรต้องทานฮอร์โมน
3: โอ้ต้องกินเลยครับมันเอสโตรเจนประจำเดือนคุณกินเลยมันจะหงุดหงิดบางครั้งบางคราวมันวุบวุบวับปั๊บเพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับคุณจะรู้สึกว่าหงุดหงิด
4: ค
3: ่ะหงุดหงิดอาจจะนอนหลับก็ได้นะฮะหงุดหงิดแล้วก็
4: หลับ
3: ตื่นๆมันหลับให้สนิทนะฮะมันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮ
4: ะ
3: ถ้าทุกกิน
4: แล้วคุณหมอคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทานฮอร์โมนต้องตรวจหน้าอกอะไรไหมใช่เคยไปหา
3: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะเป็นฮอร์โมนคุณถามงี้ดีแล้วฮอร์โมนที่เกิดจากสารเคมีสังเคราะห์เขาให้เลิกใช้มา20ปีแล้วครับเพราะมันเกิดให้ก่อให้เกิดมะเร็งยาคุมกำเนิดก็คือฮอร์โมนแผนปัจจุบันนี่เองก็ถ้าจำเป็นต้องกินก็กินเป็นระยะสั้นๆนะครับถ้ากินนานๆอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับเขาให้เลิกผลิตนานแล้วครับเพราะนั้นตามร้านขายยาจึงไม่มีนะครับธรรมชาติจากพืชกินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายอย่างใบทองเนี่ยเป็นช่วงที่ใบเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจเนื่องจากว่าฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนผู้หญิงเวลาหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเมโนโพสนะครับเมื่อรังไข่หยุดผลิตฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณสัก45ถึง55นะครับสำหรับผู้ชายได้เปรียบมันจะค่อยสำหรับผู้ชายจะค่อยๆหมดเมื่ออายุ50ถึง55แต่ผู้ชายไม่ค่อยมีอาการหรอกคุณกินแปะกล้วยนะฮะเช้า4เย็น4เนี่ยทำให้เลือดไปซัพพลายจุดอ่อนของร่างกายเซลล์ต่างๆของคุณนะครับแม้กระทั่งอาการปวดเข่าก็ตามไปก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเอาฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์เนี่ยไปแก้ไขในความที่เสื่อมโดยเฉพาะยิ่งจิตแม้ทั้งคนที่เขาไม่ขันผู้ชายก็ยังกินแปะกล้วยเลยเพื่อหลอดเลือดไปซัพพลายดีขึ้นหลอดเลือดน้ำเลือดจะไปซัพพลายสู่ที่ขาดโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนต่างๆที่กินแล้วมันจะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นนะครับกินแปะกล้วยเช้า4 4กินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับ
4: อ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับคือการทำ IF กินผักก่อน 50% ผลไม้20ผลไม้ที่ไม่มีหัวนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำตาลนะครับมีแต่แป้งห้ามแล้วก็กินโปรตีนอีก 20% ที่ไม่มีการทอดไม่มีการปรุงแต่งนะครับไข่กิน5ฟองก็ไม่อ้วนนะครับมันอ้วนเพราะคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลนี่แหละครับคุณกินข้าวกล้องได้ก็ดีนะครับไม่กินก็ไม่เป็นไรครับแต่ระวังการเกิดสภาวะไปมาน้ำตาลในเลือดต่ำที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียทั้งที่ไม่มีเบาหวานก็ตามเนื่องจากว่าคุณกินคุณยังปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีน้ำเชื่อมเวลาคุณรู้สึกว่ามันทำท่าจะเป็นลมเหงื่อออกแสดงว่าน้ำตาลในเลือดต่ำก็กินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งก็พอแล้วครับเนาะ
4: ค่ะค่ะ
3: เอากินตามนี้นะครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะการดูแลในเรื่องของสุขภาพการเลือกอาหารการกินนะคะมันออกกำลังกายดูแลเรื่องอารมณ์ให้มันแจ่มใสพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่าน้ำในระหว่างวันเนี่ยให้ได้ปริมาณเพียงพอกับร่างกายนะคะการเลือกอาหารการกินนะคะกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆนะคะทานผักมากขึ้นทานโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือท่านที่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทำไทย IF Food อดอาหาร

0: ราการเผาผลาญให้ดีขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะทานสัก1แคปซูลกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกแล้วมีแปะกล้วยตราไว้กิ่งไปซ่อมเซลล์ถ้าไปซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงท่านสามารถทานคู่กันได้แล้วก็มีกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องกาแฟจะมี15ซองขาย260บาทเป็นราคาที่ท่านจับต้องได้สนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่ท่านไว้วางใจกันมานานโทรศัพท์ไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
2: ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะผมก็เป็นแฟนคลับลูกค้าคนไข้นะฮะ
1: ครับครับ
2: ทานประจำอยู่แบบไว้อันนี้อยากจะถามว่าให้ภรรยาทานทำไมโรคไม่ถูกหรือว่ายังไงเลย
1: เมียอายุเท่าไหร่ครับเมียอายุเท่าไหร่
2: ก็73ครับ
1: โอ้73น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
2: ส่วนสูงก็ประมาณ158ฮะ
1: แล้ว
2: 58
1: หนักกี่กิโล
2: ก็ประมาณ50กว่านิดนึง
1: โอเคครับโอเคครับ
2: ขาบวมฮะน่องบวมน่องบวมมาทานซองแรก
1: ขาบวมอ่ะขาซ้ายขา
2: เขาจะไม่คนน้ำหนักน้อยแล้วไม่มีโรคอะไรเลยมีแต่เส้นโลหิตไหวตีบอย่างเดียวฮะเคยไปหาหมอครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ยามาทานปกติเลย
1: เส้นโลหิตฝอยแตกที่ไหนฮะแตกที
2: ่ไม่แตกฮะตีบลูก
1: อาทิตย์
2: ลูกชายพาไปทันก็
1: ตีบที่สมองหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับผม
1: ตีบสมองซ้ายหรือขวาครับ
2: ไม่ได
1: ้
2: แจ้ง
1: โอเคโอเคโอเค
2: ตำแหน่งนะก็คือเขาบอกไปไวกลับมา3วันก็เดินได้ปกติเลยฮะ
1: แสดงว่าไปส่งไปเร็วมากเลยพอตีปุ๊บซัดไป ICU ทันทีใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
1: ทีนี
2: ้ไปทันทีแล้วก็คงจะทำ MRI แล้วก็รู้เลยหมอก็รู้เลยก็แล้วให้ยาละลายเลี่ยมเลือดกินอยู่ประจำ
1: แล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมของเมียเนี่ย
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลย
2: ครับไขมันเบาหวานอะไรไม่มีเลยเป็นคนคล่องแคล่วน้ำหนักน้อย
1: แล้วทำงานเกี่ยวอะไรครับ
2: ก็ทำเกษตรกับลูกๆฮะลูก
1: ก็
2: ทำมุ้งผักทำทั้งไก่ผัดไข่ทั้งทำขนมธุรกิจในบ้าน
1: คุณมีเมียคนเดียวเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: โอ้ทำไมเมียขยันอย่างเงี้ย
2: เป็นคนเคยทำแม่ค้าโรงอาหารบ้างอะไรบ้าง
1: โอ้โหนี่เมียคนเดียวหาเลี้ยงเราได้สบายเลยรู้ป่ะเนี่ย
2: ลูกชายช่วยด้วยครับลูกชายช่วยด้วย
1: เก่งมากเลยทีนี้บางคนนี่ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะครับ
2: ครับ
1: มันเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันหรือเปล่าครับแน่นอนเลย
2: ไม่ก็ตีบอะฮะ
1: ตีบนั่นแหละโอเคโอเคตีบไปแล้วกันนะครับทีนี้เขาก็ให้แอสไพรินมากินประจำวันละเม็ด2เม็ดใช่ไหมครับ
2: ครับให้ยากินประจำครับ
1: กินนอกจากแอสไพรินแล้วมียาตัวอื่นด้วยไหมครับ
2: ตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้ทราบ
1: มียากี่ตัวครับมียากี่ตัวนะครับ
2: เขาเป็นคนเก่งมีติด
1: มียากี่ตัวครับที่ให้ยามานะครับเราหัวใจเคยไปตรวจไหมว่า
2: ไม่มีเลยครับตรวจคร
1: ับ
2: ไม่มีโรคอื่นไม่มีอะไรเลย
1: แล้วขาทำไมถึงบวม
2: เขาก็ถามผมมาเนี่ยผม
1: ขาบวม
2: มาวิ่งรถตู้บริษัทอยู่นิสสันนะฮะแต่ก็โทรคุยเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเขาทำไมมัน
1: แค่บวมเลยขับรถตู้หรือเปล่าครับ
2: ตัวผมเองฮะขับรถตู้รับพนักงานนิสสัน
1: โอ้ก็ได้เป็นเดือนเลยเนาะสบายเนาะ
2: ครับได้ก็เป็นเดือนนะฮะ
1: เดือน
2: ไม่มากนัก
1: เดือนหนึ่งสามสี่หมื่นนะ
2: ครับมันวิ่งมากได้มากน้อยได้น้อยแต่เช้าวิ่งเช้าวิ่งเย็นก็30,000กว่าบาทยังไม่หักค่าน้ำมันนะ
1: ผมเคยวิ่งมาก่อนผมรู้นะ
2: ครับผม
1: แล้วเมียเนี่ยเขาต้องแบก ต้องขนของต้อง

0: ทำงานหนักทั้งวันหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่มีแบกนะฮะแต่ไม่ค่อยหยุดมือค่ะกลางวันนี้ไม่มีหยุดเลยตรง
0: เ
1: ง
0: ื่อออก
1: ตรงนั้นนะ
0: แล้วก็อาหารการกินเขาชอบกินของทอดของหวานของมันไหม
1: น่าจะไม่อะฮะน่าจะไม่ผมก็บอกเขาไว้ว่าให้ตรงนี้ให้ก็เป็นคนผอมอยู่แล้วเลยก็บอกว่าของทอดของมันก็จะไม่เลย
0: ฮะโอ้โหคุณได้เมียโชคดีที่สุดเลยนะเนี่ยก็มีรายได้มากกว่าคุณอีกรู้ป่ะ
1: ครับมากกว่าม
0: ากกว่าเยอะเลยรายได้ถึงเป็นแสนด้วยหรือเปล่าเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยใช่ไหมล่ะทำงานนี่แล้ว
1: ตอนนี้น่าจะได้ส่งขนมแผงด้วย ส่งขนมแผงด้วยลูกชายคนเล็กก็เป็นเซลล์ไปในตัวเลย
0: โอ้ยคุณหาอีกคนให้ผมสักคนได้ไหมเนี่ยอย่างนี
1: ้โอ้โหขยันจนลูกบ่นอะ
0: เออดูสิเนี่ย
1: ลูกคนเหนื่อยแหละ
0: เออดูสิเอ๊ะทำไมถึงตีบแล้วเนี่ยนะมันเรามี
1: เราเดินหลังไอ้เขาเริ่มเดินหลังงอนิดๆนี่แก้ไม่ได้หรอก
0: เขาแบกของหนักเขายกของสองมือโดยไม่มีการยืดการนั่งเขาชอบนั่งหลังโกงๆหน่อยๆใช่ไหมเวลานั่งขายของอ่ะ
1: เดิน
0: เออ
1: ตอนนี้คือจะเรื่องแพ็คขนมกันนั่นแหละที่ว่าจะนั่งตรงนั้นก็
0: แพ็คขนมนี่เขานั่งพับเพียบหรือนั่งยองๆหรือนั่งเก้าอี้ครับ
1: นั่งเก้าอี้ครับ
0: โอ้ความชั่วหน่อยนะครับนะ
1: เตี้ยมั่งสูงมั่ง
0: แล้วคนนอนบ้านกี่ชั่วโมงเนี่ย
1: โอ้บางทีก็ตื่นมาตี 4ง่วงตอนไหนก็นอนตรงนั้นในโรงขนม
0: โอ้โหคุณหายสักคนนะเอามาช่วยเมียซะหน่อยนะนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหเยี่ยมเหลือเกินนะรายได้เดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยไม่สบายสบายเลยเน
1: า
0: ะเลี้ยงลูกเลี้ยง
1: ใหญ่นะค่าน้ำมันค่า
0: โอ้ยค่าน้ำมันเนี่ย
1: ค่าลูกน้องนะฮะไอ้คนงานนั่นแหละ
0: ทีนี้
1: ขนม2 คน
0: มันตีบเนี่ยมันตีบทำให้แขนข้างซ้ายหรือข้างขวามันยกไม่ค่อยถนัดนะยกมันไม่ค่อยมีแรง
1: ไม่เป็นเลยเขาบอกปกติหมดเลย
0: พอ
1: มันตีบมาจากโรงพยาบาล
0: ลองเล่าอาการของคนพี่เป็นหลอดเลือดสมองตีบสิครับเขาเป็นยังไงครับ
1: ตามที่เขาเล่าให้ผมฟังผมก็อยู่กรุงเทพนะเขาบอกว่ามันตึงๆชาแล้วระยะชั่วโมงเดียวเนี่ยมันเป็นแบบไปไหนไม่ได้เป็นละ
0: ก้าวขาไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ครับก้าวขาไม่ออกเลยพอดีลูกชายอยู่พอดีก็ไปไว
0: พอก้าวขาไม่ออกปั๊บลูกชายก็รีบส่งโรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลอะไรครับ
1: ใกล้ๆโรงพยาบาลบ้านนาก่อนโรงพยาบาลปีกย่อยเล็กก่อน
0: อืมแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่ต่อใช่ไหมฮะ
1: ครับแล้วก็ไปนครนายกต่อ
0: เออที่จะแก้
1: เครื่องมือโรงพยาบาลได้ก็จะไม
0: ่ต่อแล้วตอนนี้เขายังทำงานหนักเหมือนเดิมหรือเปล่าครับยก
1: เหมือนเดิมฮะปกติเลยตอนเช้าก็ไปเข้ามุ้งเมลอนมีปลูกผักเคลปักโน่นปักนี่แล้วก็เรื่องขนมก็คนงานทำลูกสาวทำก็ดัดไปจ่ายก็เข้ามา
0: โอ้โหคุณใช้รถขายส่งอยู่ต่างหากเนาะก็ดี
1: ทำสองอย่างนะ
0: ดีนะนี่การมีเมียที่ดีเนี่ยคุณต้องเมียสวยไม่สวยไม่สำคัญขอให้เมียรวยก็แล้วกันนะครับแต่รวยได้งานนะครับไม่ใช
1: ่
0: รวยได้งานนะครับเป็นคนขยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับ
1: ครับ
0: เป็นอุทาหรณ์ว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยเราต้องเลือกคนที่ฉลาดยังไม่เฉลียวยังไม่เท่าไหร่ต้องเลือกคนที่ขยันทำมาหากินจริงหรือเปล่า
1: ครับผมจริงมากเลยคร
0: ับ เออนี่นะเนี่ยคุณไม่ต้องไปเชื่องูเฮงหรอกครับคนเลือกคนขยันอย่างเดียวนะแล้วคุณจะสบายทั้งชาตินะครับมันจะมาเลือกคุณมาเกาะคุณงานก็ไม่ทำแต่งแต่ตัวแล้วมันจะเหลืออะไรใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยเอาละครับ
1: ตรงนี้กลับมาที่ผมนี่ฮะว่า
0: คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยว
0: คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้รู้สึกว่าจะย่าง71ครับ
0: โอเคอ่อนกว่าเมียหน่อยนึงเนาะ
1: ครับ7ครับครับ
0: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 160ครับน้ำหนักตอนนี้71ครับ
0: โอเคโอเคยัง
1: พยายามลดอยู่นะฮะเนี่ย
0: อ้วนไป10กิโล
1: คร
0: ับ
1: IF อยู่ของอาจารย์อยู่ฮะเนี่ย
0: ฟัง IF แล้วทำยังไงฮะทำ IF เนี่ย
1: ก็เช้าไม่ทานข้าวเลยนะฮะผักอย่างเดียวแล้วก็เอาซื้อสลัดมามั่งแล้วก็ผักอย่างเดียวมั่ง
0: แล้วก็มีโปรตีนอะไรบ้างฮะมี
1: ก็เป็นไข
0: ่โอ
1: ้เป็นไข่ต้มครับ
0: แล้วก
1: ็ไอ้หน้าอกไก่บางวันก็มองดูมีบ้างไม่มีบ้างก็ได
0: ้เอาไข่แทนก็ได้ครับไข่เคยอะไรต่ออะไรแทนก็ได้นะครับแล้วก็ข้าวแทบไม่กินเลยใช่ไหมเป็นข้าวกล้องใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นกินข้าวกล้องข้าวไบเบิลฮะ
0: โอ้ดี
1: แล้วอะไรอย่างกับข้าวกล้องใช่ไหมครับ
0: เหมือนกัน
1: นะครับ
0: ครับแล้วออกกำลังกายยังไงครับ
1: ผมจะออกกำลังกายมากเลยเนี่ยขับรถตู้มาถึงบริษัทแล้วก็เอาเข้ามามามีห้องฟิตเนสของนิสันนะ
0: โอ้
1: เข้ามา
0: โอ้คุณเราทำ
1: ดันลูกกล้ามนี่ให้โทษไหมฮะ
0: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วมันต้องมีกล้ามด้วยครับ
1: กล้ามแต่ไม่หนักมากนะครับ
0: ดีแล้วดีแล้วขอให้มีการขึ้น
1: ข้างละสิบครับข้างละสิบโลสองข้างคือนอนดันมั่งนิดหน่อย
0: โอ้โห
1: ตอนนั้นก็มีขี่จักรยานมีอะไร
0: โอ้เราลดน้ำหนักกี่กิโลเนี่ย
1: ครับตอนนี้ลดมา70นะฮะเนี่ยทำมาสอง
0: จากกี่กิโลฮะจากกี่กิโล
1: ลดได้1กิโลนะครับตอนแรก73มัน72กิโลเนี่ย
0: 23กิโลเนาะก็ดีแล้วพอลดน้ำหนักเรามีอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นไหมตัวเบาขึ้นทำงานคล่องขึ้น
1: คล่องขึ้นครับคล่องขึ้นดีกว่าดีกว่าน้ำหนักเยอะ
0: โอ้แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ครับไขมันยังไงมันขึ้นลงนะฮะวันหนึ่งวัด119เพราะถ้าไม่งดอาหารไปวัดแบบว่าวัดมั่วๆนะฮะเป็น149ก็มี
0: เป็นค่าน้ำตาลใช่ไหมครับ
1: ครับวัดเองเนี่ย
0: ฮะวัดเอง
1: จ่อมีวัดบ้านหน้านี่ก็จะไปครบรอบไปโรงพยาบาลนะ
0: แล้ว119เนี่ยแล้วก็ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: ค่าน้ำตาลสะสมผมยังไม่เข้าใจเลย
0: แล้วหมอได้ให้ยาเบาหวานมากินหรือเปล่าครับ
1: ครับจ่ายมาเป็นปีนึงได้แล้วครับเนี่ยปีกว่า
0: จ่ายยากินวันละเม็ดหรือ1เม็ดเช้าเย็น1เม็ดเช้าเที่ยง
1: คือท่านน้อยๆนี่ผมก็กินแค่เช้าอย่างเดียวอ่ะยาไขมันคอเลสเตอรอลก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารยาน้ำตาล1เม็ด
0: น้ำหนักก็เยอะมันโอเคครับจะถามอาจารย์ประจำด่านว่าอะไรครับ
1: ครับ
0: ทำยังไงถึงจะหายจากไขมันเบาหวานใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: มันหาย
1: ตามอาจารย์ว่านะฮะก็ต้องเปลี่ยนการกระทำที่ว่าให้น้ำหนักลดแล้วก็นะฮะหลีกเลี่ยงงดอาหารมันนะครับ
0: โอ้ยอดมาก
1: ของทอด
0: โอ้นี่อาจารย์เราเจอบุคคลตัวอย่าง
1: อาจารย์ครับกุ้งเต้นเนี่ยเพราะไอ้ถ้ากินมากมันให้โทษไหมฮะ
0: ไม่มีฮะเป็นโปรตีนดีฮะดีครับน้ำตาลไม่ขึ้
1: นนะ
0: กินได้เลยครับกินได้เลยครับมีแคลเซียมตัวถ้ากุ้งฝอยก็มีแคลเซียมเยอะ
1: ไม่ใช่คอเลสเตอรอลใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่มีครับไม่มีครับเอาละครับทีนี้ทั้งสองคนเป็นบุคคลตัวอย่างเขารู้จักพาไปสโตรกปั๊บพาไปโรงพยาบาลปุ๊บไม่มีอาการกลับมาเบาหวานก็ไม่มีความดันไม่มีเมียก็ไม่อ้วนนะครับนะน้ำหนักดีอะไรดีแรงยังดีอยู่นะครับแล้วส่วนคุณ
1: แรงดีอยู่เดินไม่ค่อยอยู่
0: เขาจะแข็งแรงกว่าคนน่ะคุณระวังนะ
1: ใช่
0: จริงเปล่า
1: เขาอยู่อากาศดีกว่าบ้านนานครนายก
0: แต่หารู้ไหมว่าคุณมีแปะกล้วยเป็นพลังทำให้เมียคุณหลงจริงเปล่า
1: ครับไอ้ของเขาเลยหยุดทานเลยเนี่ยฮะพอหยุดดีไหมมันเกิดอาการน่องบวมขึ้นมานิดนึง
0: น่องบวมมันไม่น่าเกี่ยวนะ
1: เพราะว่าอย่างนั้นเขาเลยหยุดเลยเพราะเขาไม่มีโรคอะไรแล้วไม่กินมันก็ไม่เป็นอะไร
0: พอหยุดแปะกล้วยแล้วน่องบวมยุบไหมครับ
1: ยุบครับเขาบอกยุบ
0: เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาชำนาญครับน่องบวมแล้วก็อาการสโตรกเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยเขาหยุดกินเพราะอะไรนะครับหยุดกินทำไมถึงยุบแล้วก็ส่วนคุณสามีมีเบาหวานเล็กน้อยนะครับกินยาอยู่นะครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: ครับก็พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งคู่เนี่ยก็อายุ70กว่าด้วยกันทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
2: แล้วโรคที่เป็นเนี่ยก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งนั้นแหละทานเยอะออกกำลังกายน้อยนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยทำงานเยอะมากนะครับแล้วก็มีประวัติเส้นเลือดสมองตีบด้วย แล้วก็ต้องทานพวกยาละลายริ่มเลือดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องบอกให้ภรรยาคุณเนี่ยกลับมานั่งพิจารณาดูเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับว่าเอ๊ะที่เราจะขยันมากๆเนี่ยจนกระทั่งหลังกระดูกหลังคดกระดูกหลังงอเนี่ยทำงานเยอะๆพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราเป็นโรคนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้ถ้าเรารักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอเราจะต้องมาปรับพฤติกรรมด้วยในเรื่องของการทำงานให้น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าทำงานมากขึ้นกระดูกหลังมันก็คดมากขึ้นนะครับพักผ่อนไม่พอนะครับทำงานเยอะมากนั่งเยอะมากก็ขาบวมได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วมันก็กระทบกับสุขภาพของเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบอกภรรยาคุณว่าได้เงินมามีเงินเยอะก็พอถึงวันหนึ่งก็เอาไปไม่ได้นะพอมีพอใช้อย่างอาจารย์เชียงสังนี่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกพอเยอะมีเยอะก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไปแล้วไปแต่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับความมีเบาหวานมีไขมันพวกนี้ซึ่งเราจะต้องทานยาที่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ว่าทานบ้างไม่ทานบ้างนะครับแล้วผลพวงจากการที่ทานยาเนี่ยมันก็ทำให้ค่าผลเลือดเนี่ยเป็นปกติแต่มันไม่ได้หายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ทานยาค่าผลเลือดมันก็ขึ้นแล้วถ้าไขมันมันขึ้นเยอะๆมันก็ทำให้เส้นเลือดมีปัญหาได้นะครับว่าในเรื่องของความยืดหยุ่นก็ดีหรือน้ำเลือดมันข้นมันเหลือนะครับเพราะนั้นถึงวัยนี้แล้วเนี่ยนะครับทำงานพอสมควรแล้วก็ฟังอาจารย์เกียงศักดิ์แล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยทำไอเอฟเอ้ยนะครับดูแลเรื่องพฤติกรรมเอ้ยถึงวันหนึ่งเนี่ยน้ำหนักตัวก็ลดร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะครับกระบวนการเผาผลาญในร่างกายก็ดีนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีโรคเนี่ยคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็จะเป็นคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเป็นโรครักษาก็ต้องรักษาไปแต่ในขณะเดียวกันการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ยังขาดไม่ได้ก็คือต้องปรับพฤติกรรมภรรยาก็ต้องทำงานให้น้อยลงนิดนึงนะครับทำงานพอสมควรเพราะจะไปทำเหมือนสมัยสาวๆเป็นไปไม่ได้หมอเข้าใจนะครับว่าคนไข้อย่างเนี้ยคนไข้ที่เป็นอย่างนี้มีความสูงการทำงานแต่บางทีสังขารมันไม่ให้อะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับลดและเดินสายกลางอย่าตึงอย่าหย่อนจนเกินไปแล้วมันก็จะเกิดผลดีต่อตัวเองเกิดผลดีต่อคนสุขภาพนะครับแล้วถ้าสุขภาพดีอายุก็จะยืนนะครับไม่มีผลที่จะต้องเป็นต้องเสียชีวิตเลยแล้ววันดีคือจะต้องอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์เชียงสังด้วยอยู่120ปีอาจารย์เชียงสังนะครับอันนี้มันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นสมองเสียเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ได้คุณไม่มีคุณค่าเนี่ยนะครับหรือใช้ออกกำลังกายก็น้อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกนะครับแล้วถ้าเป็นซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยก็แสดงว่าเส้นเลือดมันมีปัญหามากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดความพิการได้นะครับแล้วความพิการนั้นเนี่ยบางทีมันก็ฟื้นบางทีมันก็ฟื้นไม่หมดนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับ
0: แล้วตัวของคุณเลยครับเชิญ
1: ไปและบอกเล่าขออนุญาตคุณหมอครับของตัวผมนี่มีโรคคันหรือโรคภูมิแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยมันจะเกี่ยวกับไตไหมฮะเมื่อก่อนมันก็ธรรมดาปกตินะอาบน้ำแล้วตบแป้งมันก็หายเดี๋ยวนี้มันพอเหงื่อออกตรงไหนก็จะคันตรงนั้นเลยฮะพอมันเหงื่อออกแพ้เหงื่อแล้วก็แพ้อากาศเย็นมากอ่ะเย็นมากก็จะลมพิษขึ้นอีก
0: มันเป็นเฉพาะหน้าหนาวหรือเปล่าครับ
1: ครับผม
0: เป็นเฉพาะหน้าอากาศเย็น
1: แพ้เหงื่อนี้จะเป็นตลอดเพราะปิด
0: แล้วหน้าร้อนเป็นหรือเปล่าครับ
1: เป็นครับผมแพ้เหงื่อเนี่ย
0: คร
1: ับ ก็จะคันนะ
0: ครับคันทั้งตัวหรือคันเฉพาะหลังคันเฉพาะ
1: เริ่มมีนะมีตำรักแร้ก็ถ้ามีเหงื่อก็จะคันจะคันนิดๆแล้วก็จะคันตามฉับเนื้ออ่อนลมผ้าเนี่ยจะเป็นเยอะนะ
0: ครับโอเคเป็นมานานหรือยังครับ
1: ถ้าพูดกันเรื่องภูมิแพ้นี่นานนะฮะตั้งแต่เป็นหนุ่มๆแล้วล่ะฮะแต่ไม่มากมายอ่ะอาบน้ำตบแป้งแล้วก็ตุเราไป
0: แล้วพ่อแม่พี่น้องมีใครเป็นภูมิแพ้บ้างครับ
1: น่าจะพ ไม่มีครับมีผมเป็นเรื่องผมแพ้อยู่คนเดียว
0: เชิญประจำมาจำนำครับก็มีหลายลักษณะครับเชิญเลยครับ
1: ครับ
2: โรคภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นโรคที่เป็นโรคสุดยอดที่ของสังคมนะครับสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เป็นโรคที่หายากนะครับสาเหตุที่มันเป็นก็เพราะว่าระบบภูมิในร่างกายของคุณเนี่ยไม่แข็งแรง
1: ครับ
2: พอไปเจอสิ่งที่กระตุ้นรอบตัวเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการอักเสบเขาบอกว่าถ้าเรารู้ว่าแพ้สิ่งไหนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยบางทีเราก็หลีกเลี่ยงยากเพราะสิ่งที่เราแพ้บางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองก็ดีหรือเชื้อโรคก็ดีเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับเกิดภูมิแพ้เกิดมีผื่นคันมีหอบมีหืดนะครับอันนี้เป็นได้ก็เพราะระบบภูมิในร่างกายไม่ดีแล้วก็มีการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นการรักษาปลายทางเป็นการรักษาการอักเสบแต่โรคมันไม่ได้หายต้นเหตุก็คือระบบภูมิมันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามทำให้ระบบภูมิในร่างกายแข็งแรงโดยการที่พยายามพักผ่อนเยอะๆนะครับพยายามอย่าไปเครียดพยายามอย่าทำงานหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ภูมิต้านทานของเราอยู่ดีแล้วถ้ามันเป็นภูมิแพ้เยอะๆอย่างเนี้ยเวลาที่ไปกินเลี้ยงมิทติ้งหรือว่าไปในสังคมที่มีคนเยอะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใส่แมสเพราะสิ่งที่มันกระตุ้นเราก็คือไอ้ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิดีขึ้นโดยการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ระบบภูมิแข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเราก็จะเป็นน้อยลงนะครับพอเป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาภูมิแพ้ของโรงพยาบาลก็น้อยลงด้วยครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้นะคะที่0813346666ทางครึ่งของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ถ้าสามารถเลือกรับชมได้ทางช่องทาง YouTube ที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะและมีทาง KCS Radio.online รับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกแล้วสนใจแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวเฮิร์บนะคะสำหรับคนที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานลดพุงลดโรคนะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 560-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาตอบปัญหาให้ความรู้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านจะมาช่วงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสสามทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะวันพฤหัส9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาสุขภาพส่วนวันพุธกับวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นจะเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็เสาร์อาทิตย์มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่081-334-6666ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์ชะลอความเสื่อมไม่ให้แก่เร็วนะคะดูแลให้เลือดสายไหลเวียนดีมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะคะถ้าแข็งแรงแล้วก็เหลือเช้า2เย็น2แปะกล้วย1กล่องจะมี30เม็ดในราคา260บาทดื่มกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณรักสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องมี15ซองดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีเพื่อสุขภาพนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดและสารสกัดจากมะระขี้นกที่ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดสูงสนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์จำลองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดี
5: ฉันอยากจะดิฉันอยากสอบถามนะคะ
3: โทรจากไหนครับเนี่ยไอ้จากจังหวัดไหนครับ
5: จังหวัดนนท์ค่ะ
3: นนทบุรีนะครับเอาเลยครับขับเชิญเลยครับเป็นไงครับ
5: ดิฉันเป็นโรคดูมาตอยนะคะดูมาตอยแล้วก็มีไขมันค่ะแล้วก็เป็นโรคกระดูกถุงกระดูกบางค่ะ
3: โ
5: อ้มาฟังรายการคุณหมอเนี่ยเข้าใจว่าทำไมดีจังค่ะที่ฉันเพิ่งฟังมาสองเดือนค่ะที่ซื้อวิทยุมาก็เลยฟัง
3: แล้วรายการนี้ดียังไงครับเชิญเลยครับ
5: การที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าเขาให้มายาไปกินเนี่ยค่ะเพื่อนนี่ยายอยากจะถามว่าเป็นโรคเนื้อแต่ยาจีนสั่งแบบป่วยอ่ะอ่านได้มั้ยคะ
3: คืออย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจภูมิแพ้กับแพ้ภูมิมันต่างกันยังไงนะครับคุณต้องเข้าใจว่าโรมาตอยเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าบอกว่าไม่มียารักษาผิดอีกมียารักษาคือการสร้างระบบภูมิคือเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับมันต้องแก้ไขด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เหมือนฮิปโปกริติสที่กล่าวไว้ว่าต้องเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร
5: ์
3: อย่าไปเชื่อถือในการปลุกเสกเวทมนต์คาถาเป็นอันขาดเอาจริงๆคุณก็เปิดดูสิครับว่าโรมาตอยเป็นยังไงมีผลเลือดในมือไหมครับว่าโรมาตอยผลเลือดเป็นยังไงมีผลเลือดในมือไหมครับ
5: คุณหมอเขาก็พูดให้ฟังแบบที่โรงพยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะ
3: อืม
5: ก็เลยจะถูกปรึกษาคุณหมอว่าฉันจะอีกอย่างกินยาในนานตาฉันเป็นต้นเนื้อข้างหนึ่งทำมาแล้วในปี2ปีครึ่งเนี่ยค่ะแต่ข้างซ้ายเวลาเราดูอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยมันจะลางๆค่ะมันไม่ชัด ขาบอกว่ามันเป็นต้อนเนื้อไงคะข้างเนื้อแล้วก็ทำผ่าไปแล้วทีนี้เดี๋ยวข้างซ้ายเขานัดตรวจ30ธันวาก็เลยนี่อยากจะทำเห็นคุณหมอพูดในรายการนี่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะสั่งมา
3: คืออย่างนี้ทำไมถึงอยากกินแปะกล้วยล่ะหรือฝันว่าเขากินแปะกล้วยรูมาตอยก็ดีขึ้น SLE ก็ดีขึ้นโรคภูมิแพ้ก็ดีขึ้นผู้ที่มีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีขึ้นหรือผู้ที่เป็นเบาหวานท่อเลือดหลอดเลือดก็ดีกว่าเดิมขึ้นนะครับนะ
5: เบาหวานไม่มีค่ะ
3: เบา
5: เนี่ยเป็นเสี้ยพวกเกี่ยวกับกระดูกบางกระดูกผุนยาโรงพยาบาลเลยค่ะไม่เห็นคุณหมอมีเนี่ยนะเลยโอ้สนใจเห็นคนไข้โทรถามปรึกษาค่ะโค้ชก็เลยอยากถามปรึกษาคุณหมอเลยค่ะส่วนสูง150ค่ะน้ำหนัก 47.5 ค่ะ
3: ดีแล้วดีแล้วเนาะดีแล้วนะครับ
5: อายุ65ปีค่ะ
3: แล้วมีอาการปวดลองเล่าถึงอาการปวดลงมาต่อยมันปวดที
5: ่เป็นไงปวดตามข้อค่ะตามข้อ
3: ข้อเล็กหรือข้อใหญ่ค่ะหรือข้อนิ้วหรือข้อนิ้วมือหรือเท้าครับ
5: ไม่ค่ะข้อมือข้อหัวเข่าข้อเท้ากระด
3: ู
5: กค่ะ
3: แล้วปวดมันปวดยังไงครับปวดลงมาต่อยเนี่ย
5: โอ้ตอนนี้ปวดหน้าหนาวเนี่ยมันเย็นนะคะปวดข้อตามเนี่ยแต่ตั้งแต่รักษาอยู่ศรีราชตั้งแต่ปี 60มาก็อาการพวกนี้ก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวผมเลือดอะไรก็ดีขึ้นแต่ก็ยังทานยาแต่ยาบางตัวคุณหมอเขาก็ลดให้เขาว่าผมเลือดมันดีขึ้นเนี่ยแต่ว่ากระดูกพวกเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยเราต้องทานแคลเซียมเขาไปตลอดนะถ้ายังทานยาอยู่หลายตัวอยู่ค่ะแต่นี้มันเริ่มมีอาการเพิ่มตาเราดูแล้วเวลาสวดมนต์หนังสือมันจะมองตาเปล่ามันเป็นลางๆไม่ชัดแต่ถ้าใส่แว่นเนี่ยชัดค่ะเห็นคุณหมอพูดในการวิทยุฟังทุกวันค่ะ
3: คืออย่างนี้
5: ปรึกษาคุณหมอว่าจะทำแปะกล้วยเป็นบ้างไรคะ
3: คือแปะกล้วยมันทานได้อยู่แล้วเพราะมันสร้างระบบภูมินะครับอย่างรูปตอยเนี่ยมันเป็นความผิดที่มันโจมตีทำลายเนื้อเยื่อของตนเองทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่คาดว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสการสูบบุหรี่การได้รับอะไรหรือเกี่ยวกับฮอร์โมนก็ได้นะครับก็จะไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟันธงจริงๆเนี่ยพอร่างกายอ่อนแอระบบภูมิต่างๆมันก็ลดลงการกินแปะกล้วยเช้า4-4ทำให้เม็ดเลือดขาวนะครับที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยมันเป็นตัวสร้างระบบภูมิให้มันแข็งแรงตั้งแต่บลัดเซลล์เนี่ยตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเนี่ยตั้งแต่ไขกระดูกเนี่ยมันทำให้อาหารแก่ไขกระดูกที่เรียกว่าบอนแมโรแล้วให้อาหารต่อทารกคือบลัดเซลล์ของลิมโฟไซต์คือลิมโฟบลัดแล้วทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แข็งแรงขึ้นไอตัวนี้เป็นตัวหลักจริงๆนะครับซึ่งระบบภูมิอย่างนี้ต้องดูทางด้านอิมมูโนโลจีนะครับการใช้สเตียรอยด์ก็จำเป็นนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแต่คุณจะปวดท้องประจำจริงหรือเปล่าเพราะมันกัดกระเพาะทำให้กระดูกบาง
5: ไอสเตียรอยด์หลังจากที่ไอสเตียรอยด์เนี่ยลดมาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็หยิบเรื่องพวกอาหารการกินอะไรเงี้ยหมอก็ว่าดีขึ้นค่ะ
3: ก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมด้วยการกินแปะกล้วยเช้า4 เม็ดเย็น4 เม็ดก็จำเป็นแล้วทำไม
5: ฉันก็ตอนเช้ามากินผักเหมือนคุณหมอบอกแน่น
3: อ
5: น
3: เห็นไหม
5: ทำมาเป็นเตือนนะคะเขาดี
3: แล้วแล้วร่างกายก็ดีขึ้นจริงเขา
5: ปะ
3: ร่างกายก็ดีขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นไอสารพิษต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมันก็ถูกดูดซับด้วยผัก absorption
5: ผลไม้ค่ะ
3: ฟัน
5: ไม่
3: จริง
5: เพรา
3: ะ
5: ว่าเราไม่มีฟันค่ะฟัน
3: ดีดีครับทีนี้จะถามอาจารย์มาชำนาญเรื่องอะไรครับตอนนี้ครับ
5: คะ
3: เรื่องกระดูกบางเรื่องอะไรครับเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรครับ
5: กระดูกบางค
3: ่
5: ะ
3: กระดูกบางเรามีค่ากระดูกบางในมือไหมครับว่าบางเท่าไหร่
5: ค่ากระดูกบางนี้เดี๋ยววันที่22หมอนัดเข้า MRI เพราะว่า3 ปีเขาจะเช็คให้ทีจ้ะแต่ยายก็ไม่ได้จดมาค่ะก็เลยลืม
3: ยายอายุเท่าไหร่เนี่ยยายอายุเท่าไหร
5: ่65
3: อาจารย์จะแก้ไขยังไงเสียงเราเป็นอย่างนี้เองอะนะเพราะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยก็มาบอกว่าเช้า4-4ทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องกระดูกบางใช่ไหมครับเรื่องฮอร์โมน เออเรานอนหลับสบายไหม
5: นอนหลับสบายค่ะ
3: หลับสบายนะแล้วก็อยากจะอยู่อายุถึง100ปีไหมครับ
5: อยากค่ะ
3: เออเห็นไหม
5: เพราะว่าหลานยังเล็กอยู
3: ่ทีนี้ที่การให้400เยอะๆการให้พิสโลเนี่ยก็จำเป็นแต
5: ่ใช่ดิสโลนี้กินมานานแล้วเพราะว่าเป็นตั้ง20กว่าปีนะคะ
3: แล้วตอนนี้ปวดท้องไหมครับตอนนี้
5: เรา
3: ตอนนี้ข้อมือมันหงิกขนาดไหนครับมันคดๆงอๆใช่ไหม
5: มันซุดอะมันงอมันซุดแต่เราไปทำงานหนักไม่ได้แหละไปทำงานเบาๆอยู่บ้านได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาก็สั่งยาให้กินแล้วก็มีแต่กินโดยที่รายละเอียดก็ไม่รู้ไงหมอเขาก็ไม่ให้รายละเอียดเป็นป่วยที่นั้นป่วยแทบตายเลยเลือดหมดลูกเอาลงมาเข้าเองคนนี้ลูกได้คืนมาได้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่มีก็เข้าศิริราช
3: ก็ดีแล้วโรงพยาบ
5: าลก็เลยเป็นคนไข้ศิริราชทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะอยู่ค่ะแต่ที่ปัญหาที่เราไปเจอเป็นคนหมอพูดก็เลยเรื่องตาเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยไม่อยากไปผ่าแล้วมันเจ็บค่ะ
3: เออตานี่เป็นต้อกระจกหรือต้อเนื้อหรือต้อหินครับ
5: ต้อเนื้อค่ะต้อเนื้อ
3: ต้อเนื้อลองเล่าลักษณะอาการต้อเนื้อเป็นไงครับต้อเนื้อเป็นไงฮะจะได้ให้คนเขาเห็นภาพครับต้อเนื้อนะครับ
5: ต้อเนื้อเนี่ยพอเรามองหนังสือมันจะเป็นลางๆค่ะเป็นมัวๆ
3: แล้วมีอะไรแลบๆอยู่ในตาดำไหม
5: มีค่ะมีนิด
3: ๆโอเคครับ
5: ถ้าเราไม่ใส่แว่นมันจะมองหนังสือเวลาสวดมนต์นี่มันจะมองหนังสือไม่ชัดเลยค่ะ
3: แล้วได้ใส่แว่นประจำไหมครับเวลาออกแดดใส่แว่นประจำไหม
5: ไอแว่นกันแดดเวลาออกนอกใส่ประจำค่ะแต่แว่นที่ดูใส่เฉพาะเวลาสวดมนต์ค่ะแว่นสายตาถ้าไม่สวดมนต์จะไม่ใส่ค่ะอยู่ในบ้านก็จะใส่เวลาสวดมนต์มองหนังสือถ้าไม่ใส่แว่นมันจะมองไม่ชัดเป็นมัวๆลางๆเลยค
3: ่ะแล้วน้องจะถามอาจารย์วัชรนันท์ผมก็ตอบไปแล้วกินแปะกล้วยเช่าสี่ยันสี่ที่นี่รูมาตอยเป็นโรคที่น่าสงสารนะครับตามจริงการสร้างระบบภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทำให้โอกาสที่จะใช่โอกาสที่จะเป็นมันก็ดีขึ้นอย่างมากๆก็ลองกินเช้าสี่ยันสี่แล้วสี่ที่ตัวมารายงานนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วน400ก็กินไปนะครับเพนสุก็กินไปตามหน้าที่นะครับนะกินคู่กันได้สบายๆครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องรูมาตอย
5: คุณหมอคะไอ้สเตียรอยด์อ่ะคุณหมอเขาบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกตั้งกินมันงามันกระดูกมันจะปุ่นน
3: ะคะในฐานะเป็นแพทย์ทางกระดูกนะครับจะกินสเตียรอยด์เพื่อรักษาพวกโรครูมาตอยด์เนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียยังไงผลเสียจะแก้ไขยังไงไม่กินไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเชิญเลยครับ
6: อาจารย์ก็ต้องเข้าใจนะ
3: คนไข้
6: ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยคนหนึ่งก็บอกว่าป้าคนหนึ่งก็ใช้แทนตัวว่ายายก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นอาจารย์หนุ่มเสียงก็หนุ่มรูปก็หนุ่มลูกก็หล่อเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าอายุน่ะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละ
3: ใช
6: ่แต่สิ่งที่จะบอกว่าแข็งแรงหรือเปล่าก็คืออายุของเซลล
3: ์
6: เพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็หนุ่มน้อยนะมันก็เหมือนทั้งอายุ20-30อะเพราะฉะนั้นคนที่เขาโทรเข้ามาเขาบางทีเขาก็เหลียกตาเหลียกยายก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคนไข้เขาได้ประโยชน์เขาได้ข้อมูลได้รายละเอียดของเรื่องของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้จะถามอะไรคุณหมอก็ถามคำตอบคำพอคุณหมอพูดคนไข้ก็ค่ะแล้วก็เก็บข้อสงสัยมาถามอาจารย์เจียงฝักนี่แหละผมเพิ่งได้บอกว่าอาจารย์เจียงฝักเนี่ยก็เปรียบเหมือนที่ศิลานีนี่แหละนะครับที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสิ่งที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะรูมาตอยเนี่ยก็คนไข้ก็เป็นกันเยอะมันก็เป็นเนื่องมาจากว่าระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วมันก็ทำให้เกิดการเสียของข้อในการนะครับ แล้วมันก็ทำให้มีการปวดแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยข้อพวกนี้โดยมากข้อนิ้วมือเนี่ยมันก็จะผิดรูปด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคนไข้ก็คิดถูกแล้วครับที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วการทานยาที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะนัดไปตรวจเช็คเป็นระยะนะครับการใช้ยามันก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะใช้สเตียรอยบ้างก็ไม่น่ามีปัญหานะครับการใช้สเตียรอยเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวหรอกนะครับในวันหนึ่งที่มันมีการอักเสบเยอะคุณหมอเขาก็ให้เยอะหน่อยแต่พอดีขึ้นเขาก็ลดยาลงนะครับถ้าผลพวงจากการทานยาพวกนี้มันก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นที่ข้อนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นนะครับโดยการจะใช้ยาทั้งเรื่องใช้สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรคมันก็จะกำเริบน้อยลงโรคมันก็จะอักเสบน้อยลงการปวดก็น้อยลงแล้วพอถึงวันเราก็สามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไข้รูมาตอยเนี่ยการรักษาดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับอาการมีหนีกองงอหรือการติดรูปของข้อนิ้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่รักษาเนี่ยโรคพวกนี้เป็นโรคที่ทรมานมากแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะข้อนิ้วเล็กนะครับบางทีมันก็เป็นที่กระดูกหลังด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการอักเสบที่กระดูกหลังก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการใช้การรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็การใช้สารกันเลือดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุขนาด60กว่าซึ่งถือว่ายังไม่เยอะเลยนะครับแต่การบริโภคแคลเซียมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัยนี้เนี่ยมันเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วการบริโภคแคลเซียมจากอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นแคลเซียมมันก็เข้าไปที่กระดูกได้น้อยกระดูกมันก็บางกระดูกมันก็พรุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอก็ต้องนัดตรวจเช็คทำบอนสแกนบ้างทำเอ็มไอไอบ้างเนี่ยก็ทำไปครับแต่สรุปก็คือว่าถ้าเรามีการกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยนะครับเราต้องรักษาด้วยเราต้องรักษาอาจจะทานยาวิฉีดยาอะไรก็แล้วแต่และในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องทานแคลเซียมด้วยนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปุ๋ยของกระดูกนะครับแล้วถ้าเราสามารถที่จะบริโภคแคลเซียมธรรมชาติได้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีอาการผิดปกติที่ลำไส้นะครับแล้วก็การหยุดซึมก็จะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริโภคแคลเซียมแล้วแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะเนี่ยกระดูกมันก็จะแข็งแรงนะครับรักษากระดูกบางกระดูกพรุนก็รักษาไปจะใช้ฉีดหรือจะใช้ทานอะไรก็แล้วแต่จริงสำคัญที่สุดเนี่ยโรคมันต้องไม่กำเริบมากขึ้นนะครับเวลาไปวัดความเหนื่อยเล่นของกระดูกมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องรักษาไปแล้วการทานเตียงลอยเนี่ยก็ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์คุณไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวหรอกครับนะครับยารักษาทั่วๆไปบางทีมันอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรเพราะนั้นการใช้เตียงลอยเสริมเข้าไปเนี่ยในช่วงที่มันมีการระเบียบมากๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันทำให้คนไข้หายทำให้คนไข้เจ็บน้อยลงทำให้คนไข้ทรมานน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับแล้วการใช้สารกันเลือดใช้สมุนไพรและการใช้แคลเซียมธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
3: รู้ครับรู้เรานะฮะการใช้สเตียรอยบ่อยๆหรือมากๆต่อให้แพทย์คุมขนาดไหนกระดูกก็ต้องบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังการหกล้มนะครับอย่าให้ล้มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย
5: ก็เลยเนี่ยก็เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าเคสของยายคือทานแปะกล้วยได้ใช่ไหม
3: เช้าสี่เย็นสี่แล้วก็กินฮอร์โมนนะฮะกินแคลเซียมนะครับแคลเซียม
5: หมดประจำเงินตั้งแต่อายุ44ค
3: ่
5: ะ
3: โอ้ดีแล้วนะครับดีแล้วไม่เป็นไรแล้วก็กินน่าจะกินฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเพื่อจะนำพาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูก1เม็ดก่อนนอนกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับ
5: แปะกล้วยไว้ทานก่อนค
3: ่
5: ะขอบคุณนะคะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
5: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ได้ความรู้มากเลยค่ะ
3: อาจารย์พอบอก
5: จิตใจอาจารย์จิตใจเสียงอาจารย์เลยค่ะ
3: อาจารย์ กือบแม่ยกเยอะเหลือเกินก็เสียง
5: เสียงน้อยขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
7: กรุงเทพฝั่งทนค่ะอาจารย์
3: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับ
7: ฟังกับคุณแม่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
3: คุณแม่มันก็ไปฟังหรือเปล่า
7: คุณแม่เขาจะแบบติดวิทยุอันเล็กๆอะค่ะแล้วบางทีเขาก็พอเขาตื่นเขาก็จะเปิดเสียงดังแล้วก็เดินเข้าครัวเดินทั่วบ้านก็แบบได้ยิน
3: แล้วก็นั่งยิ้มเดี๋ยวฟังไปยิ้มไปใช่ไหมตั้งแต่ตอนตีห้าตีสี่ตีห้าโดนนะครับเนาะ
8: ยิ้มไปเพราะว่าเสียงอาจารย์น่ะสุดหล่อเลย
3: หลายอาจารย
8: ์เลย
3: โอ้ยตายแล้วตายแล้วคืองี้ถ้าอยากจะเสียงดีอย่างนี้นะลองกินแปะกล้วยนะเช้าสี่เย็นสี่นะทำให้สายเสียงเนี่ยมันได้รับอาหารดีๆนะครับแต่ต้องฝึกโดยการออกกำลังกายด้วยตอนเช้าๆตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่ทุกคนจะต้องเสียงดีครับโดยคุณอย่าไปกินน้ำเย็นจนเกินไปให้กินน้ำอุ่นๆกรุ่นๆยิ่งน้ำชาฝาดๆก็ยิ่งดีนะครับนะแล้วก็ขณะที่คุณบิ้งเนี่ยคุณก็อ้าปากกว้างๆทำให้สายเสียงได้รับการออกกำลังกายพูดง่ายๆตัวรอเสียงเรียดริ่งเรไรร่ำร้องกึกก้องนภาในยามราตรีคุณต้องพูดให้ได้ครับนะครับเราต้องมีเสียงกระซิบเสียงสามัญเสียงอกเสียงโถคุณกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่แล้วฝุ่นอย่างเงี้ย
8: ทานแปะกล้วยของอาจารย์มานานอยู่นะสองปีได้แล้วค่ะ
3: แล้วเรากินแปะกล้วยก็สายตาดีขึ้นเชียววะ
8: ดีมากเลยสอยเข็มไม่ต้องไล่เลย
3: เฮ้ยเมื่อก่อนนี่ก่อนกินแปะกล้วยใช้สอยเข็มยังไงครับ
8: ก็ใช้ลูกค่ะใช้ลูกค่ะแล้วก็มันก็มีปวดตาแล้วน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะสบาย
3: เดี๋ยวผมจะถามอาจารย์มาชำนาญเขากินแปะกล้วยทำไมเขาตาเขาสอยเข็มได้เมื่อก่อนนี้สอยไม่ได้แล้วทำไมน้ำตาที่ไหลไม่หยุดหรือคนที่ต้องหยอดตาประจำน้ำตาไม่ไหลเนี่ยน้ำตาแท้ไม่ออกมาเนี่ย
8: น้ำตาเทียมค่ะ
7: เมื่อก่อนใช้น้ำตาเทียม
3: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วจริงหรือเปล่า
8: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้
3: เดี๋ยวฟังมาชำนาญนิดนึงเพราะผมไม่มีความรู้เพียงพอเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะทำไมไอ้โรคตานี่เป็นงี้เกือบทุกคนนะฮะพอกินแปะกล้วยเนี่ยนะนอกจากเสียงจะเพราะแล้วนะครับท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีเนี่ยมันจะทำให้สายตาที่คนเขาหยอดตาประจำเป็น10 20ปีเนี่ยหรือคนที่ตาแห้งๆเนี่ยชอบขยิบขมิบตาฝืดๆเนี่ยหรือคนที่เป็นต้อนะครับถ้าเป็นไม่มากจนเกินไปเช่นต้อกระจกนี่ก็ลองกินดูนะครับมันทำไมเขานอกจากจะเสียงจะเพราะแล้วก็สายตาดีจนสอยเข็มได้มันปาฏิหาริย์หรือเปล่ายิ่งคนที่หยอดตาเป็น10ปีเนี่ยพอกินแล้วไม่ต้องหยอดเนี่ยเป็นเพราะอะไรเชิญอาจารย์ในพิจารณาครับเจอเลยครับ
6: มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของการแพทย์แผนปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยในบางโรคบางเรื่องเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นการใช้สารทั้งเรื่องใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์แล้วสิ่งที่คนไข้บอกกับเราเนี่ยนะครับในเรื่องของอาการต่างๆที่มันดีขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นข้อมูลเชื่อถือได้นั่นก็หมายความว่าประโยชน์ของสมุนไพรมันก็มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาหรือบริโภคร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับผมคิดว่าการใช้ทางเลือกสมุนไพรก็ดีหรือการรักษาแผนปัจจุบันก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือมองสายตาไม่ดีเนี่ยนะครับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังลดความเสี่ยงนะครับเพราะนั่นอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้บอกไว้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้มากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ออกนอกบ้านต้องใส่แว่นตาดำนะครับไอ้ที่ดูมือถือทั้งวันอยู่

0: ั่นมันก็เป็นการป้องกันนะครับการได้รับแสง UV จากแสงแดดที่เข้ามากระทบตาและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการนิสเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาแบบองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วการใช้ศาสตร์ทางเลือกนี้ก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็บริโภคควบคู่กับรักษาแผนปัจจุบันนะครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าจะเข้าสายหน้าใหม่ท่านเลือกรับฟังได้นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 คืนนี้จะเป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็มีช่วงตอบปัญหาสุขภาพด้วยและที่กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพไปพบคุณหมอชำนาญนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะแต่จะไปตรวจให้ไปอังคารกับวันอาทิตย์นะคะสนใจจะส้มเซลจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไปที่10คู่สายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ที่062-5100-560-569ค่ะฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ฟังรายการนี้ได้อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
5: มีความรู้มากเลยค
4: ่
5: ะ
4: ความรู้ยังไงครับ
5: เชิญเลยมาก็เอามาปฏิบัติค่ะ
4: เออแล้วทำไมมันไม่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับการใช้ยาเลยครับ อย่างนี้นะคุณต้องละจากความโลภโกรธหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหลงตัวเองครับบาปสุดๆเลยคือหลงตัวเองว่ากูเป็นผู้พิเศษบ่อยใช่ไหมไม่ต้องฟังความคิดของคนอื่นคือการทำ IF และการแก้ไขที่เป็นโรคที่ล้นโรงพยาบาลเนี่ยแค่กระดาษ A4 พิมพ์มื้อนี้กินอะไรก่อนกินอย่างงี้ๆดังที่เอา2มื้อเอา2มื้อหรือบางคนก็3มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ากินผักก่อนผลไม้ตามมาโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วออกกำลังกายแล้วระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าๆไม่เกินผมจับเวลา20วินาทีแค่นี้จบละแล้วห้องยาห้องเภสัชจ่ายยายานี้ก่อนอาหารหลังอาหารคุณไม่ต้องพูดหรอกครับไม่ต้องพูดหรอกพูดว่าควรจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงเนี่ยแนะนำมาไอ้ยานี้เขามีเขียนในนั่นชื่อยุ่งชื่อยาเนี่ยมัวแต่พูดอย่างนั้นอ่ะยานี้กินก่อนกินหลังระวังเกินโอ้โหคุณเอ้ยเอาให้เขาทำอาหารเป็นยาเถอะครับในห้องยาในเมื่อแพทย์เขาไม่มีเวลาทำเนี่ยห้องเภสัชเนี่ยให้ลูกน้องทำก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลก็ได้มานั่งโต๊ะสัก20โต๊ะเนี่ย
5: คุณหมอคะตอนนี้มันมีอาการเหมือนเป็นลิฟสีดวงอะค่ะ
4: ลิฟสีดวงทวารมีอยู่4ระยะนะครับระยะสุดท้ายคือออกมานี่มันเป็นหัวลิสดูออกมามันไม่ยอมเข้าไปเอาและที่สามต้องเอามือดันมันถึงเข้าไปและที่สองเบ่งออกมาแล้วมันเข้าไปเองและที่หนึ่งมองไม่เห็นนะครับแค่นี้เองคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่หนึ่งคุณท้องผูกประจำหรือไม่แก้ไขยังไงสังเก

0: ดูทำไมคุณกินผักน้อยกินผลไม้น้อยกินไฟเบอร์น้อยกินให้มากกว่านี้นิดได้ไหมสังเกตดูว่าการกินมะละกอสุกๆการกินน้ำเยอะๆการกินอาหารที่มีกากใยแยะๆลองดูถ้าไม่ดีก็อาจจะใช้การรัดที่โคนนะครับการผ่าตัดหรือช่วงแรกก็ใช้อาหารเป็นยาซะก่อนนะถ้ามันหายก็จบนะครับแค่นี้เองไม่เกินครึ่งนาที
1: ถ้าใช้อาหารเป็นยานี่ก็หายได้ใช่ไหมคะ
0: หายได้ครับหายได้เพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขนะครับแล้วคุณฝึกขมิบก้นหน่อยนะแล้วมีเลือดออกมาคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นโรคโลหิตจางไหมไปตรวจเลือดดูหน่อยนะครับน
1: ะ
0: ถ้าจางหมอก็จะสั่งเหล็กสั่งอะไรให้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่เหนือกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนครับอุ้ยอายอุ้ยอายเป็นกันทั้งโลกเลยครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันเกือบทุกโรคนะครับแต่ไม่ใช่อีกนะครับโรคที่ตายอันดับหนึ่งของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นหรือแม้ทั้งคนไทยก็ตามคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่มีใครกล้าเถียงเลยไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะแนะนำคนไข้ยังไงทำ IF ยังไงมันไม่สนใจไม่สนใจหรอกแค่กระดาษ A4 เขียนไว้กินอาหาร2มื้อเป็นอย่างงี้3มื้อเป็นอย่างงี้ตามที่เราพูดมาจากคอแตกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งการทำ IF เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเอ้ยเก๊กก๊อกไว้แพทย์สมุนไพรอายุละแพทย์อะไรต่อปีอะไรเนี่ยกระจอกไว้กูมันโหไปต่ออเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วคุณรักษาโรคหายที่ไหนแล้วบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกกระจอกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับ
1: มีอาการสันหลังคดด้วยอะค่ะมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวซะหน่อยนึงสันหลังคดคุณจะคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวหน่อยนะครับนะเราอย่าไปดัดเป็นนังขาดเดี๋ยวมันจะหักมือคุณเอามาพาดครึ่งตัวเลยนะครับอย่าไปหักมันแก้ไขไม่ได้ครับ
1: แต่หมอก็จะทำการผ่าตัดแต่ไม่ยอมผ่า
0: เอ้ยถ้าผ่าตัดแสดงว่ามันได้ผลนะครับแสดงว่ามันคงไม่มากนะครับยังพอแก้ไขได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง150น้ำหนัก50ค่ะ
0: โอ้ลดอีกสักถ้าจะผ่าตัดต้องลดอีกสัก5กิโล8กิโล10กิโลนะครับหมอเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อย่างนั้นอ่ะทีนี้ถ้าหมอเขาพูดว่าผ่าตัดได้แสดงว่าเขาผ่าน MRI มาก่อนใช่ไหมครับเข้าอุโมงค์อ่ะ
1: ยังไม่ได้เข้าแต่เพราะว่าเข้าแต่เพียงดู
0: เอ็กซเรย์
1: เอ็กซเรย
0: ์
1: แล้วก็เข้าอุโมงค์ทีสแกนเข้าช่วงตับอ่ะตับเป็นไอถุงน้ำอะค่ะ
0: อืมก็ถ้าแพทย์เขาบอกว่าแพทย์ทางออร์โธปิดิกเขาบอกว่าผ่าตัดได้คุณก็ต้องเชื่อนะครับก่อนที่จะนาทีทองมันผ่านไปอย่าไปเชื่อผมนะครับก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าไงก็จะผ่าตัดเขาประชุมแล้วประชุมอีกว่าต้องผ่าอย่างนั้นอายุขนาดนี้มีเบาหวานมีบางวันต้องอินซูลินมีต้องหมอทั้งต่อมไร้ท่อมากำกับมีเบาหวานไหมมีความดันไหมมีไขมันไหมก็ต้องโอ้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดถ้าเป็นเบาหวานต้องมีหมออินซูลินช่วยหมอเอนโดครีนแกนคอยช่วยนะครับเนี่ยมันจะต้องคุณต้องเชื่อครับหมอที่โรงพยาบาลไหนฮะที่แนะนำให้ผ่าตัด
1: โรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะ
0: กระทุ่มแบนแสดงว่าเขาส่งต่อไปที่อื่นใช่ไหมครับส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือในกระทุ่มแบนที่เขามีหมอออร์โธเก่งๆมีหมอดมยาเก่งๆมีหมอทางด้านแล้วทางด้านเอนโดครีนแกรนมีเบาหวานความดันถ้ามีความดันก็ต้องมีหมอทางนี้อยู่นะครับ
1: ถ้าเราไม่ผ่าจะ
0: ไม่ผ่าต่อไปก็ไม่ต้องผ่านะครับคุณจะเดี้ยงฮะ
1: เหรอ
0: เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการชาขาแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มีอาการหลังก็ไม่ปวดเข่าก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ชา
0: อ๋อแสดงว่าเป็นไปไม่มากพอที่จะผ่าได้นะครับแสดงว่าเป็นไม่มากเลยครับแล้วตอนนี้หลังงอซ้ายงอขวาหรืองอโค้งงอหลังครับ
1: ได้ค่ะทำได
0: ้ทำได
1: ้ค่ะแล้วมีกายภาพตัวเองอยู
0: ่ถ้าคุณกลัวคุณก็ไปปรึกษาหมออโถอีกสักโรงพยาบาลก็ได้ครับสัก 2-3 โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะต้องมีด้วยเหตุด้วยผลคุณอย่าไปเชื่อผมเป็นอันขาดนะครับต้องเชื่อหมอเขาอยู่นั่นที่เข้าอุโมงค์นั่นแหละคือ MRI นะครับแสดงว่ามันยังพอผ่าได้นะครับพอผ่าได้คุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อในหมอที่คุณอย่าไปเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อใครเชื่อหมอที่อยู่หน้าจอนั่นแหละนะครับนะถ้าแล้วผ่าตามจริงถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็หมดกี่ล้านก็ไม่รู้นะหลายล้านนะครับแต่เมืองไทยในบาทนึงก็ไม่ต้องเสียนอนก็ฟรีกินก็ฟรี
1: ค่ะแต่เขาเก็บที่กรมบัญชีกลางอะค่ะ
0: ก็ไม่ได้เงินเราแสดงว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็เก็บไปก็เงินเราอยู่ดีแล้วเงินค่าภาษีอะคุณเพียงแต่ว่าชิ่งจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยนะครับนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำให้ผ่าเขาบอกว่าให้ผ่าที่โรงพยาบาลไหนครับหรือผ่าที่
1: พี่ก็ทุ่มแบนนะคะไปที่นั่นแล้วผ่าที่นั่น
0: โอ้แสดงว่ามันเป็นไม่มากแล้วรีบผ่าซะนะครับนะรีบผ่าเลยครับคุณจะไปเชื่ออะไรตอนนี้อะไรเพราะเขาอยู่หน้าจอเขารู้ว่าตอนนี้ผ่าได้นะครับแสดงว่าคดไม่มากคดนิดหน่อยนะครับเขายังพออาจจะดามเหล็กได้หรืออาจจะ
1: รู้สึกมันจะซดด้วยอะค่ะ
0: ซดก็ต้องใช้เนี่ยรีบทำเลยครับรีบทำเลยก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับเนาะลดน้ำหนักก่อนทำลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหมทำ IF เนี่ยหมอผ่าตัดเขาก็แนะนำอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ผอมแล้วนะ
0: มันผอมต้องผอมกว่านี้ครับ
1: หรออ
0: ืมมันผ่าง่ายนะครับผ่าง่ายแล้วก็กระดูกมันจะสุดน้อยกว่าคนแต่ว่าของน้องเรานะครับน้ำหนัก
1: แต่ก็ใส่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกระชับเอวอยู่ตลอด
0: ก็มันแค่ใส่เสื้อกระชับเอวแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคือหมอก็ไม่อยากผ่าแล้วครับไม่มีใครอยากผ่าหรอกยืนขาสั่นต้องดี 4-5 ชั่วโมงอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อครับผ่าซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสผ่านะครับนะเหมือนกับคุณเป็นเบาหวานน่ะคุณทำ IF ซะก่อนที่คุณไม่มีโอกาสจะทำคือตายซะก่อนนะครับเนี่ยทำยังไง IF I intermittent fasting เพื่อคนไทยเนี่ยมันเป็นแพทย์เมื่อก่อนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกสงสารหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยพูดไปเถอะคนก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไงลดทิฏฐิครับเป็นแพทย์ต้องเลือกไม่ใช่แพทย์ทางเลือก
1: ช่วงนี้เขาจะอะไรเสริมเข้าไปหรือเปล่าอะ
0: ไม่ทราบคุณต้องถามหมอที่เขาผ่านะครับ
1: หรอคร
0: ับ
1: แต่บริจาคร่างกายไว้
0: ว่าไม่เกี่ยวบริจาคไปนะครับนะพอสองสามปีเขาก็เอาครูใหญ่ไปทำบุญรวมนะครับนะบริจาคร่างกายก็ดีนะผมเห็นแล้วมันน้ำตาไหลเลยคือว่าเขาจะมีคนที่บริจาคร่างกายนะครับก็เอาศพคนตายใหม่ๆในวางไว้แล้วก็เชิญญาตินะครับไม่ใช่ว่าเชิญเพื่อขอเงินนะครับญาติสนิทจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปให้ตังค์ให้เงินให้ทองเลยคนตายก็ไปสบายแล้วเอาครูใหญ่เนี่ยไปทำตามอัธยาศัยสอนนักเรียนแพทย์นะครับมีสองปีเขาก็รวมครูใหญ่ทีก็ให้จับผู้ใหญ่เนี่ยมาทำแล้วก็มีพระราชทานเพลิงให้นะครับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีนะครับยากนี้มีจนสนใจขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดใด ก็ใหญ่ไม่เท่ากับฝาโลงครับ
1: คุณหมอคะเทพถ้าผ่าหลังนี่จะใช้เวลานานไหมกว่าจะ
0: กูก็ถามหมอที่เขาผ่าสิครับผมว่าไม่น่าเกิน
1: ต้องถามหมอที่เขาผ่า
0: เออมันซับซ้อนขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เขาผ่าได้แสดงว่ามันเป็นไม่มากนะครับนะครับแสดงว่าเป็นไม่มากนะครับ
1: แต่คำดูเนี่ยรู้สึกมันคดข้อมันปูดมาแล้วข้อหลังนะคะ
0: แค่ก็เสริมหน่อยมันก็จบแล้วแสดงว่าอายุ70กว่ายังพอผ่าได้เพราะคุณไม่อ้วนจนเกินไปถ้าลดอีกหน่อยก็ดีถ้าลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะลดอีกสัก 4-5 กิโลนะครับแล้วมันจะผ่าง่ายขึ้นทำให้การกดทับของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต่ำลงกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนด้วยครับนะแสดงว่าหมอเขาดูแล้วว่าก่อนจะพูดนี้เขาต้องประชุมกันก่อนนะครับแล้วก็ขอความเห็นจากหมอดมยาถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแกรนนะครับถ้าเบาหวานขึ้นลงๆเนี่ยก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแล้วก็เตรียมอินซูลินไว้คอยใช้นะครับ
1: คุณหมอคะที่อยู่ได้นี่เพราะมันไม่ปวดนะคะ
0: กินแปะกล้วยใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมผมไม่รู้ฟังเสียงคนกินกันทุกคนนะครับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยมันลดอาการอักเสบแล้วก็อาการปวดแต่อาการ
1: ไม่ปวดนะคะก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดนะคะ
0: ไอตอนทำตอนไม่ปวดเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าปล่อยให้ปวดจนยากที่จะทำนะครับเน้นปวดเลยเพราะว่ามันคดแต่มันยังไม่โค้งนะครับใส่เสื้อกระชับเอวมันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้การทำ MRI เนี่ยมันจะบนล่างซ้ายขวาบอกเขาจะรู้หมดนะครับว่าควรจะทำยังไงนะครับรีบทำซะนะครับนะอย่าไปเชื่อ
1: แล้วอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: กูก็ถามหมอสิครับมันอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันแล้วผ่าอย่างเงี้ยมันง่ายจะตายไหมนั่งไม่เกิน3วันก็ไปอยู่โรงพยาบาลสัก3วันแล้วกลับมาก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วลูกเต้าไปไหนหมด
1: เขาทำงานหมดอะ
0: ทำงานอะไร
1: เขาเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทย
0: โอ้โหผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้ชายค่ะ
0: โอ้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยเขาให้แม่เดือนละ 5,000 ใช่ไหม ผมบาทนึงก็ไม่ได้กูให้กูบาทนึงมันก็ไม่ให้เอาแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเราก็ไม่เคยกินเท่าไหร
1: ่คุณพ่อรวยแล้วเนี่ย
0: คุณโถเอ้ยแบกกล้วยกล่องหนึ่ง260บาทคุณบริจาคให้แก่ผมหน่อยเถอะใช่ไหมฮะสั่งกับอาจารย์
1: คุณหมอมานานตั้งแต่เริงราตรี
0: เริงราตรีนะครับมันคืออย่างนี้นะคุณจะพูดเลยเพราะก็เราไม่ใช้เนี่ยกินก็ไม่กินจะเรียกอะไรวะใช่ไหมแม่จะบอกว่ารวยอีกโถเอ้ยถ้าผมโฆษณาเก่งๆสิโอ้กินแปะกล้วยเถอะกินก็ไปเถอะกินก็ไปมันกระดูกทับเส้นคุณต้องทำอะไรกินแปะกล้วยหายทุกโรคไอ้คนโกหกมันรวยครับใช่ไหมทำไมเอฟแล้วผมได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าคนไข้หายจากเบาหวานเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วใช่ไหม
1: ได้บุญนะคะคุณหมอ
0: เออมันได้บุญแต่ว่ามันท้องมันหิวอะ
1: แหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณหมอรวยระดับต้นละ
0: เออใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราโกหกสิเอ้ยยานี้ปลูกเสกแล้วหายทุกโรคเว้ยขนาดพูดอย่างเงี้ยยอมสมองคนเนี่ยกินทุกวันกินเข้าไปเถอะหายทุกโรคเลยไม่ต้องเป็นยาปลูกเสกแล้วโอ้ยแม่ฮิปโปเครติกก็เป็นบิดาการแพทย์ไทยเขายังให้หลักการไว้มันยังไม่ตั้งแต่สมัยพุทธหลังพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งแล้วอีกวงการนึงคืออัตโตปาจีครับโดยศาสตราจารย์ดร.อุซึมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับว่าการอดเนี่ยนะฮะสัก16ชั่วโมงอะขึ้นไปนะครับหรือถ้าออกกำลังกายด้วยก็เหลือ12ชั่วโมงนะครับมันเกิดกระบวนการสร้างพลังงาน ATP เอาเซลล์ที่ป่วยเนี่ยเอามาเป็นกินก็เรียกว่าออโตฟาจีออโตบากินกินตัวเองนะครับออโตฟาจีกินเซลล์ของตัวเองกลายเป็นเซลล์ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซุปเปอร์แมนใช่ไหมรักษาโรคทั้งพาร์กินสันอัลไซเมอร์รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคเบาหวานแต่ไม่มีใครพูดในโรงพยาบาลหรอกครับเพราะมันเสียเวลาตับจึงไม่เสียเวลาแค่เห็นผมพูดใช้เวลา15วินาทีนั่นเองใช่ไหมยังบอกว่ารวยผมของขึ้นเลยนะเนี่ย แปะกล้วยกล่องหนึ่ง200 กว่าบาทเออแล้วยังบอกว่าตามโรงพยาบาลยังบอกว่าเหมือนกับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือน
1: อ๋อโรงพยาบาลกระจาย
0: เออกระจายด้วยแม่หลังจากด่ามานานนะโรงเรียนแพทย์ด้วยเออก็แนะนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ลิ่มสุวรรณคุณรู้ประวัติแล้วคุณจะหนาวอะใช่ไหมแล้วรายการนี้มีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจาราปริญญาเอกจากญี่ปุ่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปกระจอกที่ไหนนะมีบอร์ดผมไปดูข้างฟ้าเนี่ยโอ้โหมันจะเอามาทำรู้ที่บ้านแล้วบอร์ดเยอะเหลือเกินนะเป็น10 บอร์ดนะอ่านไม่ไหวแล้วตอนแรกผมก็ไปถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมันจะมีปัญหามันเยอะเหลือเกินเต็มเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์ที่บ้านก็ดีนะครับเยอะไปหมดเราชอบร้องเพลงเอามันได้ตังค์ที่ไหนอ่ะจัดคอนเสิร์ตที่หนึ่งขาดทุนเป็นแสนนะใช่ไหมแม้กระทั่งทำเพลงก็ขาดทุนเอาตีซะเป็นระแผดเป็นแสนยังถูกไปถ้าคิดค่าแรงด้วยค่าอะไรด้วยเพลงต้องไม่ต่ำกว่า500,000ครับทำเพื่อใครล่ะไม่ได้ตังค์หรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหมอปวดแล้วก็โอ้โหธรรมะธรรมโมเนี่ยชวนผมไปบวชเรื่อยเลยจะไอ้อะไอ้เกียงมึงบวชด้วยบวชนะไอ้เกียงบวชนะก็มันก็ไม่เก่งกว่าเราหรอกเรียนเตรียมก็ห้องเดียวกันนะครับนะเราเรียนเตรียมคะแนนบวกลบแค่2 คะแนนนั่นเองแต่ละห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
1: ถ้าคุณมาบวชนะก็ไม่มีคนทำยาขายนะ
0: ไม่ได้ก็ถูกก็คุณจะไปยึดถือที่คุณต้องเชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลและคุณต้องเชื่อตัวเองว่า 1. การทำ IF ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันการรู้จักการกินอาหารที่ทำให้ไม่ตายนะครับการเชื่อผล MRI CT ถ้าคุณไม่เชื่อโรงพยาบาลนี้คุณก็ไปปรึกษาหมออีกคนหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอ้าวขอบคุณมากครับคุณต้องผ่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพที่ดีอยู่ที่ท่านปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพปรึกษาได้ที่081-334-6666แล้ววันนี้ดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟแปะกล้วยที่ได้แปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่ใช้น้ำตาลผสมใช้สุขรสย่าหวานให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ1กล่องกาแฟมี15ซอง260บาทและสนใจไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือว่าจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เรากินอาหารมื้อหนักๆเนี่ยท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-5600-5

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและ Call Centerเราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 081 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 86 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาเนื่องจากช่วงนี้นะคะในโดยเฉพาะในกรุงเทพโดยเฉพาะในโซนตะวันออกนะคะแล้วก็ในต่างจังหวัดหลายๆแห่งก็กำลังประสบเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆรายการแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อ้อนวอนแล้วกันก็คือขอให้ฝนอย่าตกอีกเลยนะคะเพื่อที่จะได้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นวันนี้หมอไหนมี เรื่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมนี่แหละเวลาน้ำท่วมบางทีเราก็ต้องเดินฝ่าเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อของใช้นะในกรณีแบบเนี้ยเวลาหลังจากที่เราลุยน้ำท่วมแล้วเนี่ยหมอไนมีเทคนิคมีแนะนำนะคะว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพเท้าหลังจากไปฝ่าน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยนะคะต้องทำความสะอาดนะคะมีทั้งหมดอยู่6ข้อด้วยกันที่หมอไนอยากแนะนำว่าเราควรจะปฏิบัติตัวแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะป่วยหรือติดเชื้อนะ คะหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างแรกเลยหลังจากที่เราลุยน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยนะคะพอขึ้นจากน้ำต้องรีบล้างขาทันทีล้างขาล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดกับสบู่จริงๆตอนเวลาช่วงน้ำท่วมถ้าเป็นไปได้นะคะก็ใส่เราต้องสวมรองเขาเรียกอะไรนะสวมถุงพลาสติกหรือรองเท้าบูทถูกไหมคะแต่ช่วงเนี้ยนะคะหลายๆท่านที่หลังจากประสบภัยแล้วเราจะได้มีประสบการณ์ว่าถ้าครั้งต่อไปนะคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวคือสิ่งแรกเลยคืออยากให้หาซื้อถุงพลาสติกที่มันใหญ่ๆอะค่ะใหญ่มากๆที่หุ้มตัวเราได้ครึ่งตัวเอางี้ดีกว่านะคะได้ครึ่งตัวเนี่ยเพื่อที่จะเดินฝ่าน้ำไปได้นะคะอย่างต่อมาก็คือตรงเนี้ยเราต้องล้างขาแล้วก็เท้าด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าเราอย่าเวลาเราไปย่ำเนี่ยเราเจอโคลนเจอน้ำสกปรกมีความชื้นติดผิวมานานนะคะต้องรีบล้างขาแล้วก็ขัดซอกนิ้วเท้าบริเวณที่สัมผัสน้ำด้วยน้ำสะอาดกับสบู่นะคะในกรณีแบบเนี้ยจะช่วยป้องกันค่ะเพื่อคือบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยอาจจะหรือสิ่งสกปรกนะคะอาจจะเข้าไปในคือขาของเราอาจจะมีแผลนึกออกไหมคะถ้ามีเชื้อโรคเนี่ยซึมเข้าในตรงบริเวณแผลมีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะอย่างที่สองนะคะสิ่งที่ต้องทำหลังจากลุยน้ำมาแล้วก็คือพอเราล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดและสบู่เรียบร้อยเนี่ยต้องเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะที่ซอกนิ้วเท้าเพราะว่าความอับชื้นเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเนี่ยเปื่อยพอมีความชื้นแล้วผิวเปื่อยทำให้เชื้อราเนี่ยนะคะเกิดง่ายนะทำให้ติดเชื้อราได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงที่หน้าฝนนะคะต้องเปลี่ยนรองเท้าถุงเท้าที่เปียกนะคะถ้ามันเปียกปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนถุงเท้ารองเท้าเลยนะอย่างที่สามก็คือในกรณีบางท่านที่มีแผลโดยเฉพาะคนไข้ผู้ป่วยเบาหวานนะคะถ้ามีแผลเล็กน้อยแค่ไหนจะต้องล้างและปิดแผลทันทีนะแผลนิดเดียวก็ต้องล้างบางทีเราเดินปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไปโดนเศษใบไม้โดนหินข่วนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีแผลแตกนิดนิดหน่อยหน่อยหรือแตกที่ส้นเท้ามีรอยถลอกแม้แต่มีรอยถลอกเล็กๆนะตอนอยู่ในน้ำเราไม่รู้สึกนะแต่พอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนอกจากเราล้างน้ำแล้วก็สบู่ด้วยสะอาดเสร็จปุ๊บเราเช็ดให้แห้งพอเช็ดให้แห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็ควรที่จะใช้เขาเรียกว่ายานะคะควรที่จะใส่ยาแดงนะคะหรือเบตาดีนเนี่ยค่ะทาแล้วก็ปิดแผลให้สะอาดนะป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามไปทำให้เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะข้อที่4นะคะจุดที่จะต้องทำหลังจากน้ำท่วมข้อที่4ก็คือต้องหมั่นสังเกตอาการสมมุติว่าเรามีแผลแล้วต้องทำความสะอาดทุกวันแล้วต้องหมั่นสังเกตตรวจแผลคือในกรณีที่มีแผลแล้วเนี่ยนะคะมันสังเกตตรวจแผลทำความสะอาดแผลทุกวันสังเกตนะว่ามีอาการบวมแดงร้อนเจ็บมีอาการคันผิวลอกหรือว่ามีหนองถ้ามีอาการลุกลามหรือรุนแรงเนี่ยจะต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนนะคะแล้วก็อย่างที่5ที่จะต้องทำก็คือว่าเวลาที่เราหลังลุยน้ำอยู่ดีๆเนี่ยถ้าคนไหนมีไข้ขึ้นหลังจากที่ลุยน้ำอย่าคิดว่าเป็นแค่หวัดอย่างเดียวคือบางคนจะคิดว่าเป็นหวัดนะคะในกรณีถ้ามีไข้นะคะแล้วปวดศีรษะนะฟังดีๆนะมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยมากโดยเฉพาะปวดบริเวณน่องแล้วก็ต้นขามีอาการตาแดงมีอาการขึ้นไส้อันเนี้ยไม่ใช่หวัดแล้วนะคะ
1: แล้วก็ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ด้วยความอันนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดหลังจากลุยน้ำท่วมมามีโอกาสที่จะเป็นโรคฉี่หนูนะคะมีโอกาสที่จะเป็นโรคฉี่หนูเพราะจริงๆแล้วโรคฉี่หนูเนี่ยมันไม่ได้มีอาการทันทีหลังจากที่เราไปลุยน้ำท่วมปุ๊บพรุ่งนี้เป็นเลยไม่ใช่โรคฉี่หนูไม่ได้ออกอาการทันทีหลังจากที่ตอนเดินขึ้นจากน้ำแล้วพอเราสัมผัสเชื้อจากฉี่หนูเนี่ยมันจะมีอาการตามมาภายหลังนะคะ2วัน3วันแล้วแต่มีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยมากๆโดยเฉพาะน่องต้นขามีอาการตาแดงคลื่นไส้อ่อนเพลียมากทีนี้ก็มีบางเคสที่เคยเจอถ้ามันรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกถ้าเคสที่รุนแรงมากๆเนี่ยจะมีอาการตัวเหลืองด้วยมีอาการตาเหลืองแล้วก็ฉี่น้อยมากนะคะหรือบางครั้งถ้าเป็นหนักมีบางอวัยวะล้มเหลวได้เลยเพราะฉะนั้นต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะถ้าในกรณีใครมีก็โทรนะคะ1669นะคะ191ก็ได้ตอนนี้คือตอนนี้โทรอะไรไปได้นะก็หรือมูลนิธิต่างๆนะคะเขาก็ช่วยดูแลอยู่แล้วนะคะมูลนิธิต่างๆรีบโทรเข้าไปเลยในเขตของเรานะคะแต่ละมูลนิธิต่อมานะข้อที่6นะคะที่จะต้องทำหลังจากลุยน้ำท่วมเราก็จะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะลุยน้ำท่วมในครั้งถัดไปอย่าลืมนะคะซื้อรองเท้าบูทแล้วก็ต้องปิดแผลนะคะถ้ามีแผลเราต้องปิดแผลด้วยคือมันจะมีพลาสเตอร์ที่มันกันน้ำได้นะคะของหลายๆยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็น 3M หรืออะไรมันจะมีพลาสเตอร์ที่กันน้ำนะถ้ามีแผลตรงไหนให้คุณแปะพลาสเตอร์กันน้ำเอาไว้เวลาที่จะต้องย่ำน้ำแล้วเราก็ใส่รองเท้าบูทเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะลุยน้ำท่วมก็คือให้เตรียมพร้อมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่ช่วงนี้นะคะประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยหลายแห่งเลยค่ะตอนนี้ที่มีน้ำท่วมอยู่นะในส่วนของทางในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นโซนภาคตะวันออกมีนักข่าวหรือว่ามีหลายๆสถานีหลายๆแห่งเนี่ยพูดนะคะว่าบอกว่าปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าปี54อีกนะคะปี69เนี่ยน้ำท่วมหนักกว่าปี54อีกจริงๆแล้วเนี่ยไม่เทียบเท่ากับปี54นะปี54เนี่ยถ้าคนไหนที่เป็นผู้ประสบภัยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในตอนปี54เนี่ยโซนตะวันออกกรุงเทพฝั่งตะวันออกหรือฝั่งเหนือเนี่ยไม่ประสบภัยแต่น้ำเนี่ยมันมาทางมาจะมาอ้อมมาทางอยุธยาแล้วก็ไม่ไปทางสุพรรณไงก็เข้ามาในกรุงเทพฝั่งตะวันตกโซนฝั่งทนนะคะแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันตกเนี่ยประสบภัยหมดแล้วประสบภัยเป็นเวลา1เดือน1เดือนเต็มๆนะไม่ใช่แค่3วันหรือ5วันแล้วตรงฝั่งตะวันตกเนี่ยประสบภัยถึง1เดือนเต็มช่วงปี54เนี่ยหมอไนเป็นผู้ประสบภัยนะคะเราอยู่ฝั่งทนนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมเนี่ย1เดือนเต็มๆเลยแต่โชคดีค่ะที่บ้านหมอไหนเป็นบ้านที่มีการถมที่สูงนะคะแล้วอยู่บ้านก็คือน้ำเนี่ยไม่ท่วมไม่ได้เข้าบ้านแต่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านเนี่ยท่วมหมดเลยแล้วก็โชคดีที่ถนนสายหลักสายเมนใหญ่เนี่ยเรานั่งเรือออกไปก็ไปเจ อสายเมนใหญ่สามารถขับรถไปซื้อของนู่นนี่นั่นได้แล้วก็นั่งเรือกลับเข้าบ้านนะคะแต่หมอไหนใช้ชีวิตแบบนี้1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบไม่ได้ว่าปี54กับปี69ปี69เนี่ยน้ำท่วมหนักหนาสาหัสกว่าปี54จริงๆแล้วปี54หนักกว่านะคะแต่ปี69เนี่ยไม่มีระบบเตือนภัยคือมาถึงปุ๊บน้ำก็ท่วมเลยเพราะคนทุกคนว่ากรุงเทพเอาอยู่เข้าใจว่ากรุงเทพเอาอยู่ก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมพอไม่ได้เตรียมความพร้อมปุ๊บเนี่ยก็เลยทำใ ปัญหาเนี่ยมันหนักนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะวันนี้น้ำกำลังลดแล้ววันพรุ่งนี้เราก็มาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะที่ยังอยู่ในภาวะที่ประสบภัยอยู่คือที่หมอไหนมาพูดแบบนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจค่ะว่าที่บอกว่าหนักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะปี54ชาวโซนตะวันตกนะกรุงเทพโซนตะวันตกเราเป็นผู้ประสบภัยมาเป็นเวลา1เดือนเต็มเลยหมอไหนจำได้เลย1เดือนเต็มๆจริงๆนะคะก็ต้องมีสตินะคะคราวนี้ต้องมีสติหลายคนบอกมีสติแล้วต้องมีสตังค์ด้วยนะคะเบอร์โทรนะคะตอนนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากๆในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเปี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตากล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันค่ะเบอร์โทรนะคะ0863550761 0863550761 0853587340813538734เพื่อฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4มีคำถามมาจากเดี๋ยวแป๊บนึงมีคำถามมาจากทางคุณสมเจตนะคะคุณสมเจตจากจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณปัจจุบันนี้นะคะคุณสมเจตอายุ64ปีนะคะแล้วก็สอบถามหมอในเข้ามาว่าผมเพิ่งจะมีอาการได้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้คืออยู่ดีๆเนี่ยตอนนี้ขับรถโดยเฉพาะตอนกลางคืนตอนกลางวันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกแต่พอขับรถตอนกลางคืนเนี่ยไฟหน้ารถไฟถนนไฟแดงมันแตกเป็นแฉกๆแล้วมันพร่าจนกระทั่งผมมองไม่เห็นมันแสบตามากๆจนผมลองเอาแว่นตาดำมาลองสวมดูลองใส่แว่นตอนกลางคืนมันก็ดีขึ้นครับคือมันแสบตามากจนกระทั่งมันขับรถไม่ไหวมันจ้าไปหมดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเริ่มมีอาการตาพร่ามัวอยากจะสอบถามคุณหมอไหนครับว่าอาการเนี้ยเป็นอาการที่ร้ายแรงไหมป่วยเป็นโรคตาอะไรบ้างหรือเป็นแค่อาจจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแว่นหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าตกลงมันคืออะไรอยากสอบถามคุณหมอไหนครับว่าเป็นโรคตาจนถึงขั้นต้องไปหาคุณหมอหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหมอไหนจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีหลายเคสเลยนะที่โทรเข้ามาปรึกษาทั้งที่แบบให้ออกอากาศและไม่ให้ออกอากาศเนี่ยมันจะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีหมอไหนรวบรวมจากที่ถามมาเนี่ยคือบอกหมอคุณหมอครับขับรถตอนกลางคืนครับผมเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆผมเห็นเป็นไฟแฟลชครับอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้จะรวบรวมให้ฟังนะคะว่าตกลงเนี่ยอาการที่ขับรถตอนกลางคืนแล้วเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเคสของคุณสมเจตเดี๋ยวหมอในเฉลยตอนท้ายหลังจากที่หมอในพูดให้ฟังแล้วว่ามีสาเหตุมาจากโรคอะไรได้บ้างนะคะวันนี้เช็คสุขภาพดวงตาไปพร้อมๆกันหลายๆท่านในอยู่ในที่ที่บางแห่งอะค่ะโดนไฟฟ้ากับน้ำไม่เข้าใช่ไหมคะไฟฟ้าเนี่ยไม่เข้านะคะในกรณีถ้ามีวิทยุคือหมอไนจะมีโปรโมชั่นที่แจกวิทยุนะคะซื้อชุด3เดือนนะคะซื้อชุด3เดือนของโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยค่ะวิทยุทานินของแท้จากโรงงานเลยจะเป็นตัวที่ใช้ไฟบ้านก็ได้แล้วก็ใช้ฐานก็ได้นะแล้วก็จะมีวิทยุเนี่ยเอาไว้แจกในส่วนของเคสที่ขับรถตอนกลางคืนนะคะแล้วเราเห็นเป็นไฟแตกเป็นแฉกๆในคนที่อายุ40ปีขึ้นไปมีความสุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคสุขภาพดวงตาเนี่ยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงอะไรได้บ้างนะอย่างแรกเลยที่หมอไนพูดจากที่แบบเริ่มจากน้อยไปมากแล้วกันนะคะครั้งแรกขั้นแรกเลยให้เช็คค่าสายตาก่อนคือเราจะแยกออกจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราต้องมีการเช็คค่าสายตาก่อนคือเวลาที่หลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสายตาคือจากคนที่ตาปกติอาจจะเป็นตายาวจะมีสายตายาวจากคนที่สายตา

ั้นก็อาจจะมีสายตายาวหรือเอียงเพิ่มขึ้นนะคะถ้าค่าสายตาเปลี่ยนโดยเฉพาะถ้ามีการสายตาเนี่ยมันเอียงเพิ่มขึ้นนะคะทั้งสั้นเพิ่มขึ้นยาวเพิ่มขึ้นหรือว่าเอียงเพิ่มขึ้นนะคะมันทำให้แสงเนี่ยมันตกกระทบไปที่จุดโฟกัสแล้วมันไม่พอดีกับจุดโฟกัสนึกออกไหมพอดังนั้นมันก็เลยเห็นภาพเนี่ยมันเพี้ยนไปนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีอาการสายตาเอียงคือแสงจากรถแล้วก็แสงจากไฟที่ถนนนะคะมันจะดูยืดแล้วมันจะแตกเป็นเส้นใช่ไหมเราจะเห็นเป็นแตกเป็นเส้นเส้นเป็นแฉกแล้วเรามันจะมองเห็นชัดมากๆตอนกลางคืนคือถ้าถามว่าตอนกลางวันเราเห็นแบบนั้นไหมเราก็เห็นแบบนั้นนะถ้าคนไหนมีมันมีแสงแต่ว่าแสงจ้าจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันกลบหมดเราก็เลยมองไม่เห็นแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามองเห็นชัดนะคะทำไมถึงได้เห็นเป็นแฉกนะคะเห็นไฟแตกเป็นแฉกเพราะว่าเหตุผลก็คือตอนกลางคืนเนี่ยพอเวลาแสงน้อยนะคะรูม่านตาของคนเราอ่ะมันจะทางมันจะเปิดกว้างขึ้นพอเปิดกว้างขึ้นเนี่ยแสงมันก็เลยผ่านเข้าตามากขึ้นทำให้ความผิดปกตินิดๆหน่อยๆเนี่ยการหักเสอาการหักเหของแสงที่มันนิดๆหน่อยๆมันจะเห็นชัดกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในกรณีนี้ต้องทำยังไงนะคะตรวจสุขภาพดวงตาแล้วก็เปลี่ยนแว่นอาการจะดีขึ้นนะคะทีนี้มันจะมีโรคภัยไข้เจ็บบางโรคโรคเกี่ยวกับตาบางโรคที่เป็นโรคแล้วจะมีการเปลี่ยนค่าสายตาเหมือนพร้อมๆกันไปด้วยทีนี้หลังจากที่เราไปเปลี่ยนแว่นแล้วปุ๊บเนี่ยยังมีอาการตาผ้ามัวอยู่เนี่ยนะเราจะต้องนึกถึงโรคนี้เลยนะคะในกรณีที่คนเปลี่ยนค่าสายตาแล้วนะพอไปเปลี่ยนมาปุ๊บอ่ะมันก็ยังไอตรงแสงเนี่ยมันไม่เป็นแฉกไฟไม่แตกแล้วค่ะหมอไนท์แต่ตาทำไมยังมัวอยู่คะหมอไนท์อ่ะถ้าอันเนี้ยเราต้องมาคุยกันต่ออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปถ้าเราเห็นไฟที่แตกเป็นแฉกแล้วเราไปตรวจค่าสายตาพบว่าค่าสายตาเปลี่ยนคุณหมอตัดแว่นมาให้ละพอตัดมาเสร็จปุ๊บคุณหมอไฟไม่แตกเป็นแฉกแล้วตอนกลางคืนแต่ผลปรากฏว่าตายังผ้ามัวอยู่อันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคต้อกระจกคืออย่างนี้นะคะคนที่เป็นโรคต้อกระจกเนี่ยมีหลายคนถามหมอไหนมาบอกว่าคุณหมอเนี่ยผมก็เป็นต้อกระจกนะทำไมผมไม่เห็นเป็นเหมือนกับที่หมอไหนบอกเลยว่าขับรถตอนกลางคืนแล้วไฟแตกเป็นแฉกนะคะฟังดีๆนะคะในกรณีที่เป็นอาการเริ่มต้นของโรคต้อกระจกคนไหนเพิ่งจะเริ่มเป็นเอาดีกว่านะคะเป็นต้อกระจกเป็นต้อกระจกฝึกหัดนะคะเป็นเด็กฝึกหัดนะฝึกหัดเป็นต้อกระจกถ้าเริ่มเป็นต้อกระจกตอนแรกๆเวลาขับรถตอนกลางคืนจะเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆแล้วตาจะพร่ามัวมากนะคะแล้วก็จะแสบตาเคืองตาจะแสบตามากๆนะคะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราลืมตาไม่ได้แล้วเราก็ต้องใส่เอาแว่นกันแดดเนี่ยมาสวมแล้วก็จะขับรถได้อันนี้คืออาการเริ่มต้นของคนที่เป็นต้อกระจกหลังจากนั้นเนี่ยนะซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากการที่ค่าสายตาเปลี่ยนด้วยปัญหาคือคนที่จะเป็นต้อกระจกนี่คืออาการเริ่มต้นนะแต่พอหลังจากที่เป็นมาระยะหนึ่งฟังดีๆเป็นมาระยะหนึ่งนะคะอาการของ เห็นแสงที่มันแตกเป็นแฉกๆผ้าๆตอนกลางคืนจะหายไปเมื่อคุณป่วยเป็นต้อกระจกระยะ2ระยะ3ทั้งหมดมี5ระยะถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นไฟเป็นแฉกแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาการไฟแฉกจะหายไปแต่จะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะมีอาการตาผ้าตามัวแบบมัวทั้งภาพเหมือนกับเรามองผ่านม่านหมอกนะคะแล้วก็มีอาการตาสู้แสงไม่ได้โดยเฉพาะตอนกลางวันอ้าวคราวนี้เลื่อนมาเป็นกลางวันแล้วนะคะแต่ตอนกลางคืนขับรถแล้วจะสบายตาอันนี้ฟังดีๆนะคะต้อกระจกถ้าเพิ่งเริ่มเป็นจะตาพร่ามากๆแล้วเห็นไฟแตกเป็นแฉก
ตอนที่เป็นเริ่มเป็นต้อกระจกแต่หลังจากคือหมอนายจะบอกว่าอย่างนี้พอเวลาที่เรามีอาการตาพร่ามัวแล้วเราก็ตอนแรกๆเราจะไม่นึกถึงโรคเราจะไปตรวจวัดค่าสายตาที่ร้านแว่นตาหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านแล้วก็พอตรวจเสร็จปุ๊บค่าสายตาเปลี่ยนค่าเราตัดแว่นพอเราตัดแว่นปุ๊บเนี่ยไอไฟแฉกไฟแตกเป็นแฉกๆตอนกลางคืนมันหายไปเลยถ้าเราเปลี่ยนแว่นถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะไออาการที่มองเห็นไฟแตกตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่เห็นละหลังจากที่เป็นมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราจะตาสู้แสงตอนกลางวันค่ะสู้แสงไม่ได้เลยตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นว่าเราขับรถเนี่ยเราจะตาพร่ามัวจะแสบตาจนต้องใช้แว่นกันแดดแต่ตอนกลางคืนเนี่ยขับรถแล้วจะสบายตามากขึ้นนะถ้าเป็นต้อกระจกระยะกลางมีอาการตาพร่ามัวแบบมัวทั้งภาพเหมือนกับเรามองผ่านม่านหมอกหรือมองผ่านกระจกฟ้าๆแล้วก็เริ่มมีอาการบางคนเนี่ยก็ตาการมองภาพจะมืดลงไม่สว่างเท่าเก่าเราตอนกลางคืนเนี่ยนะคะในที่ที่แสงน้อยๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นอ่านหนังสือก็ต้องการแสงสว่างมากขึ้นนะคะแล้วให้แนะนำนะคะคนไหนที่มีความรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงว่าตัวเองจะเป็นต้อกระจกหรือเปล่าอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยเราลองเปิดโคมไฟดูนะถ้าเห็นเป็นลำแสงสีขาวหรือเห็นเป็นวงแหวนเป็นเขาเรียกว่าเป็นรัศมีใช่ไหมเป็นรัศมีสีขาวเป็นวงแหวนหรือเป็นลำแสงสีขาวอันเนี้ยค่ะ 90-95% อ่ะต้อกระจกนะคะและถ้าเป็นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราสามารถตรวจเช็คได้เลยสำหรับคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนค่าสายตาบ่อยๆมากกว่าปกติอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งคือบางคนเนี่ยเปลี่ยนแว่นปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งอันนี้ต้อกระจกเน้นๆเลยแล้วถ้าหากว่าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่ระยะที่4ตอนปลายระยะที่5เราจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อเลยว่าคุณเป็นต้อกระจกวิธีการสังเกตก็คือปกติตาดำเราอยู่ตรงกลางถูกไหมตาดำนะคะจะเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวตรงบริเวณตาดำเนี่ยโดยเฉพาะตรงกลางลูกตาดำนะคะรูม่านตาเนี่ยจะขยายใหญ่เลยแล้วก็ด้านในลูกตาในรูม่านตาเราจะเห็นตาดำของเราเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวอันนี้เราเรียกว่าโรคต้อกระจกมักจะเป็นในคนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วคนที่เป็นต้อกระจกเริ่มแรกใหม่ๆที่เป็นต้อกระจกจะขับรถตอนกลางคืนแล้วเห็นเป็นไฟแตกเป็นแฉกๆค่ะอันนี้เป็นกันเยอะไหมเยอะนะคะเคสที่ค่าสายตาเปลี่ยนแล้วเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆเนี่ยนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากข้ อค่าสายตาเปลี่ยนกับต้อกระจกค่อนข้างเยอะมากกว่าสาเหตุอื่นๆที่เดี๋ยวหมอไหนจะพูดต่อนะคะต่อมาสาเหตุข้อที่3ที่เป็นได้อันนี้ก็บ่อยนะคะถ้าคนไหนที่ตาแห้งมากๆสาเหตุตาแห้งต้องบอกงี้ก่อนในกรณีถ้าตาแห้งมากๆจะทำให้ไฟแตกเป็นแฉกเหมือนกันตอนกลางคืนนะคะวิธีการทำยังไงถ้าเรารู้ว่าสาเหตุมาจากตาแห้งเราหยอดเราจะเช็คนะคะว่าเอ๊ะเป็นเพราะตาแห้งหรือเปล่าทำให้เราไฟฟุ้งหยอดน้ำตาเทียมเลยค่ะแล้วก็กระพริบตา 3-4 ครั้งแล้วหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยถ้าไอ้ไฟแฉกเป็นไอ้ไฟแตกเป็นแฉกๆตอนกลางคืนเนี่ยมันหายไปก็แสดงว่าสาเหตุเกิดจากตาแห้งทีนี้ก็มาดูว่าอ้าวแล้วตาแห้งของเราเกิดจากอะไรอย่างแรกเลยคือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากเป็นต้อลมก็ทำให้ตาแห้งได้อันนี้ก็คือต้องหยอดใช้น้ำตาเทียมภาวะตาแห้งเนื่องจากสาเหตุต่างๆสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้เลยนะคะสามารถใช้ตัวอีวันได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยสาเหตุของตาแห้งนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเรียกว่าคนที่จ้องหน้าจอนานๆเนี่ยอย่างเช่นโฟกัสอยู่กับการทำงานเรามักจะลืมกระพริบตาเวลาที่เราไม่กระพริบตาเนี่ยมันจะทำให้ตาแห้งค่ะ2คนที่อยู่แต่ในห้องแอร์ตลอดทั้งวันทำให้ตาแห้งหรือคนที่ใช้คอนแทคเลนส์แล้วเป็นเวลานานหรือบางคนที่นอนทั้งคอนแทคเลนส์เลยเงี้ยตาแห้งนะคะคนที่เป็น
วัยทองอยู่ในช่วงวัยทองค่ะก็จะเป็นภาวะตาแห้งจากวัยทองอันเนี้ยคนไหนที่อยู่ในช่วงวัยทองนะคะร่างกายเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยตกแบบร่างกายปรับตัวไม่ทันแนะนำว่าท่านใดที่รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจากภาวะวัยทองนะมีอาการขี้หงุดหงิดนะกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เหงื่อแตกพักๆตัวร้อนเผาๆหน้ามือร้อนเผาๆแล้วก็มีเหงื่อแตกนะคะที่ปลายมือปลายเท้าศีรษะนะคะแล้วก็มีปัญหาผิวแห้งนะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ฉี่บ่อยนะคะผมร่วงผมงอกนะคะศีรษะล้านอันนี้วัยทองให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทนะคะตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะลดอาการนะคะลดอาการที่แบบฟัดชิ่งนะร้อนเผาๆขี้โมโหหงุดหงิดแล้วก็นอนไม่หลับนะจากใบทองแล้วก็จะทำให้ดวงตาเนี่ยเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยช่วยเรื่องของอาการตาแห้งได้นะคะจะทำให้ต่อมน้ำตาผลิตน้ำตาเพิ่มขึ้นนะต่อมาสาเหตุข้อที่4ค่ะจากการที่ถ้าคนไหนขับรถตอนกลางคืนแล้วเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆนะสาเหตุข้อที่4คือบางครั้งเนี่ยกระจกตาที่ไม่เรียบอะค่ะนะคะก็อาจจะทำให้แสงมันแตกได้ถามว่ากระจกตาไม่เรียบเนี่ยแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรอย่างเช่นคนที่ชอบขยี้ตาบ่อยๆนะพอขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยจะทำให้กระจกตาเขาเรียกว่าชั้นของกระจกตาเนี่ยมันอาจจะขาดยุ่ยแล้วน้ำเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อทำให้เกิดเป็นภาวะกระจกตาป่งพองนะคะกระจกตาโค้งผิดรูปเป็นกระจกตาย้วยนะคะแล้วก็คนที่ชอบขยี้ตานะหรือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นานๆนะแล้วก็ใส่ผิดวิธีทำให้เป็นรอยถลอกถ้ากระจกตาเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็จะทำให้กลายเป็นแผลเป็นบนชั้นกระจกตาเนี่ยพอไม่เรียบก็ทำให้แสงเนี่ยมันแตกกระจายได้อันนี้ต้องไปรักษากับแพทย์ที่เฉพาะทางนะคะแพทย์ที่ดูแลกระจกตาโดยเฉพาะถ้ากรุงเทพเนี่ยก็ไปที่สภากาชาดไทยไปที่โรงพยาบาลจุฬานะคะเวลาที่กระจกตาไม่เรียบเนี่ยมันจะทำให้นอกจากไฟแตกเป็นแฉกแล้วเราก็จะเห็นภาพซ้อนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเห็นรูปร่างของภาพมันเพี้ยนไปได้สีเพี้ยนก็ได้นะคะสาเหตุถ้าในกรณีเป็นโรคเกี่ยวกับกระจกตานะอย่าลืมก็คือต้องไปตรวจสุขภาพดวงตาแล้วก็รักษากับทางแพทย์ทางด้านกระจกตาโดยเฉพาะใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันช่วยได้ไหมถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยสามารถช่วยได้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยไปควบคู่กับการที่ไปพบแพทย์ได้นะคะสาเหตุข้อที่5นะคะต้นตอสาเหตุที่ทำให้เวลาเราขับรถตอนกลางคืนแล้วเราเห็นเป็นไฟแตกเป็นแฉกๆแล้วมันตาพร่าไปหมดจนกระทั่งเราลืมตาไม่ได้แสบตาไปหมดเป็นเพราะว่ามีปัญหาก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนแว่นคือค่าสายตาเปลี่ยนนะถ้าค่าสายตาเปลี่ยนเราก็ต้องตัดแว่นใหม่นะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่6ก็คือมีการเห็นไฟแตกเป็นแฉกถ้าร่วมกับอาการปวดตามีอาการตาแดงนะคะปวดตาแบบไหนปวดตาแบบรุนแรงมากๆแน่นๆเหมือนลูกตาจะระเบิดออกมาเลยเป็นเสี่ยงๆมีอาการตาแดงขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะและตาพร่ามัวอันเนี้ยค่ะให้นึกถึงต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพันอันนี้เป็นต้อหินเฉียบพันซึ่งก็จะทำให้ขับรถตอนกลางคืนแล้วเห็นไฟแสงไฟแตกเป็นแฉกได้ถ้าเป็นต้อหินเฉียบพันเราบอกแล้วว่าต้องทำยังไงคะหมอไหนต้องไปโรงพยาบาลด่วนภายในไม่เกิน6ชั่วโมงแต่ไม่เกิน24ชั่วโมงเพราะมีความสุ่มเสี่ยงที่ตาจะบอดได้อย่างรวดเร็วคือสามารถบอดได้เลยภายใน24ถึง48ชั่วโมงภายใน1ถึง2วันเลยนะคะคือบางคนเนี่ยที่มีความเครียดสูงจัดเนี่ยค่ะบางครั้งอาจจะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีอาการปวดตามากๆแล้วตาแดงตาผ้ามัวเลยเนี่ยนะคะปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนอันเนี้ยให้ติดต่อ
นะคะมูลนิธิอะไรต่างๆก็ได้แล้วบอกว่าให้ช่วยไปรับพาไปหาคุณหมอด่วนเลยเพราะว่าเสี่ยงที่ตาจะบอดได้ภายในไม่เกิน2วันนะคะสาเหตุข้อที่7ค่ะการที่ขับรถกลางคืนแล้วเห็นไฟแตกเป็นแฉกๆแล้วทำให้มีอาการแสบตาแล้วตาสู้แสงไม่ได้นะถ้ามีอาการนี้และเรายังตอนกลางวันแล้วก็เห็นเป็นแสงแฟลชด้วยนะเห็นตอนกลางวันหรือทั้งตอนกลางคืนและตอนกลางวันเห็นเป็นแสงไฟแฟลชที่ปลายหางตามีหยากใยเห็นเป็นจุดดำรอยเต็มลูกตานะคะอันนี้ก็คืออาการของโรคจอประสาทตาฉีกขาดหลุดลอกนะคะจอประสาทตาหลุดลอกและอาการวุ้นในตาเสื่อมก็ต้องพบแพทย์เหมือนกันนะคะปัญหาสุขภาพดวงตานะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ยกเว้นต้อหินเฉียบพลันที่ต้องพบแพทย์ทันทีอย่าให้เกิน6ชั่วโมงไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะอาการทุกอย่างเนี่ยสามารถดูแลและฟื้นฟูได้ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตา E1 ถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเปี้ยวเห็นจุดดำรอยเป็นลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบในตากล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0865507610813538734 0813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่
1: มีคำถามมาจากคุณจันทนานะคะคุณจันทนาจากจังหวัดเพชรบุรีอายุ52ปีค่ะคือมีอาการปวดเข่าเฉพาะตอนที่นั่งพับเพียบแล้วก็มีตอนที่จะลุกขึ้นนั่งเนี่ยรู้สึกว่าเข่ามันจะมีค่อนเหมือนกับฝืดๆแข็งๆต้องค่อยๆลุกสักพักหนึ่งค่อยเดินได้เหมือนเดิมนะคะเป็นแบบเนี้ยมาประมาณ1ปีแล้วอันนี้ถือว่าเป็นภาวะถือว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าคะหรือว่ายังไม่เป็นนะคะทางคุณจันทนาเนี่ยที่ผ่านมาคือทนโดยวิธีการคือหลีกเลี่ยงการนั่งพับข้อเข่าก็คือไม่นั่งพับเพียบนะคะแต่ว่าตอนหลังๆเหมือนมีความรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นมากขึ้นก็เลยรบกวนสอบถามคุณหมอไหนว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมหรือยังเป็นแล้วค่ะเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วแต่ทีนี้ลักษณะที่อาการนั่งพับเพียบแล้วมีลักษณะที่เวลานั่งพับเพียบแล้วมีอาการปวดนะคะเวลาลุกขึ้นแล้วมีอาการเข่าฝืดแข็งเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุนะคะมาจากที่หมอในประสบนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยรวบรวมมาได้เนี่ยประมาณ5สาเหตุด้วยกันที่นั่งพับเพียบนั่งงอเข่าแล้วมีปัญหาเวลาลุกนั่งแล้วมีปัญหานะคะแล้วก็ฝืดๆเข่าฝืดแล้วกว่าจะลุกได้เนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้มือเนี่ยนะคะยันเพื่อที่จะมีแรงในการลุกอย่างแรกเลยสาเหตุที่มีโอกาสนะมีอาการปวดที่ข้อเข่าเนี่ยอาจจะเกิดจากหมอนรองที่ข้อเนี่ยมันฉีกขาดก็ได้ซึ่งตรงเนี้ยจะมีอาการถ้าเป็นหมอนรองที่ข้อฉีกขาดนะเขาจะปวดข้างในของเข่านะแล้วจะมีเสียงดังแล้วเวลาเดินเข่าจะสะดุดมันจะเข่าจะล็อกเวลานั่งพับเพียบเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะไปกดทับโดยตรงก็เลยทำให้มีปัญหาแต่ในเคสของคุณเนี่ยไม่ใช่นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือกระดูกอ่อนที่ใต้สะบ้าเนี่ยมันระคายเคืองมันอันเนี้ยเคสเนี่ยมันจะมีอาการปวดตรงบริเวณหน้าเข่าแล้วก็ตรงบริเวณใต้กระดูกสะบ้านะคะสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะเป็นเยอะมากๆตอนเวลาที่งอเข่านะคะในเคสของคุณเนี่ยเป็นภาวะในเคสของคุณจันทนาไม่ใช่นะคะสาเหตุข้อที่4เนี่ยบางคนเป็นถุนน้ำอักเสบนะคะที่ตรงบริเวณเส้นเอ็นด้านในเขาก็จะปวดข้างในเข่าเลยค่ะนะคะจะอยู่ตำแหน่งเนี่ยลงมาจากข้อต่อประมาณสัก3นิ้วนะคะจะพบบ่อยๆในคนที่อ้วนนะคะแล้วก็มีภาวะเข่าเสื่อมร่วมด้วยแต่สาเหตุของทางคุณจันทนาเนี่ยคือภาวะเริ่มต้นของภาวะเข่าเสื่อมกับเริ่มมีเยื่อหุ้มข้อที่หนาตัวเพิ่มขึ้นนะคะคนที่ย่อเยื่อหุ้มข้อหนาตัวเนี่ยจะมีอาการปวดข้างในแล้วก็ตรงบริเวณหน้าเข่านะคะแล้วเดินแล้วมันจะเสียดสีแล้วมันจะสะดุดที่เข่าแล้วก็ในเคสที่เข่าเสื่อมเนี่ยเขาก็จะปวดทั่วๆไปจะมีเสียงดังเวลาเดินจะเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะคะแล้วก็อาจจะบวมเวลาที่เราเดินมากใช้งานหนักๆก็จะเริ่มบวมนะคะแล้วก็จะมีปัญหาคนที่เข่าเสื่อมเนี่ยจะมีปัญหาเวลาที่นั่งพับเพียบก็จะนั่งไม่ได้งอเข่าไม่ได้เหยียดขาไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นภาวะเข่าเสื่อมปัญหานะคะในเคสของคุณจันทนาเนี่ยคือเป็นอาการที่เข่าเสื่อมแล้วก็เริ่มมีปัญหาเยื่อหุ้มที่ข้อเนี่ยมันเริ่มหนาตัวแล้วมีการสร้างพังผืดแล้วนะคะแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ตอนนี้เนี่ยก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เข่าเราเสื่อมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของอาหารลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็ใช้ตัวช่วยก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทวันละหนึ่งชุดก่อนนอนถ้ามีอาการถึงเคสของคุณเนี่ยยังไม่ถึง งกับปวดข้อปวดเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทนะคะวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะและถ้าหากว่าเริ่มขาอ่อนแรงก็ให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนได้2เม็ดตอนเช้าหมอได้จะแถมตัวน้ำมันเขียว108ทาถูนวดเนี่ยไปให้ทาตรงบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราปวดเราเมื่อยหรือข้อเข่ามันยึดมันติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอาการปวดแล้วเราไม่อยากที่จะกินยาแก้ปวดหรืออยากแก้อักเสบให้ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดตรงบริเวณไหนที่ปวดที่เมื่อยหรือที่อ่อนแรงได้ก่อนทำกายภาพบำบัดนะคะแต่ถ้าปวดเมื่อยเนี่ยเราก็ทาถูนวดไปเลยนะคะคนที่เสี่ยงที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมที่แน่ๆคือคนที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงผู้ชายถ้าหากผู้หญิงเราเนี่ยหลังจากวัยทองไปแล้วก็จะเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คนที่อ้วนค่ะคนที่น้ำหนักเกินนะคะกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็คือคนที่เคยบาดเจ็บที่เข่ามาก่อนนะคะเคยบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยตอนตั้งแต่วัยรุ่นก็ดีหรือตอนวัยกลางคนก็ดีมันจะมีบาดแผลแล้วก็สร้างพังผืดเกิดขึ้นข้างในแล้วพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีหินปูนไปเกาะตรงพังผืดก็ทำให้พังผืดเนี่ยมันหนาขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความยืดหยุ่นนะมันจะไปกดทับให้เส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับออกซิเจนนะกล้ามเนื้อไม่ได้รับออกซิเจนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เข่าเราเสื่อมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คนที่กล้ามเนื้อเริ่มเหลวเริ่มรีบนะคะมักจะเกิดกับคนที่อายุ40ขึ้นไปกล้ามเนื้อจะเริ่มเหลวเริ่มรีบที่แบบไม่ออกกำลังกายเลยนะคะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะให้เลี่ยงนะคะการนั่งพับเพียบทำถูกต้องแล้วนะคะเลี่ยงการนั่งพับเพียบนั่งยองๆเลี่ยงนะคะแล้วก็เดินขึ้นบันไดเนี่ยถ้าเราอายุเยอะขึ้นเราปรับเปลี่ยนห้องนอนมาอยู่ข้างล่างแทนก็จะดีนะคะแล้วก็ให้เดินออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วสลับเดินช้าในตอนเช้านะเร็วสลับช้าเร็วสลับช้าให้ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วต้องโดนแดดด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนอาหารที่เสริมพวกเพิ่มพวกแคลเซียมนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายทะเลพวกเต้าหู้นะคะพวกถั่วเมล็ดเปลือกแข็งพวกธัญพืชถั่วทุกๆสีผักสีทุกสีเลยนะสีเขียวเข้มเนี่ยก็ออกไปทางน้ำเงินเนี่ยจะให้พวกแคลเซียมเยอะเช่นใบโบบกผักขมอย่างเงี้ยคะน้าอย่างเงี้ยนะคะขมิ้นชันนะคะกระชายนะพวกเนี้ยก็จะมีแล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะอาหารที่มันมีโอเมก้า3เยอะๆซึ่งจะอยู่ในปลาทะเลนะคะแล้วก็โกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่สามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้มีอาการตอนนี้ถ้าท่านใดเริ่มกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเดินไป59แล้วก็เมื่อยน่องปวดน่องหรือบางคนเป็นตะคริวต้องนั่งพักหลายท่านต้องใช้วอล์กเกอร์แล้วบางท่านนั่งรถเข็นแล้วหรือบางท่านเริ่มเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วให้โอกาสกับตัวเองนะคะคุณยังมีโอกาสสามารถค่อยๆขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะพึ่งพาตนเองได้นะคะหลายๆท่านก็คือค่อยๆขยับนะจากนอนติดเตียงก็ขึ้นมานั่งรถเข็นนะคะค่อยๆมาใช้วอล์กเกอร์นะแล้วก็ค่อยๆมาเดินได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและลักษณะอาการป่วยแต่ที่แน่ๆคือดีขึ้นแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ใช้โกรทฮอร์โมนตราวิวิทค่ะ0863550761 0863538734